0: รายละเอียด
1: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารส่วนกลางภาคประธานประเทศเน้นนักว่าการนำพาพัฒนาประเทศชาติให้หลุดพ้นจากสถานภาพด้อยพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและของประชาชนให้สูงขึ้นและบืนตัวก้าวขึ้นเป็นประเทศกำลังพัฒนาแม่นพลกรรมประวัติศาสตร์แห่งการนำพาของภาคในยุคใหม่ในโอกาสมีคำเห็นไข่กองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานส่วนกลางภาคสมัยที่12ในวันที่19พฤษภาคมนี้ที่หอวังการส่วนกลางภาคสายธงรุ่งศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานส่วนกลางภาคประธานประเทศยกให้เห็นว่าภาคเฮาเวลาใดก็ยืนยันอย่างนักแน่นว่าการพัฒนาแมนความจำเป็นแถวหน้าหรือความจำเป็นอันดับหนึ่งและเป็นนาทีประวัติศาสตร์ในยุคใหม่ของภาคทั้งเป็นความห้องต้องการอันทีบด่วนของประชาชนเฮา
2: ภาคเฮาเวลาใดก็ยืนยันอย่างนักแน่นว่าการพัฒนาแมนความจำเป็นแถวหน้าหรือว่าความจำเป็นระดับหนึ่งและเป็นนาทีประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของภาคทั้งเป็นความเหนือห้องต้องการมันทิพย์ดวนของป่าโซนเอาการนำพาพัฒนาของภาคเฮาของบรรลุถึงการแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบร่วมนั่นคือการแก้ไขความทุกข์ยากของป่าโซนและความด้อยพัฒนาของประเทศชาติให้ได้ยู่กำลังการผลิตให้ขยายตัวโดยมีพื้นฐานวัตถุเทคนิคทันสมัยขึ้นเรื่อยๆรับประกันให้จังหวะการเติบโตของเศรษฐกิจแห่งชาติดำเนินไปอย่างต่อเนื่องประเทศไทยประเทศศาสตร์นับมือนับก้าวหน้าประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นสังคมมีความยุติธรรมหลายขึ้นและมีความสงบปลอดภัย
1: สายธงรุ่งศรีสุริศมีคำเห็นตื่นว่าภาคเฮาได้กำหนดทิศนำสำคัญในการพัฒนาคือต้องรับประกันความยืนยงนำไส้ทาแหงด้านทรัพยากรที่มีให้สมส่วนกุ้มค่ามีประสิทธิผลทั้งรับประกันบ่ให้บกแห้ง
0: วันที่20พฤษภาคมนี้ท่านลิตาคัทธิญาห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและซี้นำการดำเนินโครงการฟื้นฟูและบูรณารักษาซ่อมแปลงทั้งหลวงแห่งชาติเลขที่20ระหว่างแขวงเวียงจันทน์หาหลวงพระบางโครงการนี้รับเหมาก่อสร้างโดยบริษัทพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจครบวงจรจำกัดผู้เดียวมีความยาวหลายกว่า68กิโลเมตรเส้นทางเริ่มแต่3แยกทาง13เหนือบ้านเวียงแก้วเมืองกาสีแขวงเวียงจันทน์หา3แยกบ้านปงดงเมืองนานแขวงหลวงพระบางการจัดตั้งปฏิบัติแมนยูในรูปแบบสัญญาผสมผสานแบบมอบเมาโดยอิงใส่ผลได้หับของเวียกและการเก็บค่าบริการผ่านทางสาธารณะโดยอิงตามหนังสือแจ้งการว่าด้วยการมอบสนามของแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงเวียงจันทน์ลงวันที่13ตุลาคม2565จากการสังรวมความคืบหน้าของโครงการฮอดเดือนเมษาปีนี้เห็นว่าการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงยังหลุดคาดหมายที่วางไว้แต่โครงการยังมีจุดดีที่สำคัญคือได้เอาใจใส่ติดตามและซี้นำการก่อสร้างอยู่ภาคสนามอย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความสะดวกให้เวียกงานด้านผู้รับเหมาได้สุมทุนฮอนคนจากและบุคลากรที่มีประสบการณ์เข้าในการก่อสร้างอย่างเต็มที่ถึงว่าจะประเสริฐกับสิ่งท้าทายด้านราคาน้ำมันและอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นสำหรับข้อโครงข้างและข้อยุ่งยากที่พบพ่อแม่สภาพการสัญจรที่มีรถหลายประเภทโดยเฉพาะรถบรรทุกขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และนักที่นำใส่เส้นทางสายนี้บวกใส่สภาพอากาศที่มีฝนฝอยเป็นบางครั้งเหตุให้การสัญจรและการก่อสร้างมีความลำบากโอกาสนี้บริษัทผู้รับเหมาได้มีข้อเสนอให้เจ้าของโครงการพิจารณาค้นคว้าคืนราคาหัวหน่วยก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันพร้อมทางเสนอให้โครงการออกแจ้งการห้ามประชาชนเหตุให้หรือจูดป่าแคมทางห้ามวางท่อน้ำไว้หน้าทางภายหลังปูอย่างแล้วเพื่อหักษาสิ่งแวดล้อมและหักประกันความยืนยงของเส้นทาง
1: นครหลวงเวียงจันทน์วางคาดหมาย5ปีนับแต่2030เศรษฐกิจต้องขยายตัวในระดับ8ส่วนห้อยในนิโค้งประกอบเศรษฐกิจกลมเอา3แขนงการลักคือกสิกรรมให้ขยายตัวเฉลี่ยหลายกว่า4ส่วนห้อยอุตสาหกรรมและการค้าให้ขยายตัวหลายกว่า8ส่วนห้อยการบริการหลายกว่า3ส่วนห้อย ท่านศิลภากรภูมะไซสีหัวหน้าห้องการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์มีความเห็นในโอกาสของกองประชุมส่งเสริมการลงทุนด้านอุปกรณ์และการผลิตของแขวงหูนานสู่อาเซียนปี2026จัดขึ้นในวันที่19พฤษภาคมนี้ที่โรงแรมดอนจันทน์พาเลทนครหลวงเวียงจันทน์ว่าเพื่อบรรลุคาดหมายที่วางไว้องค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ได้วาง9แผนงานใหญ่13โครงการใหญ่และ100กว่าโครงการเพื่อสุกยู่ให้เศรษฐกิจขยายตัวในระดับ8ส่วนห้อย
3: ซึ่งนครหลวงเวียงจันทน์พวกเขาได้ถือมอบหมายจากรัฐบาลให้สุ่มใส่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมของนครหลวงเวียงจันทน์ให้ขยายตัวอยู่ในระดับ 8% ซึ่งว่าเป็นตัวเลขที่สูงสมควรในนั้นคงประกอบเศรษฐกิจประกอบด้วย3แขนงการใหญ่อันที่1เป็นแขนงกสิกรรมซึ่งว่าแขนงกสิกรรมนี้ตามคาดคะเนตามแผน5ปีจะมีพอปี2030นั้นเฉลี่ยจะให้ขยายตัว 4.3% ต่อปีเนาะในด้านบวก 11.5% ของ GDP แขนงอุตสาหกรรมและการค้านี้เนาะมันให้ขยายตัวอยู่ในระดับ 8.5%สำหรับกว้างเอา 47.5% ของ GDP เนาะหมายความว่าคะแนนอุตสาหกรรมมันเป็นคะแนนไปแล้วที่องค์การปกครองและเขาลงจากพวกเขาส่งเสริมและสุขยู่เนาะให้มีการดำเนินธุรกิจด้านนี้ให้มีความแข็งแกร่งขึ้นเนาะและความต้องการทุนทั้งหมดเข้ามาพัฒนาอยู่ในคนลงจากพวกเขามี 188,355.8 ตุรกีและเพื่อบรรลุแผนดังกล่าวนี้เฉพาะอยู่ในโลกอีกอย่างพวกเรามี9แห่งงานใหญ่13โครงการใหญ่ใน9แห่งงานนั้นกับ13โครงการใหญ่มีบรรดาโครงการใหญ่ร้อยกว่าโครงการเราที่จะมากระตุ้นในเศรษฐกิจมีการขยายตัวเป็นประสิทธิภาพ
1: ท่านศิลภากรภูมะไซสีให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการลงทุนของจีนอยู่ลาวมีทั้งหมด 3,406 หัวหน่วยในนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์มี 2,580 หัวหน่วยเดินกระมูลเมนแขนงการอุตสาหกรรมการค้าการบริการโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจกลุ่มลมไซเศรษฐาเป็นการลงทุนรวมภาคธุรกิจจีน75ส่วนห้อยและนครหลวงเวียงจันทน์75ส่วนห้อยการลงทุนส่วนใหญ่แมนนักธุรกิจจากแขวงหูนาน
0: จากแหล่งข่าวแขวงขมวนให้ฮู้ว่าพิธีปาฐกถาหวนคืนวีรกรรมตนขูกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำและแนวเล้าหักซาดครบฮอบ66ปีวันที่24พฤษภา1960หา24พฤษภา2006และวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2วิลสนที่ทงไห่หินแขวงเสียงควางครบฮอบ67ปี18พฤษภา1959หา18พฤษภา2006จัดขึ้นในวันที่20พฤษภานี้โดยการเป็นประธานของทานสมใจพานิจันทร์รองเลขาคณะบริหารงานผักแหวงผู้ที่นำเวียกงานการเมืองแนวคิดและเวียกผักพนักงานพร้อมด้วยพนักงานการนำลักแรงแผนกการส่งกำลังประกอบอาวุธและพนักงานรัฐกรเข้าห่วมการปาฐกถาส่งวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ครั้งนี้ทานนวลตาแก้วนวงหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์แขวงคำมวนซึ่งได้ยกให้เห็นถึงวีรกรรมการตนคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำและแนวเล้าหักซาดออกจากคุกพลเค็งไปสู่เขตที่มันปฏิบัติอย่างปลอดภัยซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญความสามัคคีความจงรักภักดีและน้ำใจหักซาดอันแห่งกล้าของบรรดาผู้นำและกำลังปฏิบัติลาวทางแสดงให้เห็นถึงการนำพาอันสลัดสงสัยของประธานไก่สอนพรหมวิหารผู้นำทีแซนเข้าหลบหักของปวงสุลาวทางซาดซึ่งเป็นบทเรียนอันสำคัญอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ให้แก่คนหุ่นลังในการสืบทอดแนวคิดปฏิบัติความหักซาดและความเสียสละเพื่อประเทศซาดพร้อมกันนั้นยังได้ยกให้เห็นถึงมูลเสื้ออันพิลาอาหารของกองพันที่2วีรชนในการพาวงปิดล้อมของศัตรูอยู่ทงไห่หินแขวงเสียงควางเป็นไซสนะอันยิ่งใหญ่ของกองทัพและขบวนการปฏิบัติลาวภายใต้การนำพาอันถูกต้องของพรรคโอกาสเดียวกันนี้ผู้เข้าร่วมยังได้หับฟังการเผยแพร่และเสื่อมเสริมมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคและมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนองค์คณะพรรคแขวงคำมวนสมัยที่6ทั้งนี้ ก็เพื่อเพิ่มทวีความรับรู้เข้าใจอย่างลึกซึ้งให้แก่พนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วแขวงกำแน่นเนื้อในมติดังกล่าวและนำไปพันขยายให้เป็นแผนงานโครงการเพื่อนำพาจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิผล
1: กรมตำรวจจราจรได้ลงโฆษณาเผยแพร่กฎจราจรในวันที่20พฤษภาคมนี้อยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคปากประสักนครหลวงเวียงจันทน์นำพาโดยท่านสมพรกุลนุวงศ์ห้องหัวหน้ากรมตำรวจจราจรมีท่านคำมณีหลวงอาภัยห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปากประสักพร้อมด้วยครูอาจารย์และน้องนักเรียนเข้าร่วมโอกาสนี้ท่านพันโทไมสุขสออินไซห้องหัวหน้าแผนกโฆษณาได้ยกให้เห็นสาเหตุที่พาให้เกิดอุบัติเหตุการลงละเมิดกฎจราจรสถิติการเกิดอุบัติเหตุการจอดรถซ้ายและจำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุพร้อมทั้งเรียกร้องให้น้องนักเรียนเอาใจใส่เข้มงวดปฏิบัติตามกฎระเบียบการสัญจรอย่างเคร่งครัดเป็นต้นให้ปฏิบัติตามป้ายสัญญาณป้ายห้ามต่างๆขับขี่รถด้วยความระมัดระวังใส่หมวกกันกระทบทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรและอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่อาจบ่ให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินภายหลังรับฟังการเผยแพร่ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนทัศนะในการใช้รถใช้ถนนเพื่อหาวิธีช่วยกันลดพ้นการเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนแบบโกงไปโกงมาพร้อมทั้งจัดกิจกรรมถามตอบเพื่อรับเอาหมวกกันกระทบอย่างเป็นขบวนฟดฟื้น
0: ปัจจุบันแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือได้กาเกี่ยมความพร้อมรอบด้านเพื่อต้อนรับวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่1มิถุนาครบรอบ46ปีวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่5มิถุนาครบรอบ52ปีและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ26ปีซึ่งจะเน้นใส่จัด3กิจกรรมหลักเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไม้ให้บรรลุตามแผนการที่กำหนดไว้เพื่อสร้างกระบวนการให้ฟื้นฟูท่านกงใจศรีดาวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือให้สัมภาษณ์ในวันที่19พฤษภาคมนี้ว่าเพื่อสุขยู่ส่งเสริมการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไม้ให้บรรลุตามตัวเลขแผนการประจำปี2566เพื่อเฮ็ดให้การกะเกียมการปลูกไม้และฟื้นฟูป่าไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่1มิถุนาที่จะมาถึงให้เป็นขบวนฟื้นฟูและประสบผลสำเร็จติดพันกับการปลูกที่สำนึกให้พนักงานรัฐกรกำลังประกอบอาวุธยาวชนอนุชนหุ้นหลังและประชาชนบรรดาเผ่าเห็นได้ความหมายความสำคัญของป่าไม้ต่อการดำรงชีวิตและพัวพันถึงการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศปัจจุบันแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือได้กาเกียมเบี้ยไม้ได้หลายกว่า4ล้านเบี้ยเพื่อแจกย้ายให้ทุกภาคส่วนพร้อมทางได้กำหนด3กิจกรรมหลักเพื่อพุกระดมทั่วปวงชนให้มีส่วนร่วมเป็นขบวนการฟื้นฟูโดยเฉพาะกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกันในทั่วแขวงสำหรับปีนี้ทั่วแขวงมีแผนสู่ซนปลูกไม้ให้ได้630เฮกตาร์และฟื้นฟูป่าให้ได้ 8,200 เฮกตาร์ปัจจุบันสามารถเกี่ยมเบี้ยไม้ได้ทั้งหมด 4,231,416 เบี้ยรวมมีไม้อุตสาหกรรมไม้กินมากกาแฟมาคาเดเมียและอื่นเฉพาะกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันที่1มิถุนายนปีนี้แขวงได้กำหนดเอาบริเวณแคมป์ทาน้ำเซกงบ้านเซกงเมืองสามัคคีไซเป็นจุดจัดพิธีทั้งการโดยจะปลูกไม้ยางจำนวน313ต้นนอกนี้ยังได้มอบหมายให้5เมืองนำเอาเบี้ยไม้ไปปลูกให้เป็นขบวนการอยู่ตามแต่ละท้องถิ่นของตนสำหรับกิจกรรมการสร้างขบวนการออกแห่งงานเก็บขี้เหงื่ออยู่จุดสำคัญต่างๆของเทศบาลเพื่อเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติภายใต้คำขวัญร่วมกันลดพ้นการนำใช้พลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสดใสและร่วมกันหยุดทำลายป่าไม้จุดป่าแบบซาซายเพื่อฟื้นฟูดินต้านภัยแห้งแล้งและน้ำท่วมแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือได้สมทบกับองค์การปกครองทุกขั้นปลุกระดมพนักงานทหารตำรวจและประชาชนจะร่วมกันออกแห่งงานรวมในวันที่31พฤษภาคมนี้เพื่ออนามัยและเก็บขี้เหงื่อตามสำนักงานห้องการสถานที่สาธารณะและบ้านซองต่างๆโดยเฉพาะในเทศบาลเมืองสามัคคีไซเ พื่อสร้างความสะอาดจบงามให้แก่ตัวเมืองส่วนกิจกรรมถามตอบความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อโฆษณาเผยแพร่ระเบียบกฎหมายปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าใจลึกซึ้งถึงความสำคัญของป่าไม้และสิ่งแวดล้อมรู้จักวิธีปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมท่านกงใจศิดาวงศ์ได้เรียกร้องมายังประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมทั่วแขวงอัตตปือให้ร่วมมือกันเนื่องจากการปลูกต้นไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมบ่แม่นหน้าที่ของแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเพียงผู้เดียวแต่เป็นการลงทุนระยะยาวของมนุษย์ทุกคนเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนและป้องกันภัยพิบัติสิ่งสำคัญแม่นต้องได้เน้นใส่คุณภาพปลูกแล้วต้องบูรณะรักษาให้อยู่รอดเติบใหญ่และขอให้ทุกคนหันเปลี่ยนพฤติกรรมมาสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามที่สีเขียวและเย็นยง
1: การท่านเน้นความสามัคคีปองดองระหว่างประชาชนลาวบรรดาเผ่าอยู่ภายในและต่างประเทศเป็นเรื่องงานสำคัญต้นต่อที่พรรคและรัฐบาลก็คือขณะนำในรอสั่งทราบแต่ละขั้นได้เอาใจใส่เป็นพิเศษแน่ใส่หัดแน่นความสามัคคีหักแพงเปิดโอกาสให้คนชนชาติลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศได้อวยหน้ากลับคืนมาเยี่ยมยามบ้านเกิดเมืองนอนในโอกาสเดินทางมาร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนในรอสั่งทราบทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบดุลมณีอยู่นักลงหิงจันทันแซมเรียจุนคนชาติลาวที่อาศัยอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทั้งเป็นคณะกรรมการในรัฐสังสาธได้แสดงความรู้สึกดีใจที่สุดที่พรรคและรัฐบาลลาวให้ความสำคัญเปิดโอกาสให้ตนเองได้มาร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนในรัฐสังสาธทั่วประเทศครั้งที่12ถือเป็นโอกาสที่ดีได้กลับมาเห็นมันเกิดเมืองนอนได้รับการพัฒนาสร้างสรรค์ให้เจริญก้าวหน้าภายใต้การพาของพรรค
4: ว่าความรู้สึกเป็นกรรมการในรู้สึกดีอกดีใจแม้นว่าจะได้เหตุผลหรือบ่ได้อันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องยิ่งสำคัญก็คือว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าทุกๆคนทั้งเจ้านายในทั้งประชาชนเฮาท่านยายามที่สุดเนาะท่านยายามที่สุดข้าพเจ้าเห็นว่าทุกตัวอย่างที่เห็นมาก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีๆนะเฮาก็มาฟังความเสนอทางนี้เนาะแล้วเฮาไปเฮาก็พยายามอธิบายให้ประชาชนฟังว่าประเทศเฮาถึงแม้นว่าเฮาจะหนีจากประเทศนี้ไปแล้วก็แล้วแต่แต่ว่าเฮายังเป็นเฮาเกิดอยู่ประเทศนี้เขายังเป็นประชาชนประเทศนี้ให้ช่องหาวิธีทางกลับมาพัฒนาลูกหลานเขาให้มีความก้าวหน้าเจริญ
1: ท่านแชมเรียจุนคุณเสือซาดลาวที่อาศัยอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเกิดอยู่เมืองหนองแฮดแขวงเสียงขวงออกจากประเทศลาวไปแต่ปี1975กลับมาเยี่ยมยามลาวข้างทวิตในปี1991หลังจากนั้นได้กลับมาเยี่ยมยามลาวเรื่อยๆปัจจุบันได้ดำรงชีวิตอยู่บ้านดอนหนุนเมืองแซธานีณพหลวงแห่งจันทร
0: ์ท่านคำสิงห์มณีจันทร์หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองระบบไฟฟ้าภาคกลางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและท่านเกียงศักดิ์ปรักษาทองหัวหน้าสาขาแขวงเวียงจันทร์หัวหน้าแผนกบริหารสั่งรวมคณะแผนกเทคนิคคุ้มครองระบบไฟฟ้าคณะห้องการอ้อมข้างสาขาแขวงเวียงจันทร์ได้ลงเคลื่อนไหวและซี่นำเวียกงานหอบด้านอยู่ห้องการไฟฟ้าเมืองพลหงห้องการไฟฟ้าเมืองเวียงคำสถานีโพนสูงสถานีไฟฟ้าทาราดและสถานีไฟฟ้าแสงสว่างที่ขึ้นกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงเวียงจันทร์ในวันที่19พฤษภานี้การลงสุกยุคครั้งนี้ได้หาฟังการรายงานสภาพข้อยุ่งยากสภาพปัญหาสิ่งท้าทายและข้อเสนอต่างๆในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานสู่โซน7ตัว4วัดในระยะผ่านมานอกนั้นยังได้เผยแพร่เวียกงานปฏิรูปโดยเฉพาะ2หน้าที่การเมือง4ปฏิรูป7ตัว4วัดเพื่อลุลวงให้พนักงานกรรมกรในขอบเขตห้องการไฟฟ้าเมืองและสถานีไฟฟ้าเข้าใจอย่างทั่วถึงหัวหน้าฝ่ายคุ้มครองระบบไฟฟ้าภาคกลางได้ให้เกียรติโอลมและมีที่ซี่นำอย่างใกล้ชิดให้คณะห้องการไฟฟ้าเมืองพลหงห้องการไฟฟ้าเมืองเวียงคำสถานีไฟฟ้าพ้นสูงสถานีไฟฟ้าทาราดและสถานีไฟฟ้าแสงสว่างสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติ7ตัว4วัดที่คันเทิงมอบหมายให้อย่างเข้มงวดโดยเฉพาะยกระดับการบริการลูกค้าหับแจ้งเหตุและแก้ไขปัญหาให้ว่องไว สุภาพและประทับใจหากสาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าเอาใจใส่ลงกวดกาและบรบัดหักสาแล้วสายส่งไฟฟ้าอย่างเป็นปกติเพื่อลดพรปัญหาไฟตกไฟมอดให้หน่อยที่สุดต่อไปเส้นทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์
5: ความกดดันตามของอากาศร้อนยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมป้าพามาเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อเทียบกับปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิระหว่าง19หา18องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิระหว่าง24หา33องศาที่นครหนองเวียงจันทน์ยังจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิระหว่าง26หา31องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิระหว่าง24หา31องศาสำหรับแขวงเชสุมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกป้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิระหว่าง21หา30องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิระหว่าง25หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิระหว่าง16หา23องศาลัดดาก่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพ
0: ท์ต่อไปเสื้นทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่20พฤษภาคมนี้อยู่ในคอนหลวงฮานอยท่านเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้อุดมทางโทรศัพท์กับท่านคริสโตเฟอร์ลูซอนนายกรัฐมนตรีนูเวนเซลังสองฝ่ายได้เป็นเอกภาพสืบต่อสุขยุคการทำงานด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนสู่โซนนำวงเงินการค้าสองส่วนให้บรรลุเป้าหมาย3ตื้อดอลลาร์สร้างความสะดวกให้แก่บรรดาผลิตภัณฑ์ที่มีฐานแห่งของแต่ละประเทศได้เข้าถึงตลาดของกันและกันหลายกว่าเก่านายกรัฐมนตรีสองประเทศเทนดีเพิ่มทวีการร่วมมือในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศการหันเปลี่ยนพลังงานสุขยู่ภาคกสิกรรมปล่อยไอพิษเงินแก้วต่ำและพัฒนาพลังงานทดแทนขึ้นใหม่เส้นพลังงานลมและไฟฟ้าแสงตะเวนนายกรัฐมนตรีสองประเทศประกาศได้ตีราคาสูงการโอ้ล้มสนทนาและการร่วมมือสากลและเข้าหลบกฎหมายสากลเพื่อแก้ไขสิ่งท้าทายด้านความมั่นคงอยู่ภาคพื้น
0: ตามข่าวจากต่างประเทศในเวลาตอบคำถามนักข่าวอยู่กองประชุมแถลงข่าวจัดขึ้นในวันที่20พฤษภาคมนี้ท่านกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การไปมหาสู่ระหว่างประชาชนจีนรัสเซียจีนตกลงแก่ยาวเวลาปฏิบัตินโยบายยกเว้นวีซ่าต่อรัสเซียไปฮอดวันที่31ธันวาคมปี2007ชาวรัสเซียที่ถือหนังสือผ่านแดนธรรมดาที่ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวเยี่ยมยามญาติพี่น้องแลกเปลี่ยนและผ่านแดนจีนไปประเทศที่3ที่พักเซาอยู่จีนบ่เกิน30วันแม้นสามารถเข้าเมืองจีนได้โดยยกเว้นวีซ่าวันที่20พฤษภาคมนี้ท่านดิเมทรีเปสโคฟโคซกประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวว่าสำหรับรัสเซียจะแก่ยาวเวลายกเว้นวีซ่า ให้พลเมืองจีนเช่นเดียวกัน

0: คารและการขนส่งโลกหรือว่า Global ABC ยังคงให้เล็งการลดพลการปล่อยคาร์บอนในขณะการนี้เพื่อลดพลวิกฤตการสภาพดินฟ้าอากาศและปกป้องชุมชนจากความผันผวนของราคาพลังงานบริษัทดังกล่าวได้ประเมินขณะการก่อสร้างผ่านหลายตัวสี่วัดสำคัญเสร็จนโยบายการเงินเทคโนโลยีและการลงทุนที่สอดคล้องกับความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยอภิเษกเงินแก้วสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ท่ามกลางวิกฤตการที่อยู่อาศัยและพลังงานทั่วโลกทานอิงเกอร์แอนเดอร์เซนผู้อำนวยการบริหารโครงการ UNEP กล่าวว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆมีโอกาสที่สำคัญในการสุกยู่การก่อสร้างที่มีการปล่อยผิดเป็นศูนย์ผ่านนโยบายระเบียบการและการลงทุนที่ดีขึ้นย้อนว่าอาคารที่หนึ่งของโลกยังบ่ทันได้ถูกสร้างขึ้นหรือปรับปรุงใหม่ภายในปี2050ท่านยังลิซี่เห็นว่าคะแนนการก่อสร้างใช้ทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบที่สกัดออกมาเกือบครึ่งหนึ่งของโลกบริการระบุถึงว่าภาคส่วนอาคารและการก่อสร้างกวมเอา 11-13 ส่วนห้อยของ GDP ทั่วโลกและมีพนักงานประมาณ9ส่วนห้อยของกำลังแรงงานทั่วโลกซึ่งกวมเอาการก่อสร้างการปรับปรุงการหื้อถอนและเวียกงานวิศวกรรมโยธา
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และบัลลังก์ท้องเกียงคำสนนี้
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แฮ่วะอีลีวะ
3: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
6: ่โอ้อยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
5: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
6: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกหับบำนาญเลยดิ
5: บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
6: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
5: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
6: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
5: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
6: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้อุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
5: โดยถ้าหลานอยากฮู้หยังเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
6: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
5: โดยขอบใจเด้ออ่าวสลานบ่รบกวนอ่าวแล้ว
6: เจ้าเจ้าโชคดีเด้อหลานเด
7: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
8: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
9: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
8: ้แม่นซั่นบ
9: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใช้ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
8: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัด

0: ัดอยู่ในธรรมชาติย่อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสวมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
3: ์เงินเก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพร้อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนฮอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน

ยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ในตอนเช้าของเดือน7ขึ้น6ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพอท่านมื้อนี้ถือว่าเป็นมื้อสุดท้ายทางราชการสำหรับอาทิตย์นี้นั่นก็คือวันศุกร์วันที่22พฤษภาคม2026ท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าครึ้มเพราะว่ามื้อแลงวานนี้ก็มีฝนตกลงมาและเมื่อคืนนี้ก็มีบางโอกาสก็ตกค่อยแล้วก็เฮ็ดให้อากาศเย็นสบายจนตลอดคืนจนฮอดตอนเช้าของมื้อนี้ท้องฟ้าเป็นลักษณะครึ้มๆแต่ว่าอยู่ทางตั้งแขวงหรือว่าเขตซานเมืองหรือว่าอยู่บางของเมืองบางเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าอยู่ทางตั้งแขวงอาจจะมีฝนตกลงมาสภาพดินฟ้าก็อาจจะแตกต่างกันออกไปฉะนั้นสำหรับรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วพวงสลอของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผันขยายเพื่อเฮ็ดให้เวียกงานสามสร้างก็คือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านสร้างตาแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาเพื่อเฮ็ดให้แผนบุกทะลุสี่ด้านเวียกงานสามสร้างได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมบุกทะลุสี่ด้านนั่นก็คือบุกทะลุทางด้านจินตนาการบุกทะลุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารบุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนและบุกทะลุทางการทรัพยากรธรรมนุมัตทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถนำเอาความรู้ความสามารถเหล่านั้นมาประกอบส่วนกันในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติและนอกจากนั้นก็เพื่อเป็นการสร้างผลงานไว้คำนับพับตอนวันที่มีความหมายความสำคัญนะครับวันนี้วันที่22ส่วนวันที่24ของเดือนพฤษภาคมกับมื้อวันอาทิตย์นี้จะเป็นมื้อครบรอบ66ปีวันแหกคุกยังมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำและนอกจากนั้นจะครบรอบ67ปีวันผ้าวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชนที่ทุ่งหาเหินแขวงเสียงขวางท่านฟังได้ครบนะจะมีอายุครบรอบ67ปีส่วนว่าวันแหกคุกยังมหัศจรรย์หรือว่าของบรรดาท่านผู้นำในราชสังสารนั้นก็ครบรอบ66ปีและเคียงคู่กันนั้นพอตะก้าวเข้าสู่ในเดือนมิถุนาที่จะมาถึงนี้พร้อมพอดวันนี้วันที่22ของเดือนพฤษภาแล้วก้าวเข้าสู่เดือนมิถุนานี้ปัจจุบันนี้ฟ้าฝนสนธาสืบต่อตกลงมาอากาศซุ่มซื่นหมอสวมแก้กับการนำเบี้ยไม้ไปปลูกแต่ละจุดแต่ละบอนวันปลูกต้นไม้แห่งชาติปีนี้ครบรอบ46ปีและนอกจากนั้นวันเด็กน้อยสากลก็จะมีอายุครบรอบ102ปีวันที่5ของเดือนมิถุนาวันสิ่งแวดล้อมโลก26มิถุนาวันต้านยาเสพติด18มิถุนาครบรอบ61ปีวันแพทย์ลาว30มิถุนาครบรอบ137ปีวันรัฐสภาโลกก็คือวันสร้างตั้งสหพันธ์รัฐสภาสากล IPU อันนั้นล้วนแต่เป็นวันที่มีความหมายความสำคัญที่ปวงสลองของพวกเขาภายใต้การนำพาของพรรคจะต้องได้ออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการยังคู่กันนั้นเกี่ยวกับเวียกงานเพื่อนพูนผลิตผลเฉพาะกับเวียกงานก้าวเข้าสู่การผลิตข้าวนาปีหลายบ้านหลายที่ก็มีการตกก้าไถ่หุดไถ่คนไว้แล้วเพราะฤดูการปักดำก็ต้องปักดำให้ท่วงทันกับฤดูการ10ต้นลาสาวต้นลาบัวท่อ5ต้นหัวปีขาดให้แหลกแหกหัวปีนามีฝุ่นคุณขั้นสูงได้เท่าไหร่เหลือเล่าอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คนบุหันของพวกเขาได้แต่ว่าไว้แต่พวกเขานำมานำแท้ปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นเหตุยังได้เห็นมากเห็นผลเกี่ยวกับการผลิตและเวียกการเพิ่มผลผลิตผลเวียกการปลูกฝังเวียกการเลี้ยงสัตว์ทัตกรรมตำเพียนเวียกการเวียกการดันต่างๆก็เลยได้เปลี่ยนเวียกการที่ดุมันของปวงสลอของพวกเขาตื่นเลิกลูกเศร้าไปเหยียบมาเหยียบเขียดที่ทางรายการได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามมาฟังก็คือทางรายการได้นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามมาฟังในเบื้องต้นนั่นแหละว่าวันที่24ของเดือนพฤษภาจะเป็นมือครบรอบ66ปีวันแหกคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำฉะนั้น
หลายกรมกองหลายกระทรวงก็เรื่องแล้วแต่ได้จัดตั้งปาฐกถา2วันประวัติศาสตร์นั่นก็คือวันวีรกรรมตนคุกยังมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำของพรรคและในราวสร้างชาติครบรอบ66ปี24พฤษภาคม2026และวันพระวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชนที่ทุ่งหินแกว่งเสียงขวงครบรอบ67ปี18พฤษภาคม2026เพื่อให้พนักงานรัฐกรการนำรักแรงบรรดาแผนกการกำลังควบอาวุธปกสปกสพนักงานรัฐกรในซึมๆวันสำคัญประวัติศาสตร์โดยเฉพาะแม่นหวนคืนเห็นวีรกรรมตนคุกยังมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำพรรคและในราฮักซาดและออกจากคุกพลเคียงไปสู่เขตที่มั่นปฏิวัติอย่างปลอดภัยอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางรายการได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามมาฟังในเบื้องต้นครับฟังเพียงจากรายการท่าฟ้าเด็กรบมอบมาหน้าที่ให้ทางบัวทองสี่สมบัติในสร้างควบคุมเสียงนำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:45 ตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถรับฟังว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์ 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดทางระบบโทรคมให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังหรือว่าที่ท่านจะเข้าไปที่ทาง Facebook วสล.ที่ทางรายการกำลังได้สดบรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังประกอบความคิดความเห็นโดยเข้าไปที่ Facebook ก็ได้เรดิโอนาซอนาลาวทางฝ่ายกระดบนะฮะแต่ท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังสภาพดินฟ้าอากาศหรือว่าการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติอยู่ตระเข็ดแขวงอยู่ตระทงทินสภาพเส้นทางได้ไปมาหาสู้การพัฒนาพื้นฐานโครงร่างเป็นใดๆอย่าลืมแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติโดยเฉพาะก็แม่นการประกอบความคิดความเห็นในรายการที่ทางรายการกำลังจัดรายการสดๆรายงานสภาพบินฟ้าอากาศรายงานเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสภาแล้วก็ทั่วปวงสลักกับพวกเขาออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานต่างๆเพื่อเป็นการนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปผันขยายในตระกของเขตเวียกงานเพื่อสู้ส่วนเฮติแผนบุคทรุสี่ด้านบุคทรุทางด้านจินตนาการบุคทรุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทรุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุคทรุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนสู้ส่วนเฮติเวียกงานสามสร้างได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กับมติกองประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งเฉพาะการเป็นการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งรอบด้านสร้างตาแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาในเคียงคู่กันนั้นก็เพื่อนำเอาผลงานสมเสยผลสำเร็จกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะปฏิบัติงานส่วนกลางพรรคสมัยที่12ซึ่งกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ได้ปิดลงด้วยผลสำเร็จอันจบงามซึ่งตลอดระยะ3วันที่ผ่านมาภายใต้การเป็นประธานของท่านธงรุ่นศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศบรรดาสหายศูนย์กลางที่ได้ยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของตนสมใส่คนคั่วและประกอบคำคิดคำเห็นด้วยบรรยากาศฟุดเฟือนมีในลึกซึ้งแบบกงไปกงมาต่อการนำพาสีน้ำของกรมการเมืองและคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรคในระยะ6เดือนต้นปี2026และทิศทางเพียรเวียกงานจุดสุมใน6เดือนท้ายปี2026การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณเงินตราในระยะ6เดือนต้นปี2026และต่อการสรุปเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สร้างก็คือทางรายการได้นำเสนอไปคือการสร้างแขวงเป็นหัวหน้านิทศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งของบ้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาท่านผู้ฟังที่เคารพพร้อมเดียวกันนั้นบรรดาสหายส่วนกลางยังได้มีความเห็นและเป็นเอกภาพพับพองเอาด้านหลักการต่อห่างมติของคณะบริหารส่วนกลางพรรคว่าด้วยเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างในระยะใหม่และห่างมติของคณะบริหารส่วนกลางพรรคว่าด้วยการต้านสกัดการป้องกันแก้ไขพยาธิอัญญสิทธิ์การสลัดบังหลวงปรากฏการย่อท้อและการฟุ่มเฟือยในกงจักรการจัดตั้งและในสังคมโดยได้มอบให้คณะผิดชอบสืบต่อนำไปปรับปรุงใหม่ให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดไปในโอกาสดังกล่าวนี้เลขาธิการใหญ่ท่านธงรุ่งศรีสุริศก็ได้มีคำเห็นซีนำเน้นนักเติมบางปัญหาเพื่อให้บรรดาสหายศูนย์กลางนำไปจัดตั้งพันขยายและปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงเช่นว่ากรมการเมืองคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรคสืบต่อสิ้นนำติดตามซุกยูบรรดากระทรวงองค์การนครหลวงและแขวงในการผันขยายและการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็คือมติคำสั่งและนิติกรรมต่างๆที่ส่วนกลางวางออกให้แท้ตัวจริงและมีประสิทธิผลสืบต่อสิ้นนำให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ยังคงค้างให้ตกไปเป็นเก่าๆเป็นต้นแม่นปัญหาความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินรับประกันบ่ให้ขาดแคลนน้ำมันเสื้อไฟด้วยมาตรการรองรับต่างๆคุ้มครองราคาสินค้าค่าของชีพและอัตราแลกเปลี่ยนสุมใส่แก้ไขปรากฏการย่อท้อในสังคมเป็นต้นปัญหาเรื่องยาเสพติดอาวุธเถื่อนการลักลอบขุดค้นแร่ธาตุขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆที่ผิดกฎหมายสืบต่อปราบปรามและแก้ไข
ให้ตกไปบัญหาสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ปุ้นจี้สิงทรัพย์อุบัติเหตุตามท้องถนนและอื่นๆเหล่านี้เป็นต้นเคียงคู่กันนั้นก็แม่นสืบต่อที่นำการปรับปรุงกลไกแบบแผนเฮ็ดเวียกกงจักคณะผิดชอบเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติเข้าสู่เวียกงานตัวจริงเอาใจใส่ปรับปรุงระบบการเมืองการคุ้มครองบริหารขององค์การปกครองท้องถิ่นในแต่ละขั้นให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งโดยเฉพาะกับอยู่ขั้นหักฐานต้องรับประกันให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการของภาครัฐและองค์การปกครองต้องบริการรับใช้ประชาชนให้ดีขึ้นมีความโรงเรียนและมีความว่องไวทันสภาพการให้เป็นรูปธรรมสืบต่อสินำการค้นคว้าเสนอเวียกงานการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้เป็นวาระแห่งชาติเสนอต่อสภาแห่งชาติทับห้องเอาเพื่อดำเนินการปฏิบัติโดยไวสืบต่อที่นำการกาเกียมดำเนินกองประชุมของเวียกงานองค์การพักขั้นส่วนกลางจำนวนหนึ่งให้สำเร็จตามแผนสีนำการคุ้นคว้ากาเกียมเนื้อในบรรดามติของคณะบริงานส่วนกลางพักที่จะนำเสนอต่อกองประชุมสมัยวิสามัญของคณะบริงานส่วนกลางพักในเดือนสิงหาคม2026ที่จะมาถึงนี้กรมการเมืองสีนำเวียกงานรอบด้านตามแผน6เดือนท้ายปีและสืบต่อสีนำกาเกียมและดำเนินกองประชุมส่วนกลางครั้งที่4สมัยที่2ทัชสมัยที่12ในท้ายปีติดพันกับการดำเนินชีวิตการเมืองภายในคณะบริหารศูนย์กลางพรรคประจำปี2016โดยลงเลิกตีราคาความรับผิดชอบการเมืองได้หมากผลตัวจริงในการสิ้นนำเวียกงานที่ตนเองรับผิดชอบท่านเลขาธิการใหญ่ได้เน้นนักถึงความหมายความสำคัญของกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ว่าบรรดาหัวข้อนำมาปรึกษาหารือและรับรองเอานี้แม่นปัจจัยสำคัญของการเป็นพรรคกับอำนาจที่มั่นคงมติที่จะออกปฏิบัติแม่นมติที่แน่ใส่ปรับเปลี่ยนแปลงความเข้มงวดวิธีการนำพาของพรรคการบริหารของรัฐบาลและการกวดการติดตามของสภาการสร้างกำลังแห่งที่แท้จริงขององค์การจัดตั้งการเมืองสังคมองค์การจัดตั้งมหาชนการปฏิบัติการตกลงและมติของกองประชุมครั้งที่3แม่นเป็นแกนสารของการปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในตอนท้ายท่านทุกรุ่นศรีสุริศเลขาธิการใหญ่ได้เรียกร้องให้บรรดาสหายในคณะบริหารส่วนกลางพรรคพร้อมพักกันเสื้อสู่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองตั้งหน้าบุกเบือนสู้ซนสุ่มสติปัญญาเครื่องแห่งทั้งหมดเข้าในการนำพาซีนำการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและมติกองประชุมส่วนกลางในครั้งนี้ให้มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมตามคาดหมายที่วางไว้เวลาในเรื่องการเหลือเพียงแต่7นาทีเท่านั้นมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้อันนี้จากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของแขวงสารวันเปิ้นว่าซื่อมวลชนติดตามข่าวอยู่เด้อท่านสอบแห่งกำฮักขอขอบใจอย่างสูงสถานีวิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันที่แจ้งผลการรับฟังอันนี้จากการแก้วสุวรรณศรีรับฟังจากเมืองเวียงค้ำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดเจนแจ้งดีท้องฟ้าบดคึมๆและอันนี้สถานีกระจายเสียงของแขวงสารวันเปิ้นว่าอยู่ทางเทศบาลเมืองสารวันมีแดดออกตั้งแต่เช้าๆเด้อจันทร์สุเพียงกับฮักขอบใจอย่างสูงที่ทางกระทรวงคงแขวงสารวันแจ้งผลการรับฟังไปอันนี้จากปานทองอยู่ทางเสียงขวางฝนตกตลอดคืนอากาศเย็นสบายๆจ้อยจันทพิมพ์เมืองท่าแตงแขวงเสกองก็กำลังรับฟังรายการในยุคเรื่องการเพิ่มพูนผลิตผลเห็นว่าคืบหน้าอันนี้จากสุริโยบ้านอาหังเมืองท่าแตงฝนบ่ตกหลายมื้อแล้วอันนี้สันติบุญโฮมศรีเพิ่นมาฟังรายการนี้อยู่ทางอัตปือเป็นประจำขอบใจรายการนี้ที่มีผลประโยชน์หลายต่อสังคมแล้วก็บุญปันรับฟังอยู่เด้ออยู่ทางเสียงแจ้งดีคำไรวิไลวงอันนี้จากบัวสุขไสสมผุยติดตามปกติจากทางเสมเหนือสภาพอากาศมื้อนี้แจ่มแจ้งดีคำไรวิไลวงนี่ทหารเมืองเวียงคำรับฟังตลอดฝนตกทุกมื้อเลยอันนี้จากอัมพรเพิ่นมาติดตามอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เสียงแจ้งดีขอขอบใจยังสุขทุกท่านที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลาเหลือเพียงแต่5นาทีเท่านั้นถึงเวลา8โมงขณะนี้7โมง55นาทีให้ท่านได้ฟังกมลคำสื่นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นบัวทองศรีสมบัติถาวรวิเศษศรีสุขสวรรค์สุขสนิทในสร้างคุณคมเสียงสอบแผงกำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พ่อๆกันใหม่ตอนเช้าของมื้อวันจันทร์ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสบายดี

0: ห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหับประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันหลังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: เสิร์นเที่ยวงานบุญกาเฟและฟ้าบ้านเฮาประจำปี2016ในวันที่22หาวันที่24พฤษภานี้ที่ศูนย์การค้าพักสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์จัดโดยกรมปลูกฝังและโครงการกรีนคลับมาหวมซิมซาและกาเฟลาวแซ่บๆฟรีแบบบ่เสียค่าพบกับห้านวางแสดงกว่า40ห้านเฮียนฮู้การทรงซากับเซียวซานระดับสากลจากฝรั่งและมวลซืนกับกิจกรรมครอบครัวมีทั้งเกมแจกของรางวัลและมุมแต้มฮู้สำหรับเด็กน้อยพิเศษขอเชิญสวนทรงวิดีโอสั้นเข้าประกวดซิงรางวัลใหญ่รวมมูลค่า18ล้านกีบปิดหับสมัครวันที่23พฤษภานี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Page Green Cup Projectแล้วพบกันในวันที่22หาวันที่24พฤษภานี้ที่พักสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์มาร่วมกันสร้างอนาคตที่ยืนยงให้กาแฟและซาลาวน้ำกันเด
2: ้อโอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงอินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมประหารเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
2: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน 3C Link อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
3: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
4: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
5: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านท่องสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
6: อ้าวเป็นจังได๋มาจังได๋น้อคือพากันมาฮอดบ้านฮอดเมืองเฮาพี่มีเวียกงานหยังบ
7: ่พวกเฮาคิดว่าจะมาถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ํานําอํานาจการปกครองบ้านเฮานี่แล้วได้ข่าวว่าประสบผลสําเร็จเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในบ้านดีขึ้น
6: ก็แม่นล่ะบ่ภายหลังบ้านของพวกเฮาได้ประกาศสร้างตั้งให้มีวังสงวนขึ้น ในระยะ 2-3 ปีมานี้ปรากฏว่าสัตว์น้ำทุกชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายเฮ็ดให้แม่น้ำลำเซห้วยห้องคลองบึงต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นย้อนมีบอนแพร่พันธุ์แล้วกระจายไปเขตอื่นประชาชนเฮาก็สามารถซอกอยู่หากินได
8: ้โอ้ดีเนาะการสร้างวังสงวนของบ้านนี้เฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินคันสั้นทางบ้านพวกเฮามีการรักษาและคุ้มครองวังสงวนคือแนวใดล่ะ
6: ก็แม่นประชาชนมดทุกคนอยู่ภายในบ้านนี่แล้วเป็นเจ้าการปกปักรักษาด้วยการวางข้อกำหนดกฎระเบียบของบ้านขึ้นห้ามบ่ให้มีการหาปลาในขอบเขตวังสงวนถ้าผู้ใดฝ่าฝืนแม่นถูกปรับไหมและลงโทษ
7: คันสั้นพวกเฮาก็จะนำเอาบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นของพวกเฮาเพื่ออนุรักษ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดให้มีการเกิดแม่แพร่ลูกแล้วกระจายไปสู่บวกน้ำวังปลาในเขตอื่นให้หลายขึ้น
8: แม่นแล้วถ้าธรรมชาติสายน้ำลำเซมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนชาวบ้านพวกเฮามีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นได
9: ้สัตว์น้ำมีค่าสัตว์ป่ามีคุณอยากให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์จงช่วยกันปกปักรักษา

0: มีตุน
1: ห
0: ือโควาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นเพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: คนแสดงบทตนเป็นพระเอกนอกจอขับขี่พาหนะบ่ควรประมาทถ้าพลาดพังอาจลังเลือดและน้ำตา
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: สบายดีมีรายการคิดฮอดคิดถึงทุกท่านรายการขับขี่ปลอดภัยกลับมาทักทายสบายดีกับมิตรรายการอีกเช่นเคยวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ท่านผู้ฟัง 8:00 น. หา 9:00 น. อยู่กับทีมงานรายการขับขี่ปลอดภัยของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเขาเนาะนำเสนอข้อมูลข่าวสารหลายเรื่องราวเกี่ยวกับการขับขี่ให้มีความปลอดภัยตามท้องถนนนี้ให้ทุกท่านได้รับฟัง
1: แม่นแล้วมีรายการท่านใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเขาอยู่ในตอนนี้เนาะบางคนนี่ก็ยังขับขี่รถอยู่เด
0: ิน
1: ทางนำไส้ยานพาหนะขับรถไปน้ำหับฟังวิทยุไปพร้
0: อ
1: มทำการสายฝนได้มือนี้คนใดที่ว่าเดินทางก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันเด้อท
0: าง
1: ท
0: าง
1: สิ่งทางมือสิ่งทางเปียกเนี่ยสำคัญผู้ที่ขับขี่รถนี่ก็ตรวจรักษาระยะห่างให้มันได
0: ้
1: คอยไปคอยมาเนาะจุดใดที่ว่ามีระบบไฟอำนาจก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามระบบไฟอำนาจเด้อย่าลวงนะขับขี่รถบางคนนี่โอ้ทางจุดใดที่ว่าบ่มีเจ้าหน้าที่เพิ่นประจำอยู่หั่นนะแนมซ้ายแนมขวานี่ก็เป็น
0: เห็นแล้วก็ไปแล้วเนาะแต่ว่าไปมันขมะนี่ก็โอกาสต่ำกันก็สูงซะจ้ะแล้วมันก็เป็นการผิดระเบียบเรื่องการจราจรเนาะไฟอำนาจมีไว้ให้ทุกคนนั้นมีความปลอดภัยทุกคนได้ไปคือกัน
1: อย่
0: าสู้ใจฮ้อนหลายท่านผู้ฟังติดตามมาฟังรายการของพวกเฮานอกจาก 103.7 เมกะเฮิรตซ์แล้วท่านยังสามารถที่จะเบิ่งผ่านเพจของพวกเขาเนาะลาวเนชั่นแนลเรดิโอได้นอกจากนี้ก็ยังติดตามฟังทางเว็บไซต์เนาะwww.lnr.org.la นั่นจ้ะพร้อมเดียวกันนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแอป Radio Garden เนาะเอาฟังได้เพราะว่าตอนไอ้ซักอยู่ปักกิ่งก็ฟังรายการครับพี่ปลอดภัยทีมงานพวกเขาจัดทุกมื้อนั่นซะก่อนเข้าเวียกเข้างานฟังผ่าน Radio Garden ได้อย่างสะดวกสบายเด้อท่านผู้ฟัง
1: เจ้าถือว่าหลายช่องทางเนาะการติดตามรับฟังสะดวกสบายผู้ใดที่ว่านําใช้ระบบอินเทอร์เน็ตก็เข้ารับฟังเว็บไซต์ได้หรือว่าผู้ใดที่ว่าอยากรับฟังเห็นภาพไปนําก็สามารถเข้ารับฟังรับชมผ่านทางเพจของลาว National Radio แล้วก็แชร์ส่งต่อออกไปผ่านทางเพจรายการขับขี่ปลอดภัยนะเนาะมีรายการท่านใดที่เข้ารับฟังรับชมก็สามารถประกอบคําคิดคําเห็นแลกเปลี่ยนกันได้เนาะ
0: แ
1: ต
0: ่
1: ว่าสะดวกอีก1ช่องทางบางคนนี่ก็อยากเขียนเป็นข้อความส่วนตัวได
0: ้
1: การทักเข้ามาทางเพจรายการขับขี่ปลอดภัยบางคนนี่ก็ได้นําใช้สินทางหลายจุดหลายสินทางอยากแลกเปลี่ยนอยากฝากคําถามไปหาทางภาคส่วนเกี่ยวข้องก็สามารถเขียนข้อความมาได้เนาะแล้วก็ส่งเนื้อในให้ละเอียดว่าเหตุที่ใสบ้านใดเมืองใดเพื่อว่าเราจะได้สื่อไปหาทางภาคส่วนเกี่ยวข้องถ้าว่าปัญหาใดที่ได้รับการแก้ไขแล้วพวกเราก็นำมาแจ้งตอบให้มิตรรายการได้ครับผู้นำการหรือว่ายังมีป
0: ั
1: ญหาใดที่ยังค้างคาอยู่ยังบ่ทันได้รับการแก้ไขก็สามารถแจ้งเข้ามาทางรายการพวกเราได้ตื่น
0: เจ้าถึกแล้วเนาะเพราะว่าหลายคนนี่ก็อยากเป็นนักข่าวเนาะถึงบ่แม่นมืออาชีพแต่ก็อยากได้โพสคลิปโพสเสียงโพสเนื้อในต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพื่อเป็นอุทาหรณ์สนใจให้กับผู้เบิ่งแน่ส่องมาก็ได้กล่าวได้เตือนว่าเส้นทางปัจจุบันนี้ในจุดนั้นเวลานี้ได้เกิดอุบัติเหตุรถแออัดไปบ่ได้แบบสินะหลายคนก็โพสต์มาแต่ว่าก็มีแต่ส่วนหลายก็เห็นแต่ว่าค่อยไปค่อยมาเด้อขอให้ผู้ขับขี่มีความปลอดภัยแต่บุกมันเกิดอยู่ใส่เวลาใดตอนใดบ้านใดเมืองใดแขวงใดก็บ่ฮู้อันนี้ก็ขอให้ส่งอันลงรายละเอียดตื้มเนาะถ้าว่าถึงว่าบ่แม่นนักข่าวมืออาชีพแต่ว่าเฮาก็ยังน้อยก็เป็นห่วงสังคมเนาะให้มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนซั่นซะมื้อนี้พวกเฮาก็มีนัดสัมภาษณ์หลายภาคส่วนด้วยกันเนาะในท้ายสัปดาห์แดหลายคนก็ให้ขอคิดมาแล้วก็อยากให้ทางพวกเขาติดต่อหาเจ้าหน้าที่อยู่ทางแขวงบริคำไซเพราะว่าล่าสุดมันมีเกิดอุบัติเหตุในสองมื้อหลังเนาะในค่ำคืนของวันที่สาวคือมื้อวันพุธเนาะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ทางแขวงบริคำไซอยู่ทางเมืองปากสันแขวงบริคำไซเวลา 22:30 นาทีซึ่งเป็นอุบัติเหตุรถใหญ่ต่ำกับรถเมล์แล้วมาต่ำกับรถบรรทุกที่เขตบ้านรักห่าเมืองปากสันแขวงบริคำไซนี้ดังสั้นว่าพวกเขาจะลงรายละเอียดเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนตอบมาแล้วบอกมาเพื่อจะให้สัมภาษณ
1: ์แม่นเพ
0: ื่อ
1: นจะเข้าร่วมรายการเนาะทางก็คือทั้งพันโทสุริจันทร์ศิลาดวงใจ
0: ของ
1: แผนกจราจร างแขวงคำไซ
0: ม
1: ันก็จะมาเว้าข้อมูล
0: เจ้า
1: ที่ว่าได้ลงเหตุจริง
0: จักหน่อยเนาะพวกเราจะติดต่อให้ทีมงานติดต่อหาอันนี้ก็เป็นเหตุที่บ่เพิ่งปรารถนาแหละเน
1: า
0: ะแต่ว่ามันสาเหตุมันมาจากใส่เรื่องใดเขาจะรับรู้น้ำกันระยะต่อไปเขาจะมีการสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่อยู่ทางแขวงบริคำไซเนาะเป็นเหตุการณ์ที่บ่พึงปรารถนาท่านผู้ฟังและมีรายการได้ก็ได้ส่งรูปภาพเข้ามาว่ามีรถป้ายลัดเฮานี่แล้วเนาะเฮ็ดจังได๋นี่อันทั้ง2คันแล่นขี่เซ้ออยู่เส้นทาง BRT แล้วเขาใส่ข้อความว่าลัดนำพาเฮ็ดว่าซั่นอ้าวมันคือว่าแนวนั้นเนาะอันนี้อายเขาได้เนาะบ่ควรซั่นซะผู้ใดที่ขับรถป้ายสีฟ้านี่นะน่ะควรจะเป็นแบบเป็นอย่างหลายกว่านี
1: ้
0: อันนี้ก็บ่แม่นว่าตีรถกวดเพียงเนาะผู้เอาใจใส่ก็เอาใจใส่เนาะแต่ว่าผู้ขาดสติบ่หรือว่าตั้งเจตนาแนวใดนี่ก็ขอให้เบิ่งคือเนาะเห็นฮอดเลขป้ายทะเบียนผู้ใดเนาะมีนี่มีรถกระบะแน่มีรถนี่นี่แลนด์ครูเซอร์แน่นี่ป้าโถป้ายก็งามๆพอขี่เข้าทาง BRT เขาจนใส่แคปชั่นว่าลัดนำพาเฮ็ดแนวนี้เขาประชาชนก็เฮ็ดนำสินะ
1: เป็นแบบอย่างน
0: ี่
1: เน
0: า
1: ะ
0: เป็นบ่ควรที่จะมีแบบนี้เกิดขึ้นเนาะก็ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายซะสิเห็นแบบสินะ
1: เจ้า
0: เนาะ
1: เพราะว่าเส้นทางโดยเฉพาะก็คือรถเมย์ BRT ก็คือฮู้น้ำกันเนาะเส้นทาง BRT นี่ก็คือแล่นได้แต่เฉพาะรถเมย์แต่ว่าก็ยังให้ทุกคนนี่แหละตื่นตัวเป็นเจ้าการน้ำกัน
0: เจ้า
1: อดีศักดิ์สำคัญก็คือน้ำใสสินทางปกติเนาะเพื่อความปลอดภัย
0: เอาตอนนี้ทีมงานพวกเราติดต่อหาพันโทสุริจันทร์ศีลาดวงใจเนาะห้องพระแนกจราจรแขวงบริคำสายอยู่ในสายนำรายการขับขี่ปลอดภัยแล้วสบายดีท่าน
1: สบายดี
2: สบายด
1: ี
0: เจ้าขอบใจที่ท่านสละเวลาเข้าร่วมรายการเนาะก็อยากให้ท่านเว้าเรื่องสภาพการจราจรอยู่ทั้งแขวงบริคำสายก่อนเนาะก่อนเฮาจะเข้าเรื่องราวต่างๆที่พวกเราได้นัดล้มกันในมื้อนี้ทางแขวงบริคำซ้ายเป็นอะไรนอกการจราจรนี่สะดวกสบายอยู่บ่หรือว่ามีความยุ่งยากจุดใดบนใดในวงเข้าล่าเข้าการประสิทธิ์
2: เจ้าว่าทางแขวงบริคำซ้ายเฮาครับสภาพการสัญจรปัจจุบันและคือว่าผู้มีพวกแขกที่ว่าสัญจรไปมาสะดวกสบายดีอยู
0: ่เจ้า
2: หลังจากปัจจุบันนี้สภาพดินฟ้าอากาศว่ามีฝนตกขนาดคอยหาปานกลางนี้ว่าให้
0: เจ้า
2: อยู่ขับขี่คนมีสติในการเดินทางไปมา
0: เจ้าและทั้งแขวงเฮานี่เส้นทางก็ดีแล้วเนาะแต่นครหลวงเวียงจันทน์ไปหาบริคำไซบริคำไซไปหาแขวงคำมวนจังซั่นการกวดกาเรื่องความไวตั้งด่านต่างๆเฮายังได้ปฏิบัติอยู่บ่ท่านหรือว่าบ่ได้ปฏิบัติหรือว่าเฮ็ดเป็นระยะไป
2: เจ้าการกวดกาพาหนะหรือว่าจับผมไว้ในการมาตรวจทางผมคนได้ลงมาช่วยกวดกาอยู่ทางศิษย์เมืองพัทยินนะเห็นว่าเหตุเป็นปกติเนาะส่วนอยู่ทางแข่งคราวนี้ก็บันได้กวดยิงใส่สภาพที่สภาพอากาศของชุดตกกำลังบวชได้ออกที่ว่าการระบายการจับจรตามเส้นตามแยกตามไฟแดงก็ที่ว่าแม่นเหตุเป็นปกติ
0: โอ้เจ้าเจ้าเจ้าอะไรมันมีจุดใดในเฮาจะผ่านแขวงบริคำไซไปทางภาคใต้เฮานี่โอ้มาจุดนี้มันควรจะได้มีสติหลายขึ้นในการใช้รถถนนบ่เป็นทางโค้งบ่เป็นเขตซุ้มซนบ่เป็นเขตที่อันตรายแบบสิน่ะมันมีจุดใดแน่ท่านพอแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้ฮู้น้ำกันเติมได้บ่
2: เจ้าส่วนหลายถ้าว่าภายในแขวงบริคำไซเฮาเนาะจากนครหลวงหรือผ่านบริคำไซเฮานี้จุดที่ว่าให้ผู้ขับขี่ควรมีสติในการขับขี่หั่นก็สิเป็นเขตเมืองปักกระดิ่ง
0: จ้า
2: เขตบ้านโพนงามโพนชัยนี่แล้วก็สหเขตทุ่งน้ํามีน้ําเดือน้ําสางเพราะว่าลงมาทางนี้แล้วส่วนหลายจะเป็นทางชื่อ
0: เจ้า
2: แล้วก็ทางเพียงเนาะ
0: มัน
2: ผู้ขับขี่ใช้ความไวเกินกําหนดเท่าแล้วตามขีดป้ายเป็นประกอบให้
0: เจ้า
2: ว่าทางเนาะตัวเมืองก็80กมต่อชั่วโมงเนาะแต่ว่าถ้าว่าผู้ขับขี่ครับปฏิบัติได้ดีก็อุบัติเหตุถ้าว่าเกิดจากนักสิทธิ์เป็นเบา
0: เรา
2: ปฏิบัติตามกฎจราจร
0: เจ้าเจ้าและในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือวันระยะที่ผ่านมาอุบัติเหตุอยู่ทั้งแขวงบริคำไซเฮานี่พอมีตัวเลขได้เว้าสู่ฟังบ่ทันมีเกิดขึ้นน้อยหลายซั่นใด
2: ส่วนอุบัติเหตุ อันนี้ลุงทิศที่ผ่านมานี่ถามว่าอยู่ในเคียงเขาแค่นี้ก็เกิดประมาณปีหาเรื่องเนาะ
0: จ้
1: า
2: แต่ว่าส่วนมุมมองมานี้คือวันที่เสาร์มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นระหว่างรถเมย์กับรถกระบะเน
1: า
2: ะ
1: จ้า
2: ความดีฟ้าอากาศในเวลานั้นจะเป็นของฟ้ามืดฝนตกคือกับผู้ขับขี่ก็ใส่กล้องไว้อีกอันหนึ่งอันสองมาแล้วก็มันเกิดจากผู้ขับขี่ขาดสติ
0: จ้า
2: ตรงนั้นอาจจะดื่มซิงมึนเมาแล้วขับขี
0: ่
2: มาละเกิดความประมาทเป็นต้นว่าในตัวเมืองเขตหมู่บ้าน
0: เจ้า
2: แทเดชหาชิด
0: เจ้า
2: พวกเพื่อนหาชิดแต่ว่าผู้ขับขี่อาจจะใส่เกิน
0: เจ้า
2: เวลาเจอเหตุการณ์อะไรจริงผมสามารถบังคับรถให้อยู่ในความปลอดภัยได้
0: จ้าตัวท่านเว้านี่แม่นรถกระบะบ่หรือรถเมล์หรือว่ารถคันใด
2: เป็นรถเมล์ตามรถกระบะ
0: รถเมล์ตามรถกระบะเนาะรถเมล์นี่มันใช้ความไวมันบ่
2: ม
0: ัน
2: มีสายเรียงจันเวียดนาม
0: เจ้า
2: จากเกิดเหตุกับรถกระบะแล้วก็รถเมล์ก็ได้หักหลีกไปทางเคียงทางแล้วก็ไปได้เป็นรถบรรทุก
0: อ
2: ยู่จอดพักผ่อนอยู่เคียงทางครับอยู่นอกทางเลย
1: เจ้า
0: เจ้าความเสียหายเป็นจังใดและมีผู้ได้รับบาดเจ็บบ่ทันตัดไปละ
1: ส
0: ายรถเนาะเดี๋ยวให้ทีมงานพวกเราติดต่อหาเพิ่นใหม่ให้ทีมงานติดต่อหาใหม่เนาะกำลังที่ถามว่าคนได้หัดบาดเจ็บบ่
1: เจ้า
0: อุบัติเหตุเช่นนี้มีผู้บาดเจ็บหนักบ่เสียชีวิตบ่รถมีความเสียหายน้อยหลายซ้ําใดนะและอยู่ในขั้นตอนแนวใดแล้ว
1: เจ้าก็รอทางทีมงานพวกเราประสานหาทางพันโทสิริจันทร์เติมอีกเนาะสําหรับอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นในครั้งนี้
0: เพิ่นก็ว่ามันเป็นระยะที่มีฝนแน่แล้วก็ฟ้ามืดครึ้มเนาะเฮ็ดให้การเบิ่งเห็นนี่บ่ชัดเจนจ้ะแล้วบวกกับความไวแด
1: เจ้า
0: แล้วบัดนี้เพิ่นยังเว้าอีกว่ามีความมึนเมาเลยนี
1: ่
0: แม่นบ่ของจริงนี่มีความมึนเมานี่เฮาก็สิเฮ็ดแนวใดซั่นจ้ะเอาฉันให้ทีมงานพวกเฮาใส่ส่วนตัวโทรหาเพิ่นเลยเนาะเพราะว่าถ้ามีความมึนเมาที่ก็ถามเพิ่นไปว่ามันเป็นรถกระบะบ่หรือว่ารถเมล์แล้วเพิ่นก็ว่ามันรถเมล์บ่หรือว่าจังได๋กันแค่เนาะเฮาจะเอารายละเอียดเติมอีกที่สายตัดไป
1: เจ้าก
0: ําลังลมทางพันธุสุริจันทร์ศิลาดวงใจเนาะห้องมนาแผนกจราจรไข่บุญคําไซอันจ้ะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่บ่พึงปรารถนาแหละท่านผู้ฟังแต่มันก็เกิดขึ้นบุญคําไซนี่ก็ถือว่าม่อๆกันเข้ามาเลยเนาะเถื่อก่อนนี่ก็เสียชีวิตเนาะรถตกขอบทางเหตุให้รถปีนเสียชีวิตถึง8คนอันนี้แม่นเขตแขวงบุรีคำไซเนาะแต่มาล่าสุดในวันที่20ในวันที่20 2มื้อที่ผ่านมานี
1: ่เจ้า
0: ก็แม่นเกิดอุบัติเหตุรถเมล์อีกนี่รถเมล์ต่ำกับรถกระบะแล้วเฉิดไปใส่ต่ำกับรถบรรทุกรถขนส่งเนาะ
1: เจ้าแต่พวกเรากำลังประสานหาทางเจ้าหน้าที่เติมอีกเนาะเมื่อกี้ก็ขออภัยมีรายการเดือดขัดของทางระบบน้อยนึงเนาะตอนนี้พวกเราจะประสานหาทางพันโทสุริจันทร์เติมอีกเนาะ
0: เจ้ากำลังติดต่อหาเพิ่นเนาะ
1: เจ้าตอนนี้เพิ่นอยู่ในสาย
0: โอ้ขอโทษหลายๆท่านเมื่อกี้นี่สายมันตัดไปนะเจ้าห้าล้มกันต่อเนาะเมื่อกี้นี้ท่านก็ได้เว้าถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเชอร์นี่นี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่บ่คาดคิดแล้วเนาะรถเมล์ตามกับรถกระบะแล้วก็เจิดไปใส่รถพ่วงเนาะหรือว่ารถขนส่งนั่นซะรถแก้ดินแก้หินบ่หรือว่ารถแก้ทรายหรือว่ารถใดท่านถือว่าคันที่3นะ
3: รถพ่วง
0: เหรอคันที่3
3: ม
0: ัน
3: เป็นรถพ่วง
0: รถพ่วงนี่จอดอยู่บ่หรือว่าแล่นนำทางคือกัน
1: แก่ปูน
3: จอดนอกทาง
0: โอ้จอดอยู่เนาะแล้วรถกระบะนี่ก็จอดอยู่บ่หรือว่าแล่นนำกันหรือว่าต่ำกันลักษณะแนวใดท่าน
3: รถกระบะอาจจะแล่นสวนทางรถคนละทิศทางแล่นสวนทาง
0: แล่นสวนทางตามเบิ่งความเป็นจริงนี่รถเมย์นี่เจิดไปกินทางไปต่ำเอารถกระบะบ่หรือว่าแนวใดจังใด
3: หตุของห้อยแต่ผมก็เขาก็ยังอยู่ในขั้นตอนในการดำเนินการสืบสวนสอบสวน
0: ยังอยู่ในขั้นตอนสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่อยู่เน
3: า
0: ะ
3: ผลเสียหายเนาะ
0: เจ้า
3: ส่วนว่าผลเสียหายนี่ก็
0: คนเสียหายเป็นจังได๋เนาะท่านเนาะเจ้า
3: คนเสียหายทางร้านวัตถุนี่ชื่อว่ามีพาหนะเปเพนี่จํานวน3คันเนาะ
0: เจ้า
3: เปเพเล็กน้อย
4: เจ้า
3: คัน1แล้วกับเปเพสมควรทั้ง2คัน
0: เจ้า
3: ส่วนคนนะครับบาดเจ็บก็ชื่อว่ามานําผู้โดยสารมานํารถนี่ได้เจ็บบาดนะครับบาดเจ็บเล็กน้อย1คนแล้วก็ผู้ขับขี่รถกระบะได้ครับบาดเจ็บสมควรด้วย
0: ส
3: ่วนทาง
0: เจ้าเป็นถือว่าบ่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนักหรือว่าเสียชีวิตซั่นซะอุบัติเหตุเกิดขึ้นเทื่อนี
3: ้เจ้า
0: แม่นปัจจุบันนี้อันแม่นคดียังอยู่ในขั้นตอนเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนและพาหนะต่างๆนี่แม่นได้เอาเข้าอยู่ในกองคดีของแขวงบุรีคำไซแล้วเนาะ
3: เจ้าแม่นแล้วได้ครับทราบไว้อยู่ครับ
0: ในมือเกิดเหตุนี่แก้ไขปัญหาขึ้นให้ผู้โดยสารก็เต็มรถบ่สิจักอั้งออกันจักผู้สิอยู่แคมป์ทางนอกทางหรือว่าหน่วยกู้ภัยต่างๆนี่ใช้เวลาโดนบ่ทันเสื้อสิไกลเกียร์เส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุได้ใช้เวลาโดนบ่ในมือคืนมื้อนั้น
3: ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่านี่ก็เสร็จเพราะว่าภายหลังเกิดเหตุเนาะรถนี่ก็ออกอยู่นอกทางแต่รถกระบะเฮาสามารถอันหลักแกได้ไว
0: โ
3: อ้แต่ได้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงไปให้น้องเขาก็ใช้กำลัง7-8คนแล้วก็ทางกู้ภัยได้ทาง
0: เจ้า
3: แพทย์ทางโรงพยาบาลเพิ่นก็ได้ไปแต
0: ่
3: ส่วนผู้โดยสารมันบ่มีผู้บาดเจ็บบ่ได้ครับบาดเจ็บที่ว่าก็สิสะดวกสบายเนื่องจากว่าเขาไปมาได
0: ้เจ้าทางผู้ที่แล่นรถโดยสารเนาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมันก็จะเอารถคันใหม่มารับเอาผู้โดยสารนั่นแหละจังจ๊ะก็ถือว่าทางเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนตุ้มลุมความสามัคคีแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ไวเนาะก่อนมันสิเกิดปัญหาซ้ำซากนะเช่นว่าเฮานานแบบสิอาจจะรถแล่นมาทั้งหลังมาต่ำอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกันแบบสินะเนาะเออถือว่าเจ้าหน้าที่เฮ็ดเวียกได้ดีขอโอ้แสดงความดีใจนำชมเชยทางเจ้าหน้าที่เฮาเนาะท่านเองมีอยากจะก้าวเตือนตื่มบ่อผู้ใช้รถใช้ถนนในตอนค่ำตอนคืนนี่ก็แน่นอนแล้วเส้นทาง13ใต้ผ่านหลายเขตหลายแขวงหลายบ้านหลายเมืองนี่มันก็ยังมืดอยู่นะบอนแจ้งแน่บอนมืดแน่ส่วนหลายก็มืดนั่นแหละแจ้งกับส่วนหลายก็จะเป็นในเขตตัวเมืองออกไปมันก็มืดแล้วก็หลายคนกับเรื่องสายหูสายตาแน่แบบสินะบวกกับเรื่องเทคนิครถแน่บวกกับความเมื่อยแน่ในการขับรถไกลแบบสินะท่านมีอย่างจะก้าวเตือนตื่มเนาะเชิญเนาะ
3: เจ้าตัวข้าพเจ้าตัวต่างหน้าให้ทางการจัดตั้งป้องกันความสงบแห่งบุรีคำไซอยากฝากถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนให้มีสติระมัดระวังในการขับขี่เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงระยะฤดูฝนถ้าว่ามีฝนตกจะเห็นให้ทางหน้าทางมืดฉะนั้นผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตามระเบียบกฎจราจรหรือว่าปฏิบัติตามป้ายที่ว่าเพิ่นได้กำหนดไว้ตามเขตหมู่บ้านตามสายทางต่างๆเนื่องจากว่าทางแข่งบุรีคำไซที่ว่าลงเส้นทางทางภาคใต้เฮาว่ามีความสะดวกสบายผู้ขี่อาจจะใช้รถไวเกินกำหนดขอให้มีสติปฏิบัติตามกฎระเบียบของที่ได้วางไว้เนาะ
0: เจ้า
3: เพื่อความปลอดภัยของตนและผู้คนอื่นที่ว่าใช้ถนนร่วมกันขอขอบใจ
0: เจ้าขอแสดงความขอบใจพันโทสุริจันทร์ศิลาดวงใจห้องแผนกจราจรแขวงบุรีคำไซสละเวลาเข้าร่วมรายการก็ขอให้ท่านพร้อมด้วยคณะและไอ้น้องทุกคนปฏิบัติหน้าที่เวียกงานรับใช้หน้าที่เวียกงานการเมืองของพวกเราประสบผลสำเร็จเป็นก้าวๆไปขอบใจท่านหลาย
3: ๆเจ้าขอบใจหลาย
0: เช่นกันเจ้า
4: เจ้า
0: โชคดีท่าน
4: โชคดีเนาะก็ต้องขอขอบใจอีกทีนึงทางพันโทสุริจันทร์ที่ได้รายงานสภาพการสัญจรโดยรวมอยู่ในขอบเขตทั้งแขวงบริคําไซดินแดนทางภาคใต้เนาะหลายคนก็มีโอกาสนําใช้สินทางผ่านทางนี้ก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ํากันตื้มโดยเฉพาะระยะนี้ก็บางมื้อนี้ก็มีฝนตกแดด

0: แต่กับผู้ที่ขับขี่รถกระบะนี่ยังเจ็บสาหัสอยู
1: ่ยังเจ็บอยู่นะ
0: แล้วกับผู้โดยสารนี่ก็มีบาดเจ็บเพียงแต่1คนเท่านั้น
1: จ้ะนี่มีรายการส่งข่าวเข้ามาเพิ่นว่าห้างขายอะไรแถวไฟแดงครัวหลวงนี่นะมันละรถจอดตันทางเฮ็ดให้ผู้ไปมาก็มีความยุ่งยากอ
0: ัน
1: นี้อยากให้เจ้าหน้าที่ลงไปไกลเกลี่ยตื้มลงไปเบิ่งตื้มเนาะครับ
0: เจ้า
1: เพราะว่าผู้ประกอบการขายอะไรนี่นะมันเป็นก็เอิ้นว่าประดับรถเด
0: ้
1: คนไปใส่ฟิล์มไปตกแต่งรถแต่ว่าสถานที่จอดบ่ได้เฮ็ดให้เอาทางรถที่เฮาแล่นนี่มาเป็นบ่อนจอดเป็นบ่อนตกแต่งรถเนาะก็ให้เกิดมีความแออัดในการใช้รถใช้ถนนท
0: ั
1: ้งกะมีรถดาดรถเกิดอุบัติเหตุบีบแก่ใช่กันก็จนเสียความรู้สึกแบบนี้นะ
0: จะ
1: ให้เจ้าหน้าที่ลงไปไกลเกลี่ยไปเบิ่งตื้ม
0: เจ้าเส้นทางนี้มันก
1: าย
0: อยู่ใกล้กับไฟอำนาจแน่มันบ่อดิสัก
1: แน่นๆ
0: โอ้สภาพการสัญจรคือสิยุ่งยากเนาะ
1: ไฟแดงใกล้ไฟแดงโอเดียนเด
0: ้
1: หาแง่กันนะ
0: เจ้าเจ้าก็ต้องได้ฝากถึงผู้ประกอบการเติมเน
1: า
0: ะห่างห้านก็คืออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของตนเองนี่
1: แหละ
0: ถ้าว่าจุดใดที่บ่เหมาะสมก็บ่ต้องไปจอดซะเพราะว่ามันจะสร้างสิ่งกีดขวางให้คู่ผู้ที่ว่าเดินทางหมทางทั้งทีที่จริงนี่เบิ่งตามรูปภาพมันสามารถสัญจรไปได้ปกติได้อดีศักดิ์ถ้าว่าเฮาเข้าอยู่สู่ระเบียบน้ำกันนะ
1: ถ้าว่าจอดอยู่เทิงก็บ่ยังแต่ว่าเอาทั้งรถแล่นนี่มาจอด
0: มาจอดวันนี้บ่ได้จอดบึดเดียวได้หั่นจอด
1: โดนเนาะใช้เวลาโดน
0: นั่นแหละ
1: ผู้ไปมามีความยุ่งยากเนาะและทางพันธุ์ท่วมพรคำบุญทอนเนาะเพิ่นก็ได้แจ้งมาหาทางรายการขับขี่ปลอดภัยของพวกเขาเรื่องการเกิดอุบัติเหตุในวันที่21คือเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น2รายรายที่1เป็นเวลา 9:00 นรถจักรต่ำครับรถจิ๊บอยู่พ้นทันเปเพเล็กน้อย2คันบาดเจ็บเล็กน้อย1คนคู่กรณีตกลงกันได้รายที่2เวลา 20:00 นรถจักรต่ำท้ายรถเก๋งอยู่บ้านโน้นหวายเปเพสมควร2คันบาดเจ็บสมควร1คนคู่กรณีตกลงกันได
0: ้เจ้าน่ะมาเบิ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศทางกลุ่มตำรวจจราจรก็ได้ส่งข้อมูลมาเนาะรายงานประจำวันที่20พฤษภาคมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดแมน11รายพาหนะเปเพ21คันเปเพเล็กน้อยนี่7คันสมควรนี่12คันและก็มีคนได้รับบาดเจ็บแมน15คนบาดเจ็บสมควรนี่6คนเจ็บสาหัสมี3คนและก็มีผู้เสียชีวิต1คนสำหรับแขวงที่เกิดก็จะมีสวรรณเขตนี้เกิดขึ้น3รายนครเวียงจันทน์มี2รายแขวงเสียกอง2รายแขวงไซสบุญ1รายทั้งบริคำไซ1รายคำมวน1รายและทั้งแขวงสารวันนี่ก็เกิดขึ้น1รายนี่ก็คือการรายงานเนาะ
1: ตั
0: วเลขอุบัติเหตุ
1: ทั่วประเทศ
0: เจ้าในวันที่20เกิดขึ้นทั้งหมดนี่11ราย
1: มีกล้องวงจรปิดนาทีว่าทางพันธุ์ท่วมพลคำบุญทอนเป็นได้ส่งเข้ามาอุบัติเหตุเนาะเราบอกว่าเกิดขึ้นอยู่จุดใดเรื่องรถใหญ่นี่นะตัวหนึ่งเนาะอยากให้ท่านได้ใส่ใจนะก่อนจะเลี้ยวก
0: ่
1: อนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังพยายามเบิ่งทั้งหน้าให้ดีเนาะรถจักรนี่เขาใส่ความไว
0: แต่เขาเบิ่งคืออ
1: ยู่ไก่
0: คืออยู่ไก่แต่เวลา
1: บรรเทาเลี้ยวไปปุ๊บมาฮอด
0: แล้ว
1: ต่ำตึ้มรถจักรเสียชีวิตคาที่ก
0: ็
1: มีขาหักแขนหักก็มีอันนี้บางเทือรถโล่งๆอยู่คือบ่มีรถโอ้ยแสงมันยังอยู่ไกลอยู่แล้วเลี้ยวรถนะพยายามมีสติเด้อท่านผู้ฟังเด้อไปเดิกมาเดินโดยเฉพาะแม่นผู้เฮ็ดเวียกเลิกเดิกนะบางกรณีนี่มันบ่แม่นเฮ็ดเวียกแล้วไปซุ้มแซวมวนซื่นมวนอยู่น้ำหมู่น้ำกองหลายคนบั่นมามาผู้เดียวเมามาดื่มจริงมึนเมามาฮอดเฮือนกับบุญและชนไหลมันก็มาเกิดอุบัติเหตุในเมาเด้นั่นเวลาสิเลี้ยวก็บ่เปิดไฟเลี้ยวนะฮอดฮู้แล้วว่าฮอดหอมเข้าเฮือนแล้วเลี้ยวรถแบบสินะผู้แล่นมาทั้งหลังทั้งหน้าเนาะคู่กรณีหั่นแหละเขาเจ้าก็แล่นไวคือกันได้รถจักรนี่ไวได้ส่วนหลังกลางคืนบ่มีรถก็แล่นไว
0: เจ้าร
1: ถใหญ่คิดว่าบ่มีรถก็เลี้ยวรถสิได้เกิดอุบัติเหตุตามกันเสียชีวิตก็มีแค่นักขาหักบาดเจ็บและอื่นๆตามมาดังที่เห็นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ที่ก็จะเอาลงกันแหละเผยแพร่กันหลาย
0: เจ้าก็ถือว่า
1: เป็นตะย่านได
0: ้แมนก็ฝากเป็นอุทาหรณ์สนใจเนาะหลายคนที่เห็นผ่านทางสื่อออนไลน์เป็นคลิปวิดีโอส่วนหลายก็เห็นเป็นคล้ายๆกันอดีศักด
1: ิ
0: ์จุดที่เลี้ยวอะไรมักม
1: ี
0: อุบัติเหตุเกิดขึ้นถ้าว่าผู้ที่ขับขี่รถโดยเฉพาะก็คือรถใหญ่แดรถจักรแมนเนาะถ้าว่าบ่มั่นใจนะ บ่บ่เลี้ยวบางคนนี่อาจจะคิดว่าคือชีวิตแล้ว
1: มัน
0: เลี้ยวไปมันบ่วิดหั่นน่ะอดิศักดิ
1: ์
0: ฉะนั้นมั่นใจก่อนจึงเลี้ยวเน
1: า
0: ะเพื่อความปลอดภัยถ้าว่าเห็นขี่รถเห็นรถจักรขี่

0: มาแล้วบางคนนี่ว่าโอ้ยังอยู่ไกลไปเลี้ยวเลยโอ้ยขมามาต่ําเอากลางทางฮะนะ
1: รถจักก็คือกันเนาะที่ระยะห่างอย่าสไวเกินขอบเขต
0: เจ้า
1: แต่ว่าคือว่าแล้วคนมันเมาแล้วมันห้ามกันบ่ได้เนาะไวไวคือซ่าคิดเอาแท้ว่าสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุทันทีฟังเอาตอนนี้เฮาพักน้อยนึงเนาะฟังสิ่งหน่อยสนใจจากทางรายการจักหน่อยเฮามา
0: สัมภาษณ์
1: ทางเจ้าหน้าที่อยู่ทางแขวงอัตตปือ
0: เจ้าม
1: ีเวลาพอพวกเขาก็สัมภาษณ์ทางกระแดงหน่วยกู้ภัยของกระแดงเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเจ้าเอาตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อน
2: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
3: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นําใส้อีกได
2: ้แม่นซั่นบ
3: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนําใส้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
2: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
3: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการส่งใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
4: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
1: ์สิห่างหากะเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
5: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
1: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
5: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
1: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
5: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอ้กระดูกน้ำอีกได
1: ้โอ
5: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้หู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลน้ำอีก
1: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสันเฮากะสิไปบริจาคเลือดน้ำโตซะนะ
6: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
7: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีค้างอีกต่อไป
6: ว้าว
7: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน34ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
1: ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการครับผีปลอดภัยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz นะก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกับภาษาสัมพันธ์ตื่มเนาะมีรายการที่สนใจอยากลงโฆษณาอยากเฮ็ดโฆษณาบ่ว่าจะเป็นสปอตโฆษณาหรือแม้กระทั่งเป็นวิดีโอสั้นเอามาปล่อยอยู่ในเพจของพวกเขาหรือว่าให้ทีมงานพวกเขาสร้างให้ท่านก็สามารถเข้ามาพบพันได้เนาะที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหมายเลขโทรศัพท์021212435บ่ย
0: ัง
1: ใช้ได้อยู่เนาะ212435จ้า
0: จ้า
1: ท่านสามารถจะมาเฮ็ดโฆษณาเอาลงรายการครับพี่ปลอดภัยนี่ก็ได้เนาะรายการอื่นๆที่ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้หรือว่าท่านต้องการอยากจัด ประชุมบ่มีห้องประชุม
0: เจ้าน
1: ะราคาเป็นกันเองอยู่ชั้น4ตึกใหญ่ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรับได้200 300คนพุ่นน
0: ะ
1: เนาะสะดวกสบายมีห้องรับแขก VIP ให้ทานห้องน้ําสะอาดมีห้องได้ดื่มกาแฟ
0: จ้า
1: ซันรูมพวกเขาก็มีห้านอาหารไว้ห้องรับทุกท่านจ้านอกจากนี้ก็ยังมีห้องประชุมระดับวิชาการหรือว่าหัวหน้าแผนกคณะมีหยังก็ได้ประมาณ30คนเนาะมีไม้ครบทุกโต๊ะอันนี้ท่านก็สามารถมาพอพันได้อยู่ซั่น3พวกเขาก็มีห้องประชุมขนาดน้อยมารับได้ประมาณ15หา20คนท่านก็สามารถมาพบพันได้โอ้ยบางเทื่อบ่อยากไปไกลเอาวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วนี่สถานที่จอดรถเพิ่นก็สะดวกสบายบ่อนอยู่บ่อนกินก็ได้ท่านจ้ะบ่ต้องไปจ่ายแพงอยู่โรงแรมขนาดใหญ
0: ่
1: ก็มาพบพันได้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วตั้งอยู่ด้านข้างสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์ที่กำลังสร้างใกล้จะสำเร็จแล้ว
0: เจ้า
1: เนาะใกล้จะสำเร็จแล้วมาพบพันได้ท่านผู้ฟัง
0: เจ้ามีรายการท่านใดที่ว่ามีแผนในการจัดกล่องประชุมต่างๆเนาะก็สามารถเข้ามาพบพันได้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเขาเข้ามาพบพันก็คือในมงเวลาราชการเด้อ
1: เจ้า
0: ตอนนี้เวลาตามห้องทรงก็คือ 8:39 นาทีเนาะท่านกำลังรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยขอบใจทุกคนที่ได้ประกอบขับขี่ขับเห็นผ่านทาง Facebook Live เนาะเพิ่นว่าเมื่อกี้นี
1: ่
0: ท่านมีเนาะเพิ่นก็แจ้งมาว่าโคซกยิงหันเสียงอย่าคอยเด้อตอนนี้เป็นอะไรก็แจ้งมาได้เติมเนาะ
1: ตอนนี้ทีมงานพวกเราติดต่อหา
0: เจ้าทั้งพันโทกีคำสีหาบุตรเนาะหัวหน้าแผนกจราจรแขวงอัตปือตอนนี้อยู่ในสายแล้วสบายดี
1: สบายดีท่าน
8: เจ้าสบายดี
0: เจ้ายินแจ้งบ่ท่านเจ้าได้ยินแจ้งบ่เนาะ
1: เสียงแจ้งบ่
8: แจ้งเลยเจ
0: ้า
1: เจ้าเจ้าขอบใจที่ท่านสละเวลาเข้าร่วมรายการสภาพการจราจรอยู่ทั้งแขวงอัตปือครับเป็นได้ใดเนาะมีฟ้ามีฝนน้ำบ้านน้ำเมืองพลอยู่นครหลวงมิ่งจันทร์นี่ฝนตกเกือบทุกมื้ออยู่ทางอัตตปือได้มีฟ้ามีฝนอยู่บ่อทานอยู่ทางนั้น
8: เจ้าสวัสดีข้าพเจ้าพันโทกิคำเสียงบุตรน้องหัวหน้าแผนกจราจรแขวงอัตตปือได้ก็สภาพปัญหาอากาศเนาะโดยเฉพาะก็เป็นแขวงเฮานี่มื้อนี้ก็สภาพอากาศแจ่มใสดีเนาะตั้งแต่ว่าคือว่านี่ตอนกลางคืนก็ฝนตกตกก็บ่แห้งปานใดหรอกเน
1: า
8: ะ
1: เจ้า
8: แต่ส่วนนี้ก็มันสภาพอากาศจำใส่ดีเนี่ยเนาะแต่ต่อมาสภาพการสัญจรในขอบเขตตัวแข็งโดยเฉพาะขอบเขตเทศบาลแข็งนครอัตตปือของอันนี้เห็นว่าสภาพการสัญจรโดยรวมก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีสมควร
1: เจ้า
8: เนาะซึ่งแสดงออกเกี่ยวกับการสัญจรเนาะของพานะตามเส้นทางนะครับที่ว่าตามจุดสามแยกสี่แยกที่ว่าผมมีความอันนั้นแออัดอังอปันไหน
1: เนาะจ้าจ้า
8: อย่างจังหวะปัจจุบันนี่ก็โดยในยาผ่านมากก็ส่วนเก็บเกี่ยว
1: เ
8: นาะเป็นต้นมันต้นเป็นต้นมันอ้อยเนาะปัจจุบันนี่ก็เบาบางแต่เนาะ
1: จ้าจ้า
8: แต่ว่าเห็นในสภาพการสัญจรก็ปกติดีเน
1: า
8: ะ
1: แม่นเน
8: า
1: ะ
8: สภาพของนะครับขี่เนาะแต่ว่าเมื่อดวงเดียวปัจจุบันนี่อยู่แข็งเงานี่ส่วนใหญ่เนี่ยผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ก็มันปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรในดีสมควรเนาะแสดงออกในการขับขี่รถจักรเนาะรถใหญ่รถจักรเนี่ยก็มีการใส่หมวกแซนเนาะถูกต้องตามระเบียบเป็นส่วนใหญ่เนี่ยทางเทศบาลก็มียังมีนะครับขี่จำนวนหนึ่งเนาะที่ว่ายังปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรบนถนนดีเท่าที่ควรเนาะแสดงออกในการขับขี่รถไว้ใส่เสียงดังกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มใบดุลนั่นแหละส่วนใหญ่เน
1: า
8: ะแต่ก็การขี่เป็นพึ่งเป็นแพร่เป็นต้นเนาะก็ตัวนี้ก็การยังมีอยู่เนาะแต่ว่าประสาท
1: จ
8: ะบ่ได
1: ้
8: ยังเห็นได้อยู่เน
1: า
8: ะ
1: การ
8: อัตโนมัติก็เป็นสภาพอุบัติเหตุเนาะ
1: เจ้าเจ้า
8: สภาพอุบัติเหตุนี่ที่ว่ากับไล่ได้ต้นเดือนจนถึงปัจจุบันนี้เนาะก็ที่ว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด32รายเนาะ
0: เจ้า
8: แต่พานาเปเฟ่เล็กน้อย17รายเปเฟ่สมควร22ได้เนาะแล้วก็ใช้การบ่ได้นึงได้ส่วนคนที่ได้รับบาดเจ็บนึงในการเกิดอุบัติเหตุนี้ถือว่าบาดเจ็บเล็กน้อย41คนสมควร13คนเสียชีวิต2คนเนาะแต่ว่าในต้นเดือนมานี้เสียชีวิต2คน
1: จ้าม
8: ูลค่าเสียหายนี่ประมาณ286การกีบเนาะแต่ก็สาเหตุหลักๆเนาะที่ว่าพาให้เกิดอุบัติเหตุนี่อันนึงมากก็เป็นการดื่มเหล้าเนาะแล้วก็ขี่รถไปเกินกำหนด
0: เจ้า
8: เนาะเปลี่ยนทิศทางแล้วก็บ่แจ้งว่าประกันบ่ปล่อยสิทธิ
1: ์อือ
8: ลงไปเนาะเป็นต้นแต่ว่าเป็นสาเหตุหลักๆที่ว่าพาให้เกิดอุบัติเหตุนั้นเนาะ
1: เจ้าโอ้
8: yeah.
1: อันสองกรณีเสียชีวิตท่านแม่นอุบัติเหตุเกิดขึ้นแนวใดอยู่จุดใดรถหยังกับรถหยังท่าน
8: ตัวเสียชีวิตนี่อันนึงมากก็แม่นที่ว่า อันได้ทีมีก็มันโดดจากเสียรักดมเพียงเนาะถือว่าเห็นเสียชีวิต
1: โอ
8: ้แต่อันโซมามันโดดคนได้ตำกับรถจักร
0: จัง
8: ตัวนี้ก็เห็นคนเสียชีวิตเลยด้วย
1: อ๋อสองกรณีเห็นเสียชีวิตเนาะท่านเนาะอันนี้กับบ่เคยไปทางแขวงอัตตปือจักเทือเนาะก็อยากถามท่านว่าอยู่ทางแขวงอัตตปือเฮาไฟแดงไฟอำนาจนี่ก็มีอยู่บ่ท่าน
8: มี
1: โอ้มีจักจุดนั่นอยู่น
8: ั่นมีอยู่4จุดเนาะที่ว่าเป็นอันนั้นติดตามมาก็ประมาณ2ปีปลายแล้ว
1: โ
8: อ้ที่ว่ามีอยู่4จุดในขอบเขตเทศบาลแข้งตั้งแต่ว่าแต่ละเมืองก็บ่มีหรอกมีแต่อยู่ใน
1: เทศบาลนั่น
8: ขอบเขตเทศบาลของแข้งนี
1: ้อ่าเจ้าเจ้าเจ้าและอันหลายคนก็ถามมันอยู่ว่าทางเจ้าหน้าที่เฮาได้อันนี้ก็มันเกี่ยวกับเฮาบ่ว่ารถตกตกก๊อกก๊อกอันที่ว่าเขาเจ้าเอาไปให้ไปหน้าไปหัวไปส่วนนะคือว่าติดไฟสะท้อนนั่นอันนี้ทางเจ้าหน้าที่เฮาก็มีส่วนร่วมที่จะได้บอกเขาเจ้าบ่หรือว่าเนี่ยอันภาคส่วนใดเจ้า
8: ตัวนี้ก็มันเจ้าหน้าที่เฮานี่ได้เป็นรักเพราะว่าเพิ่นก็เคลื่อนไปมาตามเส้นทางทางว่าเฮาเห็นเราได้ยาผ่านมาอันแต่ว่าลักๆท่านว่าเขามาขอบเขตเทศบาลแค่นี่ก็ส่วนได้ก็โมโบซูมีดอกส่วนได้ก็เคลื่อนไปอยู่ให้น้ำหน้าเข
1: า
8: เนาะหัวน้ำ
1: เจ้า
8: เพราะว่าทางบ้านเขามันก็มีหัวส่วนได้นะเฉพาะก็เป็นส่วนมันตุ่นต
1: ุ
8: ่นหน่อยต่างๆนี่แหละ
1: เจ้าเจ้า
8: แต่ทั้งเจ้าหน้าที่เท่านี้เนาะในกรณีว่าเห็นเขามาที่ว่ามันเจ๊ได้น้องสันเจ๊ที่ว่ารับแปลงสภาพเป็นนิดที่ว่าทางเจ้าหน้าที่ได้ยาพันมาเขาก็ได้มีการตักเตือนนี่แหละแนะนำให้เอาออกกันแน่น
1: อ
8: นเป็นยาพันมา
1: เจ้าอันไว้นุ่มแต่งทอบอกอันดัดแปลงรถต่างๆนี่อยู่ทั้งอัตปือเขานี่มีบอกอยู่เวียงนี่หลายแท้ๆเลยนะคนหลวงมิจันนี่เสียงดังดินน้อยแข่งกันนี่นะ
8: ตัวนี้ก็ปัสจากว่าไรเนาะก็มีในยาพันมากก็มีหลายอันแหละนอนฝึกพวกเราก็ได้ร่วงเคลื่อนไปเรียกงานปรากฏกันอย่างทออ ยู่ตลอดนะโดยเฉพาะกับมันร่วงเคลื่อนไปเพียกงานกุ้งแกงไอ้นอกลูกร้านเนี่ยแหละนอกขี่รับรถขี่ขับขี่รถไว้ใส่เสียงดังโทรดังนี่ก็มีอะไรเนาะ
1: โอ้
8: ยอย่างก็มีอยู่ต่างแต่ว่าก็เสียวร้ายกับผู้ร้ายกับผู้มีอยู่เนาะ
0: ใช่ไหม
8: อนุญาตทำเนาะแต่ผมเอาไปเคลื่อนไปอันนั้นกวดก้าเนี่ย
1: เจ้าเจ้า
8: ในกรณีว่าเห็นกับมันในการเข้ามาทำได้ไอ้นอก
1: เจ้า
8: เป็นโทรเป็นยังนี่ก็มันเลยทำได้แหละในย
1: าม มาเจ้าเจ้าถือว่าเจ้าหน้าที่เขาเฮ็ดเวียกได้ดีเนาะแล้วเขาจะไปผ่านทางแข่งอัตตปือหรือว่าจะลงไปแข่งอัตตปือแบบที่นี่จุดใดแด้ควรจะเอาใจใส่ตื่มอีกเนาะมันเป็นจุดอันตรายเป็นจุดมาเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะมือใหม่ไปใหม่แบบที่นะยังโบลึงโบเคยแบบที่ทานอยากแนะนำเนาะได้ตื่มเนาะ
8: เจ้าเฉพาะเส้นทางเมื่อแข่งอัตตปือนี่มันก็มีอนุญาตก็มีสองเส้นทางเนาะเบื้องต้นก็เป็นมาเบื้องแข้งเสกองเนาะถือว่ามาแต่เส้นทางท่าแตงบ่ได้เนาะแข้งเสกองมาหาอันนั้น3แยกดัง52อันถือว่าเป็นจุดแยกแต่มันมีแยกเบื้องนึงขึ้นไปทั้งอันนั้นปากซอง
1: จ้า
8: ทางแต่ว่าทั้งเบื้องเส้นทางมาแต่ทางแข้งเสกองนี่ครับค่อนข้างสะดวกสบายเนาะทางบ่เพบ่เ
1: พ
8: แต่ส่วนเส้นทางขึ้นผู้เนาะถือว่าจะขึ้นผู้เมื่อทางปากซองนั้นมาถือว่าก็เส้นทางอาจเป็นคอยกับคู่กับบทสะดวกในวันซับเป็นคุ้ม
1: เจ้าเจ้า
8: อยากผ่านมาการบรรทุก
1: เจ้า
8: ก็ไล่ให้เราประจันใจเห็นในเส้นทางในเปเป
1: มีสองเส้นทางเนาะไปทางแขวงอัตตปือ
8: เฉพาะกัน
1: เ
8: จ้าเจ้าเจ้าไม่ได้
1: เจ้าเจ้าเจ้าอ้าว
8: ก็เบื้องหนึ่งก็มีเบื้องสนามไส้นี่ก็มีเนาะสนามไส้นี่ก็มีออกตั้งอันดับฝนนัก48เนื้อสนามไส้
1: เจ้า
8: ตัวแสนนั้นธรรมชาติขนาด
1: อ
8: ันส่วนได้เส้นทางเบื้องนี้เขากับโบสูเที่ยวกันได้แต่ว่าที่ว่าเมื่อปากเสเมื่อนั่นก็เส้นทางรักส่วนได้ก็เป็นเมื่อทางเสกองหรือเมื่อทางปากซองพีเนาะ
1: เจ้าเจ้า
8: เจ้า
1: โอ้มีโอกาสก็ชีได้ลงเมืองท่องเที่ยวแข่งอัตตปือ
8: ช
1: ีได้ไปหาทานนี่แล้วเนาะพาเที่ยวเจ้าบ้านเจ้าเมืองนี่
8: เ
1: จ้าเจ้าเจ้าเจ้าโอ้ขอบใจท่านหลายสละเวลาเข้าห่วมรายการ
0: เจ้าก็ต้องขอขอบใจทางพันโทกิคามศรีหาบุตรหัวหน้าแผนกจราจรแขวงอัตตปือที่ได้สละเวลาเข้าร่วมรายการเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าขอบใจท่านที่เข้าร่วมรายการเด้อ
8: เ
0: จ้าเจ้า
1: เสียงก็โอ้อย่าขาดเพลินๆไปสิขออภัยหลายๆสัญญาณบ่ดี
8: ไป
1: เ
8: จ้า
1: เจ้าโชคดีท่านโชคดี
0: ก็ต้อง
1: เจ้า
8: ขอบใจ
1: ขอบใจเช่นเดียวกันเจ้า
0: สัญญาณกับบอดีประใดเนาะอดีศักดิ์ก็ต้องขออภัยมีรายการเด้ออาจจะยินเป็นบางครั้งแน่ เสียงอาจจะบ่ชัดเจนเนาะก็ต้องขออภัย
1: ก็จะว่าสรุปแล้วในแต่ต้นเดือนมาเนาะจน มาฮอดมื้อนี้อยู่ทางแขวงอัตตปือมีผู้เสียชีวิตถึง2รายจากการเกิดอุบัติเหตุรายที่1แม่นรถล้มเอง
0: เจ้าร
1: ถจักรล้มเองอันนี้อาจจะบ่ได้ใส่หมวกกันกระทบบ่หรือว่าจังได๋ก็บ่ได้ลงรายละเอียดเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ที่2มานี่แม่นรถจักรต่ํากับรถฮุนไดต
0: ่ํ
1: ากับรถใหญ่ก็เฮ็ดให้เสียชีวิตนะซึ่งก็ขอแสดงความเสียใจนําแหละกับครอบครัวผู้เสียชีวิตเนาะปัญหามันก็เกิดขึ้นทุกมื้อเสียชีวิตนี่มื้อนึงเสียเหลียและบุรุษได้2ราย
0: บางมื้อก็เก
1: ิน ครับโดยเฉลี่ยแล้ว2รายในการเกิดอุบัติเหตุในขอบเขตทั่วประเทศมื้อใดที่พวกเขาได้รับข้อมูลจากกรมจราจรเพิ่นส่งมาเฮาเบิ่งบ่อนเสียชีวิตก่อนหมู่แล้วได
0: ้แม่น
1: ศูนย์บ่สิโอ้ดีใจว่าโอ้มีผู้เสียชีวิตเทื่อก็2 3 4 5บ่สิ
0: เด้อบางมื้อก็เป็น6 7คน
1: แม่นแหละอันนี้เกิดอุบัติเหตุเนาะอันนี้บ่แม่นแนวที่จะชมเชยซั่นซะเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องได้ใส่ใจนํากันเรื่องการขับขี่
0: เจ้า
1: ตอนนี้พวกเขาจะติดต่อหาทั้งเจ้าหน้าที่กระแดง
0: เจ้าก็คือทางทานอนุสิทธิ์พิลาจิตเนาะหัวหน้าแขนงส่งเสริมก็คือในงานกระแดงที่เพิ่นประจํา
1: ที่
0: แขวงสัญญาบุรีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่สัญญาบุรีบ่
0: เจ้า
1: เดี๋ยว
0: แขวง
1: สัญญาบุร
0: ีครับ
1: เจ้าตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายแล้ว
0: สบายดี
1: สบายดีท่านเจ้าารายการครับพี่ปลอดภัยเด้อท่านอนุสิทธิ์เจ้าได้ยินบ่ท่านแจ้งอยู่เน
9: า
1: ะเสียงมันก็จะคาดเป็นบ้านนั่นท่านสัญญาณก็บ่อยากดีปานใดอยู่ทั้งในห้องทรงพวกเฮานี่ขอโทษด้วยล่ะถ้าคําใดที่เว้าไปท่านบ่ได้ยินเนาะก็อยากให้ท่านว่าสู่ฟังเนาะเนาะในแขนงการของท่านในหน้าที่ของท่านเนาะในการเฮ็ดเวียกช่วยเหลือสังคมนี่นะโดยเฉพาะแม่นเรื่องการออกเหตุต่างๆนี่นะเฮามีภาระบทบาทแล้วได้นอนอยู่ทางแขวงสัญญาบุรีเฮา
9: อ๋อ
1: จ้ะ
9: อยู่ตัวแค่สัญญาบุรีเฮาก็นายกุศิปผู้ภัยเฮาก็เป็นเวียกนึงเนาะที่สําคัญอยู่ในองค์การกระแดงแข้งเฮานี้แต่โดยเฉพาะผ่านมาเฮาก็ได้ประกอบส่วนเลือดสังคมนี่หลักๆก็เป็นงานบุญที่สําคัญต่างๆที่ทางแข้ง
1: เจ้า
9: ไม่ว่านั้นได้จัดขึ้นท่านเน
1: า
9: ะก็ทุกงานมันองค์การเรียกว่าหน่วยกู้ภัยเฮาก็ได้เข้าช่วยเนาะ
1: เจ้า
0: ฮัลโหล
9: ครับเฮ็ดออกเฮ็ด
1: เจ้าอันนี้เฮาได้เฮ็ดเวียกนี้เฮ็ดเป็นประจําเจ้า
9: ตามของบ่
1: เจ้าในเอา
9: เฉลี่ยอยู่
1: เจ้าเสียงได้ยินบ่ท่าน
9: เฉลี่ยเฮาเจ้าเสลี่ยเฮาครับเฮ็ดปกติอยู่ในอาทิตย์นึงเฮาก็ประมาณ3 5 4เฮ็ดเนาะเพราะว่าเฮาก็เป็นแข้งน้อยเป็นแข้งเดียวน่ะอยู่อยู่นี่ก็ถือว่าปกติเนาะอย
1: ู่
9: ในอาทิตย์นึงเ
1: ฮาเจ้าการออกเฮ็ดแต่ละครั้งนี่เป็นได้แล้วทางเจ้าหน้าที่เฮาเจ้าทางเจ้าหน้าที่เฮาก็มีความพร้อมทุกเวลาบ่ในการออกเฮ็ดช่วยเหลือสังคม
9: เ
1: น
9: า
1: ะ
9: เจ้าแคมป์กลางชาชีสมุทรเนี่ยชา
1: จําอยู่ตรงเนาะโอ้เจ้าและอาสาสมัครเฮานี่ก็เพียงพอเนาะในการรับใช้เวียกงานตัวนี้เนาะหรือว่าจังได๋
9: ก็ตอนนี้ก็ปัจจุบันนี้ก็ใช้ก็เพียงพออยู่เนาะ
1: เจ้าอันแล้วเรื่องอันรถออกเหตุเฮาแบบสิได้เพียงพอบ่กับสังคมเวลาเกิดเหตุเกิดหยังขึ้นมาร
9: ถเฮามีกะเทว่าการเฮ็ดลองเฮ็ดบ่ได้ว่าทันการทันกับเหตุการณ
1: ์
9: เพียงพออยู่เนาะ
1: เจ้าก็ถือว่าช่วยเหลือสังคมได้ดีนะจ๊ะทันกับเหตุกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเจ้าโอ้เสียงบ่อยากได้ยินเนาะท่านเนาะเสียงบ่ได้ยิน
9: ก็ใช้กันๆเนาะเป็นสัญญาณ
1: เจ้าสัญญาณมันบ่อยากดีปานใดสัญญาณมาฮอดเนาะคนหลวงจันทร์พี่ต้องขออภัยเว้ากันไม่ก็ขาดว่าขาดตอนจะล้มกันบ่เข้าใจเจ้าในการออกเหตุแต่ละครั้งการช่วยเหลือนี่เฮา สมทบกับภาคส่วนใดบ่หรือว่าไปแล้วเฮาเฮ็ดเวียกของเฮาโลดแบบซี่นะ
9: ปกติแล้วคันเฮารับแจ้งเฮ็ดเนาะเฮาก็จะไปเฮาไปเฮาไปฮอดก็จะสมทบกับอันบางเรื่องก็มี
1: ม
9: แข่งเนาะเดี๋ยวเอาความเฮ็ดบางเรื่องหาคณะวัดวัน
1: เจ้า
9: เจ้าเนาะนี่เฮ็ดเจ้าก็มา
1: เจ้าเจ้าท่านเอามันนั่นสัญญาณบ่ดีเนาะสิได้ตัดสายก่อนเอาเป็นนั่นอาทิตย์ต่อไปซะอาทิตย์ต่อไปเฮาจะล้มกันตื่มหรือว่าเอาเป็นนั่นต้นอาทิตย์ก็ได้เด้อขออภัยหลายๆเด้อท่านอนุชิตเด้อมันสัญญาณบ่ได้นะมันอาจจะเป็นน้ําดินฟ้าอากาศเอาเดี๋ยวมื้อวันจันทร์หรือวันคาน
0: เจ้าอาทิตย์หน้าเนาะ
1: อาทิตย์หน้าเขาจะติดต่อหาทานได้ล้มกันตื่มเนาะทานเนาะ
0: เจ้า
1: ขอโทษหลาย
0: ๆเจ้าก็ต้องขออภัยมิตรรายการเนาะเนื่องจากว่าสัญญาณกับบุรีปันใดแดจับใจความอาจจะได้ยินเป็นบางคำ
1: เท่
0: าน
1: ั้นอดีศักดิ์มันเฮ็ดให้เฮาบ่เข้าใจเนาะ
0: เจ้า
1: ผู้สัมภาษณ์ก็ยังบ่เข้าใจกันแล้ว
0: ผู้ฟังเฮาบ่เข้าใจ
1: ต้องขอโทษขออภัยกับมิตรรายการหลายๆรายการครับที่ปลอดภัยพวกเฮามื้อนี้ผิดพลาดน้อยนึงเนาะทางด้านการติดต่อหาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเฮาก็อยากถามทั้งหน่วยกู้ภัยหั้นมันมีห่างเสียงในญาติที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าเพิ่นก็หลายภาคส่วนก็ออกมาเว้าแล้วแต่เฮาก็อยากฮู้แต่ละบ่อนแต่ละที่นะไปแล้วเฮานี่เฮ็ดแนวใดในขั้นตอนในการช่วยเหลือนั้นได้สมทบกันแนวใดได้เบิ่งแนวใดสังเกตเนี่ยเพราะว่ามันมีกรณีเกิดว่าเพื่อกันไว้หั่นนะโทรศัพท์ค่อยเสียค้ําค่อยบ่เห็นนี่อยู่แขนอยู
0: ่
1: มืออยู่คอนี่นะบัดฮู้มือมานะจักว่าตัวเองมีบ่มีหรือว่าเสียแท้บ่เสียแท้
0: อ
1: ันนี้แล้วเฮาจึงยอมอยากลมทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยน่ะ
0: เจ้า
1: หลายๆหน่วยกู้ภัยเนาะผ่านมากับเจ้ากับพ่อปัญหานี่ได
0: ้โอ้ยมีเหตุแบบนี้
1: บ่แม่นจนได้เว้าได้ว่ากันจนได้เบิ่งกล้องวงจรปิดแต่ว่าเพื่อกันไว้เขาฮอดปุ๊บเขาเจ้าจะมันบ่บางเคสก็มีการไลฟ์สดบางเคสก็มีการคนนึงนี่จะถ่ายวิดีโอเราจะเข้าใจว่ามันยังคือบ่ซวยคนไปถ่ายวิดีโออย่างเจ้าเฮ็ดเล่นอยู่ว่าคนสิตายแล้ว
0: อ
1: ันนั้นเวลาผู้ซวยก็ซวยผู้ถ่ายก็ถ่ายถ่ายหยังเพื่อเป็นหลักฐานให้ตนเองเด้เจ้าในถูกเว้ามาว่าค้ําข่อยนี่2บ้านอยู่คอนี่มันเสียนี
0: ่
1: เจ้าต้องรับผิดชอบได้เห็นบ่แต่ว่าเฮาก็ถ่ายแล้วถ่ายมันเห็นอันนี้ก็ถือว่าต่างคนต่างซวยต่างคนต่างหาทางออกต่างคนต่างมีหลักฐานให้กัน
0: เจ้า
1: เนาะแต่เรื่องมนุษยธรรมมันก็ต้องได้เฮ็ดอยู่แล้วมันปาถิ่มบ่ได
0: ้
1: ถึงว่าสังคมสิว่าแนวใดก็อย่าอันนี้ให้ทุกท่านได้เข้าใจคือน้ํากันเนาะเพราะว่าเรื่องการออกเหตุการช่วยเหลือสังคมนี่นะ
0: เจ้าม
1: ันเป็นเรื่องที่เสี่ยงเนาะจึงใส่ความไว้ให้ทันกับเหตุการณ
0: ์
1: คันทันมือแพทย์มือหมอคนก็รอดตายไปได
0: ้ช่วยชีวิตได้
1: ช่วยชีวิตได
0: ้
1: อันนี้นะจังซั่นว่าเวลานาทีต่อนาทีชีวิต
0: มีค่า
1: หลายจังซั่นเวลาเห็นรถบ่อรถอันนั้นมานี่ขอให้ท่านได้หลีกขอให้ท่านได้อันแนบซ้ายหรือขวาไว
0: ้
1: เพื่อให้รถนี่ได้ผ่านไปด้วยดีเฮาบ่ฮู้ว่าคนอยู่หั่นแม่นลูกแม่นหลานเฮาบ่แม่นพี่แม่นน้องเฮาบ่แม่นคนเฮาฮู้จักหักแพงบ่เฮาอย่าสู้ไปเฮ็ดขี้แซอยู่บ่สนใจจนได้บีบแก่จนได้อโลผ่านนั่นปักเลอร์ของ
0: รถ
1: กู้ภัยน่ะอันนี้เป็นตาอายเลยเนาะเห็นผ่านมามันก็มีแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือว่าดีขึ้นละ
0: เ
1: ห็นวอดๆมาเหลียวเบิ่งแบนมาตะไกลเฮาก็
0: เกียมลีกแล้ว
1: เนาะอันนี้ก็ถือว่าสมเสยเฮ็ดได้ดีซั่นซะ
0: เจ้าก็ขอบใจมีรายการทุกท่านเนาะที่ได้ประกอบความคิดความเห็นผ่านทางรายการขับขี่ปลอดภัยบางท่านก็เขียนมาว่าขอฟังเพลงแน่อดิศักดิ์ฟังเพลงแมนสวงต่อไปเนาะ
1: อันนี้ขอฟังเพลงนี่ไม้อันออนจิท้องนี่อยู่ทั้งจำปาสักคุณใด
0: ใน
1: เมืองพนทองแขวงจำปาสักคุณใด
0: ใน
1: รายการเราเราก็ถามสบายดีมาเนาะก็ต้องขอขอบใจทุกสายทุกเสียงมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามมาฟังครับชมรายการครับขี่ปลอดภัยท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้ามื้อนี้อดิศักดิ์พร้อมด้วย
0: เปิ้นวังคุณดาราลาไปเพียงเท่านี้สบายดี
1: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง
2: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศเน้นนักว่าการพัฒนาเศรษฐกิจต้องไปเคียงคู่กับการพัฒนาคนสร้างคนให้มีทางความรู้ความสามารถมีความนักแน่นด้านทัดแทการเมืองมีคุณสมบัติศีลธรรมมีความกระตือรือร้นและมีความบุกเบือนสู่ชนสูงในการพัฒนาในโอกาสมีคัมเพนไข่กล่องประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคสมัยที่12ในวันที่19พฤษภาคมนี้ที่ห้องว่าการศูนย์กลางภาคสหายทองรุ่นศรีสุริเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศยกให้เห็นว่าสิ่งสำคัญต้องให้คนภายในชาติได้รับผลประโยชน์อย่างสมเหตุสมผลจากการพัฒนาเพื่อให้คนกลายเป็นกำลังแห่งที่แท้จริงโครงการพัฒนาเพื่อบรรลุทิศนำนั่นต้องก่อสร้างรากฐานการเมืองสร้างความเข้มแข็งแต่รากฐานขึ้นมาเอาประชาชนเป็นกกเอาชนบทเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างมีแผนการและมีจุดซูมที่จะแจ้ง
3: การพัฒนาเศรษฐกิจต้องไปเคียงคู่กับการพัฒนาคนสร้างคนให้มีทั้งความรู้ความสามารถมีความนักแน่นทางด้านทัศน์แท้การเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมันสำคัญต้องให้คนในชาติได้รับผลประโยชน์อย่างสมเหตุสมผลจากการพัฒนาเพื่อให้คนกลายเป็นกำลังแห่งที่แท้จริงของการพัฒนาประเทศเพื่อบรรลุทิศนำนั้นต้องมีการสร้างหลักฐานการเมืองสร้างความเข้มแข็งได้หลักฐานขึ้นมาเอาประชาชนเป็นปกเอาชนบทเป็นเป้าหมายในการพัฒนาอย่างมีแผนและมีจุดชุมที่จะแจ้งความทุกข์ยากของประชาชนบ่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมพรรคเฮาต้องมีความรับผิดชอบพรรคเฮาแม่นพรรคที่มีฐานแท้มูลเสือปฏิวัติมีระเบียบแบบแผนที่เข้มงวดในรายงานการเมืองต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าสืบต่อปรับปรุงก่อสร้างพรรคเข้าให้เป็นพรรคที่มีการจัดตั้งเข้มแข็งมีความสมัครใจเป็นเอกภาพนักแน่นด้านมานาจิตปฏิวัติแต่การกระทำมีการคุ้มครองที่เข้มงวดโดยระเบียบวินัยอย่างเข่งขัดความมีห้องต้องการที่จำเป็นภาวะวิสัยแท้
2: สหายทองรุ่นศรีสุริตมีคำเห็นเน้นนักให้บรรดาสหายคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคต้องได้เพิ่มทวีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองสุ่มสติปัญญาเขาในการค้นคว้าคิดงามตึกตรงอย่างมีจุดสุ่มกระทัดหัดโตเนืองในด้านต่างๆให้มีความเลิกเซิงนักเน้นให้กลายเป็นสติปัญญาล้วมมูของศูนย์กลางภาคในการบูรณะแนวทางแผนนโยบายเพื่อเป็นทิศที่นำให้เกการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติให้ปรากฏผลเป็นจริง
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
4: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: วงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั่นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: ชื่อบุญกองสอดีซ้ำที่บ้านหนองนาหนองสีโคตร
0: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
1: เดียวตาบ่เห็นหุ้งเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่หน้าตา 4-5 ปีแล้วการตอนนั้นว่าแปลว่าบ่เห็นหยังเราได้รู้ไปน้ำฝ่าน้ำไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
0: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ
1: ่เห็นแจ้งคักแล้ว
0: บ่ต้องได้ใส่เป็นตาแล้วบ
1: ่บ่ได้ใส่เป็นตาอย่าง
0: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ
1: ่ออกแดดก็ปกติ
0: ดีใจบ่พอ
1: ดีใจเห็นหุ้งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ้งเดี๋ยวนี้ก็เห็นหุ้งดีแล้วเมื่อได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
0: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พอเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ้งกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพอเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทํามาหากินก็บ่ได้มีอันของกันค่ะเนาะเดี๋ยวให้พอฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพอ
1: ถ้าว่าผู้ใดเป็นพยาธิคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตาก็มากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ
2: กรดฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจริงจําเป็นต่อร่างกายมนุษย์กรดฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกําลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกกรดฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสําคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วกรดฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนําเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานกรดฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งกรดฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
3: ชื่อนางคำใบจันทลิมาอายุ62ปีอยู่บ้านพัฒนาเมืองนาไซทองนครหลวงอินจันที่ผ่านมาแม่เคยเป็นกระเพาะและกรดไหลย้อนเนาะมันทรมานหลายมันเจ็บมันออกฮ้อนเด้กรดไหลย้อนขึ้นมาคอพี่จิโก้นี่แหละคือกับพยาธิของตัวเองและตัดสินใจซื้อมากินเนาะจึงค่อยผ่อนคลายลงเฮ็ดให้กระเพาะเย็นลงกินข้าวก็แซ่บนอนก็รับและการขับถ่ายนี่ก็สะดวกมาฮอดปัจจุบันก็คือว่าเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะบ่เมื่อยแม่ประทับใจดีใจหลายที่ว่าตัวเองได้หายดีเกี่ยวกับกระเพาะนี่ลองลิส นาะผักขาวทองคู่กับอันกิโก้นี่ถือว่าดีที่สุดแหละกินแล้วหายเซาเฉพาะผู้ค้าเนาะขอบใจที่ว่าบริษัทได้มียาดีๆมาให้ผู้ค้าได้ส่วงเซาหั่นล่ะแล้วก็ยังสิซื้อต่อกินตลอดไปกิโก้ดีเลย
4: ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทLong Reach

ลาหมึกใหญ่พี่น้องเอ๋ยอัศจรรย์เต็มใบแกลลอนสังสิมาปีนปุงใบทุกยากลำปากกำกินมกมันเนาะอีแม่เนาะคันบ่กินมกมันปากกำบ่ดำปานเด้สุขสบายดีมิตรรายการสบายดีอีพ่อยแม่พลุกแม่ป้าอ้าวอาทุกทุกทางเราเข้าสู่รายการลองลิสต์ทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและหักสร้างแบ่งสินค้าซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักนะเข้าสู่สมองของพวกเฮาและกระสานต่อความหักความเพลงด้วยบทเพลงด้วยสรรพคุณอาหารเสริมและก็ทักทายทั้งหน้าไม้นำนอที่เบอร์0305787052เออกดเข้ามาได้ในตอนนี้เป็นการจัดรายการสดๆอยู่กับบ่าวอุทัยนะจัดรายการหับนาทีในแต่ละมือวันนี้ก็ถือว่าเข้าสู่รายการอ้าวเศร้ากันจักหน่อยนะเพราะว่า FC แฟนรายการหลายๆภาคส่วนแกมันเริ่มฟังกันนะตั้งแต่พุ่นละตั้งแต่6โมงเศร้าจนถึงปัจจุบันก็ตลอดถึงพุ่นละจนฮอดปิดสถานีก็ติดตามรายการทางสถานีพวกเฮาเป็นประจำหลายๆรายการมีทั้งเวียกบ้านการเมืองนะเวียกงานเศรษฐกิจต่างๆนะทั้งข่าวภายในและต่างประเทศแล้วก็กีฬาแดศิลปวรรณคดีเพื่อหลายๆรายการนะก็ถือว่าเอาไว้ห้องหับไปแก่ภาคส่วนที่มักฟังข่าวมักฟังเพลงสารคดีต่างๆเอามาตอนมาฝากในแต่ละมือเด้อเฉพาะรายการพวกเฮาเป็นรายการอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามนะจึงได้รับการอุปถัมภ์จากหลายๆภาคส่วนโดยเฉพาะกำแมนทั้งลองฤทธิ์เป็นผู้อุปถัมภ์หลักที่2มากำแมนโรงงานตันเย็บ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลาย3แมนศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่ง4ห้านปิงแบ่ซอนิยม5ห้านเท่าพันเบาใบฟูน6แม่นางพิมพ์สอน7แบ่นเทียนพึ่งน้ำสูก8กระเปียกแซบ2ไอ้น้องและตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมก็คือห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราและห้านขายยาแม่ยกบ้านทาราชเมืองแก้วอุดมนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการของพวกเราในปัจจุบันนี้รายการพวกเราจัดจำหน่ายอาหารเสริมต้อง6ประเภทนะทั้งจีโก้พราสโคลินพาสโมตินาปักขาวทองอาโรเจนพาสดับเบิลคลิกและซิกเซซี่ตลอดถึงเครื่องไส้ต่างๆของลองลิตของเราจัดจำหน่ายสั่งซื้อในรายการที่โคโซกจัดจะได้รับส่วนลดพิเศษให้อย่าลืมนะมีเบอร์ที่เบอร์020-9829-4228นั่นเป็นเบอร์ทั้งห้องการของเราเด้อพนักงานพร้อมส่งอยู่ในขอบเขต4ตัวเมืองนครหลวงของเราเนาะแล้วก็ทั้งต่างแขวงแม่นจะจัดส่งผ่านขนส่งเด้อประมาณ 2-3 วันเครื่องก็ฮอดแล้วนะก็ขอให้ได้แต่สิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายกับอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพของลองลิตพวกเฮาไปฟังเพลงกันต่อมีรายการฮะเอาจัก1บทเพลงกันซะก่อนเนาะพอได้เอิ้นนำย่อยจักบาทแล้วก็จักหน่อยก็จึงเข้ามาหน้าไมค์กันบางท่านนี่ก็สิยังบ่ทันได้เข้ามาสมมาเบิ่งเพราะว่ามื้อนี้ไลฟ์สดผ่านทางเพจคือเก่านะฝากไลค์ฝากแชร์เข้ามาแล้วไลค์แชร์แล้วก็กดติดตามเพจกดติดตาม Facebook ของโคสุกนำเนาะเพลงนี้มวลซืนบ้านเฮาเด้อทั้งศิลปินบุญเกิดหนูห่วงยาวๆกันหนึ่งบทเพลงเจ้าฝนตกฟ้าชุลทานน้ำนองบางบอนบางทีกะฝนตกลินเนาะบางบอนก็มีพายุมีฟ้าลมแห้งๆแดนะหนทางกับเปียกซื่นเป็นกลุ่มเป็นบออากาศไปกันมาก็ค่อยได้ยามเศร้ายามแรงก็ได้นะมหัดเล็กเด็กน้อยไปห้องหับมองเห็นก็พากันไปค่อยๆได้ลูกเด้อจะได้พลาดล่มไปเจ็บปวดอีก

ำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาริน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาริน ประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาริน เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ้นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาริน ตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิสต์

0: ก็เป็นบทเพลงเกี่ยวกับเรื่องของบุญออกพรรษาเข้าพรรษาเนาะมิตรรายการเฮาก็ได้ก็มองแล้วเดือน6เดือน7เดือนต่อไปนี่ก็น่าจะแม่นเข้าพรรษาพระโวรณาเลยเด้มีรายการเฮาเนาะเข้าตามฮีดตามคองปีนึงก็มีเท่านึงล่ะเข้าพรรษาเลยก็ประมาณอยู่3เดือนก็ออกพรรษาซะดิเนาะแต่ละปีก็มีบุญเนาะหนึ่งก็เป็นบุญทรงเฮือซะดินะบุญทรงเฮือแล้วแล้วก็บุญนมัสการพระธาตุหลวงนะมีแต่บุญแล้วบัดนั้นก็ได้นั่นก็ถือว่าตามฮีดตามคองเนาะตามเวลาโอกาสนะเป็นบุญมหาศาลบุญใหญ่บุญประจำปีฮีดตามฮีดตามคองทางพุทธศาสนาพุทธพวกเฮานี่แหละเด้อก็ทั้งผู้เฒ่าไม่เฒ่าเฮาก็ว่ากันแต่ใดเนาะปีนี้บ่สนใจได้บ่เพิ่นว่าได้มีเทียนผึ่งนำโชคแด่นะได้รับการอุปถัมภ์จากแบรนด์เทียนผึ่งนำโชคเทียนผึ่งดีมีคุณภาพก็ถือว่าเพิ่นได้เข้ามาอุปถัมภ์รายการสินค้ามีพร้อมสูงแล้วก็พร้อมจำหน่ายเด้อมีรายการเฮาเทียนผึ่งนำโชคเทียนผึ่งดีๆมีคุณภาพเอามาหลอมใส่ไทยเทียนมีหลายรูปประพันธ์สวยสดงดงามนะมีเทียนพรรษาใหญ่ก็สั่งเพิ่นได้เด้อคันว่าโอ้บ่คักบ่ถูกใจเอาตัวใหญ่ๆกว่านี้อีกได้บ่ก็ได้บ่เป็นหยังสั่งเพิ่นผลิตให้แต่ว่าที่สำเร็จแล้วก็มีกล่องใส่ให้พร้อมนะในเทศกาลเข้าพรรษาออกพรรษาลอยกระทงต่างๆก็มีก็มีภาพเขาเอิ้นว่ามีรูปแบบในแต่ละวันเทศกาลผลิตออกมากับเทียนผึ่งดีๆผึ่งสดๆจากธรรมชาตินะเลือกเอานะเพราะว่าพอจะมีสรรพคุณดีได้เพราะว่าเทียนผึ่งแท้นี่มันบ่มีส่วนผสมจากผักส่วนอื่นเข้ามานะอันนี้มันเป็นขี้ผึ่งเหนียวๆของแท้เลยนะเวลาจูดนี่หอมกินขี้ผึ่งหอมน้ำผึ่งหอมหุ้ยหุ้ยขึ้นใส่ดังนะบ่มีสารผิดเจือปนในเวลาที่เราจุดเทียนขึ้นมานะบ่ทำลายสุขภาพอีกนอกจากนั้นยังใส่ง่ายนี่เอาไปจ้ำไปติดอยู่ใส่ก็ได้จูดติดดีทนนานนะอันนี้ก็คือจุดดีของผึ้งแท้ๆได้นะผึ้งแท้ๆสดๆทับประกัน 100% เด้อกับพวกพันเบิงจะได้ไปจำหน่ายบ่หรือว่าจะได้ไปซุ่มใส่ในงานเทศกาลต่างๆกับแม่นพวกพันหาบ่เฮาโลดจัดส่งให้เทียนผึ้งแท้เทียนผึ้งนำสู่นะอันนี้เป็นแบรนด์ส่วนตัวเพิ่นอุปถัมภ์รายการของเฮาในปัจจุบันนี้ก็กดไปที่เบอร์020-9829-4228นั่นแหละนะโทรไปโลดอยากได้เทียนผึ่งเด้ผึ่งเป็นหลอดใหญ่หลอดน้อยเอาเป็นเทียนพรรษาบ่ที่ห้างหากาเกียมไว้เสียดบุญเฮือนบุญซานในบุญออกพรรษาเข้าพรรษาก็แม่นติดต่อหาพวกเฮาได้นะมันจัดส่งให้รับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะกับเทียนผึ่งนำโชคซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาในปัจจุบันนี้ละกาออนไลน์นะไม่กันนะมีรายการเฮาเห็นสายแวบๆเข้ามาเมื่อกี้นี่ยังบ่ทันได้หับก็โกดเข้ามาเด้อมีรายการเฮาในแต่ละมื้อโคโซกกะให้โอกาสให้เวลากับเพื่อนมิตรแฟนรายการอยู่บ้านอยู่เฮือนบ่ได้ไปใส่ก็แม่นเฮ็ดกิจกรรมร่วมกันด้วยการขอบทเพลงสอบถามข้อมูลอาหารเสริมอยากได้ยามองอยากได้เครื่องสำอางอยากได้ประเภทเครื่องดื่มชากาแฟก็ติดต่อเข้ามาจ้ะสบายดีเจ้าขันสาวแพงมาเงี้ยไปแล้วคือเป็นเงาเงาแล้วเนาะเจ้านี่เนาะ
1: เงาแล้วฝนตก
0: ว่าบ่เป็นหยังว่าต้องเป็นคนเงาเงาเนาะเจ้านี่เนาะอย่าสู้ไปอยู่พูดอย่าไปอยู่ผู้เดียวหลายมันสิเป็นโรคซึมเศร้าได้ไงเจ้าเมื่อนี้อยากฟังเพลงหยังมอบใจให้สาวแสนซุ้ม
1: เอาความบุญเกิด
0: เจ้าเจ้า
1: เออก็ได้ไปเจอเ
0: จ้า
1: คงมีในคำนาเรียนในจันทราในเรียนตอนตอนน้ำเตือง
0: เจ้า
1: ตอนตาตัวน้องตาเด้อ
0: เจ้า
1: เตือนตาดีเซ็ตน้องตาลาเรื่อยๆน้ำใหม่เด้อ
0: โดยเจ้าโดย
1: เจ้าสบายดีเออคุณกำลังใจเลยน้องเด้อ
0: เจ้า
1: สบายดี
0: ข ขอบใจที่ว่าเป็นกำลังแขนให้เด้อ กำลังใจขอบใจเพื่อนมิตรทั้งนะเฟซบุ๊กได้ขอบใจทั้งแก้วล่าดำลงเด้อสบายดีลูกชายว่าซั่นโอ้สบายดีแม่เด้อมีแต่อีพ่ออีแม่แหละมาเบิ่งรายการโคศกกับผู้สาวนี่บ่มีไปใส่เนาะสบายดีเจ้าผู้ใดเนาะนี่เนาะโอ้สบายดีแม่อันนั้นอันนี้ก็แม่เผยเออเพลงหังเจ้าเจ้าเจ้าควันนั่นนั่นนั่นทำทาใส่ขาล้มคมหอกกับลูกสายเจ้าเจ้าเจ้า
1: ฟ้าผ
0: ั
1: วแล
0: ้
1: ว
0: ฟ้าผ
1: ัวแล้
0: วโอ้ยน้องฟ้าผัวแล้วว้าน้องฟ้าผัวแล้วว่าอันเจ้าโดยขน่อยใหญ่ไม่ก็ได้น้ำหนักได้ราคาแม่เอ้ยเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจเนาะกระพานไปหนึ่งเสียงหนึ่งสายพี่น้องทั้งนัดตามมาน้องป้าผัวแล้วโอ้ก็ดีใจน้ำผู้เป็นผัวเด้อได้หนีจากเอออาศัยต่อไปเจ้าสบายดีทั้งผู้บ่าวทั้งใดเนาะนี่เนาะ

0: บ่าบ่าเอาแต่เอาแต่งัวตัวเดียวไปเฮ็ดซุ้มกันกันแล้วเอาเพลงยังมอบด้วยเจ้า
1: ตามหาสายแนน
0: แม่ไผ
1: หน้าต
0: ่
1: าง
0: นั่นเห็นบ่เออก็จักซัดล้มสาวอีพุ่นตัวเพิ่นก็ได้ผู้บ่าวผู้สาวมากันหลายมื้อนี้สาวกับสาวรุ่นใหญ่ผู้บ่าวกับบ่าวรุ่นใหญ่นะก็เถือปะทะกันก็ทักทายเข้ามาได้ที่0305787052นะรายการเพื่อสุขภาพและก็บันเทิงไปนำนะแก้มๆไปด้วยกันออนไลน์นะไม่ไปปอมๆไม่เติมสายนึงเจ้าสบายดีมาอีกแล้วไอ้บุญสวงกับมาหัวเจ้าเจ้าเจ้าโดยพอยู่หน้าคุ้ยบ่โอ้ตู้ดำหน้าคุ้ยบ่บางกินนี่โอ้โทษตู้ดำหน้าคุ้ยโดยเจ้าขอบใจทานสายสมกับม่วนเพื่อนใครได้ฟังรายการกุศกเบาไทยก็ได้เพิ่นกับเพลงเพิ่นกับบ่ค่อยได้ขอดอกนะเพิ่นก็มาโทรมาแจมๆคันได้ฟังกับฟังบ่ได้ฟังก็บ่เป็นหยังไอพีเพิ่นก็คนสบายนะก็ทักทายสบายดีกันแต่ละยกแต่ละระยะไปเนาะมีรายการเฮาแล้วก็ปัญหาเรื่องอาหารเสริมก็เช่นเดียวกันถ้าว่าสนใจต้องการอยากได้นะกระทู้รถเด้ออากาศในห่างกายของทานในปัจจุบันนี้มันมีปัญหาอย่างแดรายละเอียดกระทู้ไปห้องการเพิ่นโลดน่าจะมีพนักงานนําไว้คอยให้ข้อมูลแทนโคศกอยู่เนาะหรือว่าอยากให้โคศกอธิบายสรรพคุณต่างๆก็ได้บ่เป็นหยังเด้อเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีอ้ายอันผู้เบาทั้งหลายเนาะนี่เนาะผู้เบาดงควยนาโนหัวบ่ดงควยฝนตกบ่นี
1: ่ตกแห้งละบ่อ้าย
0: ว่าทางเข้าบ้านแล้วล่ะว่าน้องว่าอย่าปากเอาคอยไปคอยมาเอาเนาะเจ้าโดยอ่ะโดย
1: ไปหุ้งไปเฮ็ดเวียกโอ้น้องก็อุกใจไปนะ
0: ว่าสุ่งผุ่มพี่เบิดมันบ่
1: สุ่งผุ่มกับพี่เขาเหยียบน้ำแตก
0: พี่น้องทั้งนาดงควายอยากเพลงฟังเพลงอย่างนั้นเอาไปเลยเจ้าม
1: ักแล้วบริสุทธิ์นะไอ้แ
0: ดมักแล้วบริสุทธิ์เจ้าหมักผู้สาวผู้ใดเว้าดีๆแล้วเอาซื้อผู้สาวมาเลย
1: หมักสาวน้ําเป็นหลาย
0: ก็จังซั่นล่ะบ่โอ้ขอสิไปให้จับง่ายๆเนาะของเขาห่วงเนาะของดีมีค่าเอาฝากเบิ่งดูฝากตะน้ําเพชรผู้เดียวแล้วเนาะ
1: เอาฝากให้แม่บ้านแม่ได้
0: เจ้าแม่บ้านเนาะเจ้า
1: แม่คำผิวและคะแนนบทเรียน
0: เจ้า
1: คำมานานเรียนเด้อ
0: โดย
1: และคะแนนมารีลายแต่อายเด้อ
0: เจ้า
1: และคะสาวอ้อย
0: เจ้า
1: น้ำมะกระบางสาวตะกี
0: ้เจ้า
1: ไอ้บ่าวเล่โคกแง่ไอ้บ่าวบุญส่วงเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: และจะเอาลงใส่กันใจอายุนาไม่ได้ค่ะ
0: โดยขอบใจน้องสายล่องแพเจ้าเจ้าได้เปิดให้ฟังเจ้าบ่ได้ฟังเจ้า
1: เพราะว่าน้องมื้อนี้ก็ได้ผักเปียกขอบใจบ่มาเพิ่นว่า
0: ไฟฟ้าก็ดับนะบ่เป็นหยัง
1: เจ้า
0: โดย
1: แล้วก็มอบให้ทุกเสียงสายได้อ้ายเด้อ
0: เจ้า
1: อยู่ดีมีแรงให้โชคให้บ้านให้รับให้รวยเด้อ
0: โอ้ยขอให้สมพรปากเจ้า
1: ลองลิดลองไล่น้องสิกินน้ำอ้ายอยู่ดอก
0: ใช่ได้

0: ได้จ้ะ
1: เจ้าเจ้าเอาขอบใจได้
0: เจ้าขอบใจทั้งน้องสายล่องแพเนาะอ่ะก็ถือว่าลายเสียงลายสายพอสมควรเมื่อนี้เริ่มสตาร์ทกันเต็มหัวรายการเนาะขอบใจทั้งอาณาเอื้อยแก้วล่าดำลงเด้อสบายดีนะพี่น้องทั้งบ้านอาณาปักทราบเลยนะทั้งอาณาเกษตรนาบุ๋งมาติดตามรายการอยู่ตอนนี้แล้วก็สบายดีทั้งน้องสายลิกกี้อ้าวสบายดีทั้งไออุทัยสบายดีน้องสาวกุมภาอ่ะขอมาแล้วฝากแชร์ให้ได้เด้อแล้วก็เพื่อนมิตรทางเพจแห่งศาสตร์ลาวพวกเฮาว่ากันจังได๋เข้ามาเบิ่งแล้วบ่เนาะสนใจอาหารเสริมกระทักทายสบายดีฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเบอร์โทรไว้ในกล้องคอมเมนต์เลยเด้อคันอยากได้อาหารเสริมเจ้าสบายดีเจ้าเออผู้สาวของเฮาบางมานี่มีเสียงสะอึกสะอื้นเอาเพลงหยังน้องสาวลีน่าเพลงอันน่ะเว้าใหม
2: ่นั่งคิดกับดาว
0: นั่งคิดกับดาวมันก็มีเดือนนําได้บางมื้อก็ได้เอออ
2: ้อยออกห้องเรียนแล้วเด้เข้าปิดแล้วเด
0: ้เออพักห้องเรียนแล้วเนาะโดยโดยอาตั้งใจศึกษาห้องเรียนเด้ออีหล่าเด้อ
2: เจ้าฝากให้กําลังใจมาทุกคนเด้อนะ
0: เจ้าโดยขะหน่อยเจ้าอันนี้มันสาวลีน่าหลวงเฮาบางว่านั่งคิดกับเดือนว่าซั่นนั่งคิดกับดาวอันนี้ก็ตามสเต็ปผู้ฟังมักในแนวสติงแดลูกทุ่งแดหมอลำแดกระปุนปุนกันไปเนาะมาฟังเพลงกันบัดนี้เอาให้เกนที่เมย์เวียงสอนเด้อติดนี่เพิ่นมาหลายมื้อแล้วเพลงนี้มีเงินตอนมดแฮงเพิ่นว่ามักหลายเพลงนี้เนาะศิลปินหรือไสหรือสามวนๆกันเจ้า

0: ดี
1: เพื่อตอบสนองความห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปวงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์
2: มีเงินตอนเบิดแฮงเป็นรายการเอ้ยก็เป็นตะเมื่อยดอกเนาะตอนบ่มีเงินนี่แฮงคือบ่ดีอยู่แท้ว่าบัดมีเงินตั้งแต่เบิดแฮงโธ่มันต้องให้มันได้ตามสเต็ปมันมีรายการมีเงินแล้วก็มีแฮงมันจังสิแม่นเอออันนี้มีเงินแล้วบ่มีแฮงมันก็กินหยังบ่ได้ซะแล้วมีรายการเฮาก็ได้เนาะอยากกินลาบกินก้อยอยากกินอันนั้นนี่กินบ่ได้คือหมู่แต่ว่าเงินจ่ายนี่มีซื้อได้บ่อันแต่ว่าปากท้องสุขภาพหับบ่ได้โอ้นี่ก็ถือว่าอีกประเด็นหนึ่งในของสุขภาพคนเฮานะก็ถือว่ามันมีการพันขยายไปได้หลายแบบหนึ่งมาเรื่องของสุขภาพอันที่สองมาเรื่องการตอบสนองทางเพศอันที่สามมาก็ว่าเรื่องของวัตถุสิ่งของที่เฮาสวมใส่บ่ได้เรียกว่าขับเคลื่อนบ่ได้มีเงินมีทองมีทุกอย่างแต่สุขภาพบ่แข็งแรงบ่เอาได้บรรยากาศมันต้องให้มันแข็งแรงแล้วก็มีเงินไปพร้อมมันจังแม่นหน่อยพอเนาะโอ้ก็แม่นแล้วบ่ลูกชายอุทัยว่าสัญญามนี้พ่อนี่มีเงินแล้วก็มีแฮงพร้อมก็ว่าเสร็จเด้เห็นบ่เพิ่นว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขอายุ 4-50 ปียังบืนยังแข็งแกร่งยังทนทานย้อนผู้เกี่ยวออกกำลังกายกินอาหารเสริมดูแลสุขภาพทั้งภายในและก็ภายนอกอันนี้เอาเป็นแบบอย่างเด้อคันเฮาอายุหลายแล้วเฮาแฮงไปทำลายสุขภาพแล้วก็แฮงอ่อนเพลียไปมันก็คือเพิ่นแหละนะเพิ่นว่านะเพิ่นซาเพิ่นละซาดีซาตัวเองนะบ่เป็นตาเรื่องว่าซั่นนะเฮาก็ลองพัฒนาตัวเองเบิ่งในการดำรงชีวิตในเมื่อว่าเฮามันบ่แข็งแรงในเรื่องใดในร่างกายเฮาอ่อนเพลียบ่อนใดอวัยวะบ่อนใดที่มันมีปัญหาบางท่านก็ปัญหาเรื่องของต้อมลูกหมากเนาะต้อมลูกหมากเกี่ยวกับการทายเบาเนาะทายเบาฟืดทายเบาบ่ดงทายเบาบ่สัดบ่จวดบ่จาดเหี่ยวยอดแดเหี่ยวแล้วแสบตามปลายปัสสาวะหรือว่าปัญหาอาการเที่ยวทายเบากลางคืนบ่อยู่บ่เซาวันผิดปกติหรือว่าหายแห้งไปกว่านั้นก็มีเลือดออกมานําอีกได้ท่านสายบางท่านก็ได้เด้อตั้งสติตั้งอกตั้งใจอายุสังขารผ่านไป40ปลายปีขึ้นไปแล้วแม่นเฮาก็เบิ่งตัวเองออกเด้อว่ามันคือว่าเหี่ยวบ่ออกมันคือว่าเหี่ยวฟืดหรือว่าอาการสมรรถภาพทางเพศก็มีการเปลี่ยนแปลงลอยหลอลงจากที่เคยกระปี้กระเป๋าจากที่เคยขันเคยห้องปัจจุบันนี้ห้องน้อยๆห้องก็ดังบ่แฮงห้องก็รู้สึกว่าเสียงสั่นๆนะเสียงบ่ยาวบ่เอิกบ่อากก็มีหลายแบบเรื่องสุขภาพทันใจเราต้องได้ฟื้นฟูแล้วก็ดูแลนะร่างกายให้มันสมบูรณ์แบบอายุมันบ่สำคัญดอกมันอยู่ที่เราการรักษาสุขภาพพี่หลายก่อนเห็นบ่ตัวอย่างบางท่านนี่60-70ปียังลิ่นฟิตเนสยังออกกำลังกายแล่นได้สบายย้อนเพิ่นมีร่างกายที่แข็งแกร่งกล้ามเนื้อดีกระดูกกระเดี่ยวดีเลือดล้มดีหัวใจดีไขลังดีบ่มีไขมันบ่มีน้ำตาลบ่มีความดันโลหิตสูงเพิ่นออกกำลังกายนะแล่นในแต่ละมือมาบวกกับการกินอาหารบวกกับการกินอาหารเสริมไปนำนะดูแลผิวพรรณไปนำโอ้คักผักสวนนี่ชมเชยเลยนะตื่นแต่เช้ามาเห็นสังเกตเพิ่นไหมรุ่นอายรุ่นพี่บางคนนี่เพิ่นบ่ได้อยู่ในเสาดอกเลิกการ4โมงแรงนี่บ่ได้ไปใส่เกือบผ้าใบพื้นนุ่มๆไปแล่นนำสถานที่สาธารณะอยู่ตามแคมป์คลองอยู่ตามบ่อนใดก็ได้ที่มันอากาศปลอดโปร่งเฮ็ดให้เหือออกแต่ละมื้อนี่แข็งแฮงแน่นอนเนาะกลับมาเฮือนมาศาลก็กินข้าวแซ่บๆเวลาเฮานอนมันก็นอนแจ่มดีนะเฮาออกกำลังกายร่างกายมีการเคลื่อนไหวแล้วเนาะอันนี้แนะนำเลยเด้อ ออกกำลังกายนี่ถือว่าดีที่สุดและเป็นยาวิเศษเป็นยาอายุวัฒนะเลยการออกกำลังกายเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมของพวกเราในปัจจุบันนี้นะภาคส่วนที่ปัญหาก็คือไขมันในส่วนนี้นะไขมันนี่ก็เป็นอุปสรรคนะเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตในการดื่มการกินก็ค่อนข้างที่จะมีขอบเขตและก็มีขีดจำกัดไขมันอุดตันเส้นเลือดไขมันหุ้มตับหุ้มหัวใจปัญหาเรื่องของธาตุน้ำตาลตกข้างในเส้นเลือดสูงและก็อาการมีความดันโลหิตสูงนะอาการเจ็บหัวมัวเก่าต่างๆนะรายละเอียดเป็นมาดุลหลายมือหลายวันหลายทิศบ่สวงบ่เซาไปเสกไปกวดให้มันฮู้กกปลายสาเหตุเด้อจนได้บ่ฮู้จักหยังแล้วไปหากินนั่นกินนี่ใส่แล้วเกิดอาการหัวใจผิดปกติบ่หรือว่าล้มตึงลงบัดเดียวนะอันนั้นก็คือปัญหาเรื่องของอากาศเขาเอิ้นว่าเส้นเลือดฝอยแตกในสมองตีบแตกตันในหลายอย่างนอมันน็อกบัดเดียวไปเวลามาบอกครอบได้เรื่องความดันโลหิตสูงนี่มันมีขีดจำกัดของมันเด้อมันเข่งมันตึงหลายก็คือกับสายกีตาร์แล้วเขาเข่งเกิดพิกัดมันขาดปึ้งโลได้นะคันเฮียนหลายมันกับบมวนเข่งหลายมันก็ขาดเอาพอดีพองามมันต้องมีระบบของมันต้องมีขีดจำกัดของมันอะไรคือกันเบิดต้องได้ไปกวดไปเสกแนะนำไปที่อาหารเสริมจีโกพลาสนะลดพรไขมันนะอุดตันเส้นเลือดปัญหาเรื่องอากาศนอนบ่หลับนี่กับสำคัญคือกันเขานอนบ่หลับ 3-4 มื้อนี่รู้สึกเจ็บหัวบ่ล่ะเจ็บหัวแดดขอบตาก็เริ่มกูนเข้าก็บ่อยากเมื่อยหายใจฟืดโอ้หิวหลับหิวนอนอันตรายมันต้องได้พักผ่อนแดนะสนใจพวกพันสอบถามได้เด้อพักส่วนที่ปัญหาเรื่องของไขมันนะและปัญหาเรื่องของคอกระดูกต่างๆอยากบำรุงกระดูกเป็นอาหารเสริมของผู้สูงอายุเป็นวัยทำงานคือเฮาเจ้าข่อยนี่ก็กินได้ทุกคนเลยบ่เป็นหยังกระหับประทานได้เพราะว่ามันเป็นอาหารเสริมเนาะกดพอพันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์020982942228เด้อจัดจำหน่ายโดยล่องเลสแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเนาะสบายดีผู้สาวอัตตะปือ
0: สบายดี
2: จ้าอัตตะปือฝนตกบ่มื้อนี้อัตตะปือฝนตกบ่จ้าตกเมื่อคืนนี่เนาะจ้าปัจจุบันนี้ฟ้าแดดบ
0: ่
2: เออจ้าเอาเพลงยังสาวพิม
0: พ์
2: หัวเขามาตัวใช่ว่ามีใช่ว่าแต่งงานเอาเมียเอาหัวแล้วยังวะโอ้อันนี้มันสาวมีนาพุทธนอกนั้นเนาะอันนี้มันสาวพิมพ์ยังโสดอยู่มันบ่ยังหาผัวอยู่บ่ได้เป็นบ่ยามนี่สิเอาบ่ผัวสิหาให้นี่มีอยู่ผู้นึงแต่ว่าอายุเราได้72ปีแล้วได้เอาอยู่บ
0: ่
2: เอาอยู่เนาะอายุหลายก็เอาได้เดี๋ยวจิตโตให้เจ้าเรามีนามว่าไอ้ท้องดำบ้านดงควายเด้อเจ้าเรายังโสดอยู่ตอนนี้เดี๋ยวจิตโตให้ด้วยข
0: า
2: หน่อย
0: ไปกำลังรอสบาย
2: เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจพี่น้องทั้งแขวงอัตตะปือเนาะอะไรกับบุคคลอยู่เมืองใดอัตตะปือแต่ว่าผู้ค้าเกิดเดินทางไปตลอดก็คือเมืองไซเซธาเนาะเป็นเมืองที่มีตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของลองเลดพ่อเฮาอยู่ที่นั่นนะอันนี้ก็ถือว่าทักทายสบายดีนะเพื่อนมิตรแฟนรายการทั้งแขวงอัตตะปือและก็ทั้งแขวงบ่อแก้วนำเนาะทั้งพลเฮาประตูท้องดำแล้วก็อีพอบุญเลี้ยงทั้งอุดมใส่น้ำเนเดอร์ทุกเขตทุกแข่งที่ติดตามรายการไปฟังเพลงกันต่อมิดรายการฮอมอบชีวิตให้สาวแสนซุ่มโอ้ขนาดเลยแสดงว่าสาวแสนซุ่มนี่สุดยอดเนาะถึงจะยอมพีซีเพื่อสาวแสนซุ่มอาจารย์บุญเกิดยาวกันจ้ะ

0: ยินดีต้อนรับเดินเวเดินซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้างพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้างพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่ระเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันทสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเศรษฐาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษณ์3ห้างปิงแบ้สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15.30 จนถึง 11.30 กลางคืนทุกมื
1: ้ออ่ะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกายจิแจ้งแจ้งกันเติมกับภาคส่วนที่เดินทางมาแล้วทั้งมหอดศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งคันว่าไปพุ่นมาแล้วก็อย่าลืมมาแวะห้องการลองลิดน้ำเด้อคะแนนมาแต่ต่างแขวงก็ได้ช่วงนี้ปัจจุบันนี้ทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นมีโปรสุดพิเศษมีนโยบายพิเศษในการผ่าตัดให้ฟรีๆผ่าตัดต่อกระจกต่อเนื้อต่อหินต่อลมเพิ่นพาให้ฟรีๆบ่ได้เสียเงินจักจีบเด้อปัจจุบันนี้มีทักแฟนเพลงเพิ่นมีแฟนรายการอยู่ทุกเขตทุกแขวงทุกท้องถิ่นทั่วประเทศมีปัญหาเรื่องของดวงตา4ประกาศนี่เลยมันอยากผ่าตัดเลยมันเดินทางลงมาเลยอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ผู้เฮาอยู่ที่บ้านหนองบ่อทองเหนือเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นจะมีนโยบายให้ผ่าตัดบ่ได้เสียเงินจักจีบเสียเงินแต่ซื้อยากับซื้อเลนแก้วตาเท่านั้นดอกเด้อเดินทางมาลดในยามนี้อยู่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งยินดีต้อนรับจะมีผู้เชี่ยวชาญที่เดินทางมาแต่ปักกิ่งประเทศจีนมีเครื่องมือที่ทันสมัยมีพนักงานเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาโดยเฉพาะเลยไว้คอยดูแลเบิ่งแยงอีโพยเมมาฮอดจอดถึงมีแต่ความอุ่นอกอุ่นใจเลยแหละนะมาไวๆในยามเพิ่นมีบริการแบบนี้โอกาสแบบนี้พลาดบ่ได้ลืมบ่เป็นจดเบอร์โทรไว้โทรสอบถามก่อนกันว่าโอเคแล้วเหมาะสมแล้วพร้อมเดินทางมาก็มาเลยเด้อมีรายการเฮาที่เบอร์020-5755-4111 5755-4111 020-5755-4111นี่มันเบอร์ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งอยากมาหาท่านหมอด็อกเตอร์เซียเทียนโปเพิ่นเด้อบ่ทันมาโลดนะเพิ่นผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาเด็กน้อยและผู้ใหญ่นะยินดีต้อนรับกับศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งไปฟังเพลงปิดท้ายรายการเพลงนี้แหละแม่นมักแล้วบริสุทธิ์เด้อนำโศกไซริสาเป็นศิลปินให้แก่ทั้งบ่าวล่องแพมวลกันเจ้า
2: จะสบายดี
1: เจ้า

เกือบตายแต่ว่าบ่ได้สูญจักบาทบ่ลงเพเลื้อใจเองเออบ่อยากโทรไปเว้าดอกแต่ว่าเอาเพลงบอกเอาว่าพี่น้องทั้งดงควายเอาฟังเพลงจบแล้วกลับไปฟังข่าวต้นสมองกันต่อ5นาทีแล้วจะค่อยมาม่วนซื้อไปอีก1สมองถัดไปเจ้า

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงท่านคำนิลวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักให้สัมภาษณ์เมื่อมมมนี้ว่าการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูป่าไม้ในปีนี้ได้กำหนดเขตฟื้นฟูด้วยธรรมชาติและปลูกเสริมอยู่กองป่าในเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ 5,323 เฮกตาร์และสู่สวนปลูกไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในทั่วแขวงให้ได้จำนวน894เฮกตาร์สำหรับสถานที่เกี่ยมปลูกต้นไม้เฉพาะอยู่จุดจะจัดพิธีแมนปลูกอยู่สถาบันการเมืองและการปกครองประจำภาคใต้เขตมหาวิทยาลัยจำปาสักซึ่งจะปลูกไม่ดูต้นใหญ่จำนวน50ต้นและปลูกไม่เคนไม่ยางจำนวน200ต้นโดยปลูกเรียบตามแคมหัวของสถาบันปลูกอยู่เขตอุทยานแห่งชาติดงหัวซาวพื้นที่เมืองปทุมพรประมาณ5เฮกตาร์โดยจะปลูกต้นหมักโจงไม้ยางและไม้เคนปลูกอยู่เขตผู้บาดเจียงพื้นที่นครปากเสและเมืองบาดเจียงเจริญสุขโครงการต้านไฟไหม้ล้ำป่าผู้บาดเจียงจำนวน16เฮกตาร์โครงการปลูกอยู่เขตบ้านนาแหก7เฮกตาร์นำไส้เบี้ยไม้ไห่มากและไม้อุตสาหกรรม 7,700 เบี้ยและเมืองบาดเจียงเจริญสุขปลูกอยู่2บ้านคือบ้านธงอุดม5เฮกตาร์และบ้านที่1จำนวน4เฮกตาร์โดยนำไส้เบี้ยไม้ให้มากและไม้อุตสาหกรรม 9,900 เบี้ยปลูกอยู่เขตผู้สะเหล่าเมืองคนทงพื้นที่เรียบตามแคมทางขึ้นเทิงภูปลูกดอกจำปาดอกคูนและต้นดูน้ำจำนวน 1,000 ต้นระยะทางประมาณ5กิโลเมตรปลูกต้นไม้แปลกเรียบตามเขมทางจากไซเดนเมืองทาแตงแขวงเซโกงหาเมืองปากทรงปัจจุบันกำลังวางแผนร่วมกับเมืองปากทรงพิเศษได้ร่วมกับนครปากเซเปิดขบวนการปลูกไม้ประดับประเภทดอกเจี้ยเตยเหลืองลิ้นมังกรและอื่นๆอยู่บริเวณวงเวียนและดอนกลางทางโดยเริ่มจากวงเวียนขันโมงหาวงเวียนลักแปดไต่และจะนำไส้เบี้ยดอกไม้ทั้งหมดบรุษ 2,500 เบี้ยเน้นใส่ความสวยงามของนครปากเสท่านคำนิลวงศ์ให้ฮู้ตื่นว่าภายหลังปลูกไม้แล้วจะวางแผนติดตามและคุ้มครองบริวารรักษาต้นไม้ในระยะยาวโดยจะมอบความรับผิดชอบอย่างขาดตัวให้บุคคลนิติบุคคลการจัดตั้งที่เกี่ยวข้องและองค์การจัดตั้งมหาชนประสานสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นหากฐานนครปากเสและเก้าตัวเมืองบริษัทผู้ประกอบการที่มีเงินไขเอาใจใส่อย่างเป็นเจ้าการในการคุ้มครองบัวระบัดและปกป้องรักษาต้นไม้ปลูกใหม่เพื่อให้ในต้นไม้ที่ปลูกแล้วจะเริ่มเติบโตและเอาใจใส่ปลูกทดแทนต้นไม้ที่ตายไปเพื่อบ่ให้เนื้อที่ดินเปล่าว่างและเห็นให้ต้นไม้ปลูกแล้วนั่นกลายเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์และเขียวสดงดงามในอนาคตปลูกต้นไม้ในวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีของลูกหลานในวันหน้า

ไปหยิบหนึ่งบทเพลงเป็นรายการเบรกนี้เอาแบบเจ็บเจ็บเด็ดจักหน่อยเนาะเอาใจผู้ที่ผิดหวังและก็สมหวังไปน้ำกันมวนไปน้ำการฟ้าทวีพรคิดฮอดคือกัน

0: ข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความห่วงต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปวงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์

0: 020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน
1: ์สตาร์ทกัน2บทเพลงเนาะในต้นชั่วโมงที่2ของรายการพวกเฮาจากคําว่าคงจะถึกอกถึกใจเอาใจทั้งผู้หนุ่มและผู้บ่าวผู้แพรวนะทั้งอีพ่ออีแม่นะผู้สูงอายุเกษียณราชการอยู่บ้านอยู่เฮือนบ่ได้ไปใส่กระติดตามรายการทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นรายการเพื่อสุขภาพอาหารเสริมนะได้รับการอุปถัมภ์จากทั้ง Long List เพิ่นนะขอบใจทั้งเพื่อนมิตรแฟนรายการทั้ง Facebook บ่าวไทยน้ำสบายดีทั้งอนาน้องสายกึมนะหรือว่าในสื่อเฟซเพิ่นว่าสบายใจมิวสิกพี่น้องทั้งจังหวัดหนองคายเด้ออาราสนาจากไทยสบายดีทั้งอนาจันสมอนจันทราชใจสบายดีทั้งน้องไซลิกกี้นั่นแหละทั้งมาฝากไลฟ์ฝากแชร์เด้อสบายดีที่ติดตามทั้งประเทศเพื่อนบ้านกับเบิ้งกันในตอนนี้เนาะจักหน่อยมีรายการเฮาจะได้ฟังเพลงเกี่ยวกับเรื่องของสาวมีห้างกันแน่น่าจะจัดให้ทั้งสาวน้ำเพชรได้น้องสาวน้องดาวเมืองสังทองในมีห้างลูก3แล้วก็ส่วนทั้งทานคำไม้เพิ่นบอกว่าสบายดีอีตาโคสุกว่าซั่นเอาแม่ห้างมหาเสน่ห์ให้เด้อว่าซั่นเอาลงกางเกงแก่สาวมือ2เบิดสุผู้สุคนติดตามทางเพจแห่งสัตว์ลาวเจ้าสบายดีเด้อขอบใจที่ติดตามรายการเนาะมื้อนี้มีข้อมูลดีๆนะมาเล่าสู่กันฟังมิดรายการเฮานะเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของสุขภาพอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นในห่างกายเฮานะติดตามได้ในแต่ละมื้อแต่ละเดือนแต่ละปีว่าเฮามันเป็นอาการแบบใดที่มันเป็นอาจินนะที่เป็นเรื่องจุดเด่นในห่างกายบางท่านนี่ก็มักหาวนอนบางท่านนี่ก็มักเจ็บหัวบางท่านนี่ก็มักเจ็บท้องบางท่านนี่ก็มักเจ็บกระเพาะหลายแบบแต่ว่าตัวนี้แม่นอาการหาวนอนหรือว่าอยากนอนอยู่ตลอดเวลานะเกิดขึ้นย้อนอย่างเด้มันเป็นอย่างคือมีแต่อยากนอนว่าเฮานี่นะว่าซั่นเสี่ยวเสี่ยวว่าซั่นเฮาแล้วมีแต่อยากนอนว่าซั่นแม่ตู้แม่ตาก็ถามกันโอ้ยเฮานี่มันอยากนอนหาวนอนอยู่ตลอดเวลาว่าซั่นนะทั้งที่ว่านอนตื่นมาแล้วตื่นเมื่อกี้นี่หากกินข้าวเช้าแล้วเมื่อกี้นี่ว่าอยากนอนอีกแล้วว่าซั่นนะมีแต่อยากนอนหาวนอนง่วงนอนอยู่ตลอดเวลามันเกิดขึ้นย้อนอย่างมีรายการเฮากับบ่ฮู้เนาะบ่ฮู้สาเหตุแต่ว่ามื้อนี้โคศกได้เอาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังว่าอาการหาวนอนมันเป็นจังได๋ง่วงนอนอยากนอนมันเป็นอย่างใดเกิดขึ้นในร่างกายก็คือนะอันที่1หลักๆก็คือท่านอาจจะมีน้ำตาลในเส้นเลือดระดับน้ำตาลในเส้นเลือดผิดปกติมีรายการเฮาเด้อผิดปกติแล้วนี่คักได้ไปกวดไปเช็คเบิ่งให้มันฮู้ว่ามันแม่นคือสุขโคสุขเว้าหรือบ่นะอันที่2มาแล้วแม่นปัญหาเรื่องของสุขภาพทางจิตใจนะอันที่3แม่นมันผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางชนิดดีบ่อันที่4มาแล้วแม่นการนอนบ่ได้คุณภาพหมายคําว่าได๋นะก็หมายคําว่านอนหลับๆตื่นๆพักส่วนนึงก็มีลูกน้อยพักส่วนนึงก็มีผู้ป่วยต้องได้เบิ่งได้แยงพักส่วนนึงก็ต้องได้ลุกเบิ่งน้ําเบิ่งหยังเพราะว่าปูมน้ําใส่อ่างยันน้ํามันล้นพักส่วนนึงก็แม่นเที่ยวเข้าห้องน้ําพนก็เที่ยวทายอาการที่ว่านอนบ่หลับบ่ตื่นพักส่วนนึงก็ถือว่าผลกระทบจากเสียงแน่พนักก็มีห้านอาหารแล้วก็มีการปาร์ตี้กันอยู่ข้างเงินก็นอนบ่หลับพักส่วนนึงก็มีอาการเกี่ยวกับเรื่องพยาธิประจําตัวหลายๆอย่างเฮ็ดให้มีอาการปวดตนปวดตัวก็นอนบ่หลับนอนบ่เต็มห้อยนอนบ่ได้คุณภาพก็เฮ็ดให้หาวนอนคือกันเด้อต่อไปอันที่5ผิดปกติเรื่องฮอร์โมนฮอร์โมนลดลงบางท่านเข้าสู่วัยทองฮ้อนๆหนาวๆเข้าสู่วัยทองสุภาพสตรีสุภาพบุรุษมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของฮอร์โมนก็เฮ็ดให้อยากนอนคือกันนะหรือว่าต่อไปอีกก็แม่น2ที่5อันที่6แม่นภาวะเกี่ยวกับเรื่องของเลือดจางนะเลือดบ่เข้มข้นเลือดจางเลือดน้อยนะครับเฮ็ดให้ตูเหลืองตูซีดเมื่อยแล้วก็หาวนอนแล้วก็อยากนอนนอนอย่างเดียวพักส่วนนี้ว่าขี้มักเหลืองเพิ่นว่าดีเนาะต่อไปอันที่7แล้วมันเกี่ยวกับเรื่องของการกินหน้าการกินนี่อาหารการกินนี่ก็มีส่วนให้อยากนอนคือกันเด้เฮาต้องเบิ่งเฮากินอย่างใดลงไปในท้องกินลงไปบางทีก็ไปช่วยเฮาอยากนอนบางทีก็ช่วยเฮานอนบ่หลับก็มีหลายแบบเรื่องอาหารการกินก็ได้นะอันนี้ก็ผลต่อเนื่องผลปัญหาเหตุการณ์ที่มันเฮ็ดให้เฮาอยากนอนนะก็มีข้อแต่ละข้อมาเล่าสู่กันฟังเด้อติดตามได้สังเกตเบิ่งควรปรับปรุงแนวใดควรจะมีวินัยในการดำรงชีวิตปัจจุบันแนวใดเพื่อว่าบ่อยากให้เฮาหาวนอนนะและอันสุดท้ายก็คือขาดวิตามินบัดนี้นะขาดวิตามินขาดแคลเซียมขาดเกี่ยวกับเรื่องของสารบำรุง เลี้ยงต่างๆนะเบิ่งหนึ่งมาก็แม่นกินอาหารที่บ่ได้หมวดได้หมู่อันสองมาก็แม่นการดื่มน้ำที่บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันที่4มาก็คือการใส้ความคิดที่ผิดปกตินะอันนั้นก็ถือว่าเฮ็ดให้เฮานอนบ่หลับแล้วก็อยากนอนตลอดเวลาเอาก็ถือว่าบำรุงร่างกายด้วยหยังบัดนี้นะเพื่อว่าจะแก้ไขและปัญหาดังกล่าวเนาะเพราะว่าอาการอยากนอนนี่มันเป็นมาหลายปีแล้วตื่นขึ้นมาแล้วมีแต่หาวนอนอยากนอนพักผ่อนจะขี้คร้านนอนไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็มีแต่ไปรีนอนไปห้องล่างห้องการก็ไปรีนอนบางทีก็ฟุบอยู่หน้าโต๊ะบางทีก็มีแต่หาวนอนตลอดเวลานะอันนั้นก็คือจุดเด่นของผูกเกี่ยวเฮาควรจะแก้ไขได้ใดมันต้องมีวิธีทางของมันนะมันต้องมีจุดที่เฮาจะต้องแก้ต้องปฏิบัติเพราะว่าอาการอยากนอนจังซี่แสดงว่าท่านนี่มันบ่ติ่มห้อยในปัญหาเนาะมันต้องลดพรแล้วก็แก้ไขให้มันดีขึ้นเนี่ยอันนี้คืออาการอยากนอนมาเล่าสู่กันฟังการเติมเต็มวิตามินคอโลเจนเข้าสู่ร่างกายไปหาอโรเจนพาสพี่น้องเฮาบัดนี้เนาะอาหารเสริมอโรเจนพาสมีส่วนนะช่วยให้เฮาช่วยให้เฮานี่กระซับกระเฉงสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นเพราะว่าเพิ่นจะไปช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเส้นผมเล็บตีนเล็บมือนะแล้วก็บรรดาคอต่างๆนะแล้วก็ไปช่วยเติมเต็มเซลล์ต่างๆในร่างกายให้เป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นสดชื่นแจ่มใสในเวลาที่เฮาประทานจุดเด่นก็คือภาพลักษณ์ภายนอกผิวพรรณจะผ่องใสขึ้นนะมีออร่าหน้าตากระบ่เหี่ยวบ่หยานรุดพรห้อยตีนกาเป็นเม้นเป็นฝ้าต่างๆเฮาลองเบิ่งวิรายการเฮาเด้ออาหารเสริมประเภทอาโรเจนพาที่เป็นสินค้าใหม่ของทางโรงเรียนพวกเฮาเนาะหลายๆท่านก็ถือว่าเอาไปรับประทานแล้วนะเฮาก็เบิ่งได้ทั้งภายนอกที่4ผิวนะเบิ่งกิริยาวาดสูงนะแววตาความเบิกบานมนซื่นคำเอาคำจาและพฤติกรรมในการดำรงชีวิตประจำวันมีการแตกต่างกันนะเฮาสูงสว่าโอ้รู้สึกว่าสดใสขึ้นสดใสขึ้นทั้งกายและใจอารมณ์ก็ดีผิวพรรณก็ดีระบบขับถ่ายก็ดีข้อต่อกระดูกที่เคยดังก๊อกๆแก๊กๆรับประทานใส่1กับ2กับก็รู้สึกว่าการเคลื่อนไหวโยกย้ายร่างกายก็คือว่าดีขึ้นนะลองเบิ่งเด้อมีรายการเฮาเด้อเกี่ยวกับเรื่องของอาโรเจนพาสนะเป็นการเติมโคโลเจนเข้าสู่ร่างกายอายุหลายขึ้นโคโลเจนทางกายก็ลดลงไปตามเปอร์เซ็นต์ของมันอันนี้เฮาต้องได้ดูแลสุขภาพแบบใส่ตัวช่วยนะอายุหลายขึ้นแล้วต้องใส่ตัวช่วยแดก็คืออาหารเสริมบำรุงร่างกายประเภท2นะสงไซน้ำรับประทานเป็นประจำข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหลังไมค์หรือว่าทั้งห้องการพวกเฮามีเบอร์นะจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเด้อดูแลสุขภาพตัวเองน้ำแดบางท่านก็มุ่งมุ่นแต่เวียกแต่งานบางท่านก็หาแต่เงินแต่ทองบางท่านก็บ่มีเวลาได้เบิ่งแยงตัวเองเลยจนว่าร่างกายอ่อนเพลียสุดโทรมลงจนค่อยสิฮู้จักคุณค่าของร่างกายตัวเองอันนั้นมันบ่แม่นเนาะเฮาหาเงินมาแล้วก็ต้องให้มันได้ใช้ได้จ่ายบ่หาเงินแล้วมันต้องมาปวดตัวเองมันบ่แม่นเฮาต้องให้มันได้ใช้เงินพร้อมได้ขี่รถพร้อมได้อยู่เงินงามๆพร้อมได้ใช้เฟอร์นิเจอร์งามๆได้ไปได้เที่ยวหมุนใช้เงินเที่ยวหามาให้มันมีความสุขในชีวิตและบรรปลายชีวิตเนาะบ่อยากให้คือว่าหาเงินมาแล้วซื้อดินซื้อดอนมาแล้วหลายดินหลายตาสุดท้ายมากันมาขายปัวตัวเองอีกบ่เฮาบ่เฮ็ดจังซั่นเด้ออันนี้มันต้องให้มันได้สมบูรณ์นะมีทุกอย่างสุขภาพก็แข็งแรงบ่ต้องไปคิดหยังหลายกับการซื้ออาหารเสริมกับการลงทุนกับสุขภาพมันดีมีรายการมีแต่ผลกําไรบ่ลุบทุนดอกกับสุขภาพเนาะอันนี้รายการพวกเฮาจัดจําหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนะก็เป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลร่างกายให้แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บได้พ่อแม่เฮาเด้อกดไปที่เบอร์020-9829-4228อาโรเจนพาสมีคําตอบให้เนาะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอ่ะไปฟังเพลงกันต่อเนาะมีรายการเฮาเอาแบบย่อมๆเยาๆเอาแบบกระทัดทัดเบาบางรายละเอียดมิดรายการเฮาอยากฮู้จะเข้าใจก็กดไปทางหลังไมค์พลเด้อมีรายการเฮาเด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะสบายดีทั้งอาณาบ่าวกึมเพิ่นบอกว่าอยากฟังเพลงหยังเนาะเพิ่นพิมพ์มานี่เนาะเบิ่งก่อนเด้อเพิ่นบอกว่าอยากฟังเพลงน้ํา24เนาะได้จักหน่อยเด้อน้ํา24เดี๋ยวจัดให้แต่ว่าฟังเพลงนี้ก่อนแม่ห้างลูก3แม่ห้างลูก3กันก่อนจ้ะ

เยาอีกหนึ่งบทเพลงบรรยากาศไปให้ทั้งทานคำไม้เสน่ห์สาวแม่ห้างจวดจวดกันอีกตื่มเนาะศิลปินทั้งอาจารย์เวียงไสขิดอ่อนเวียงอนุไสขิดอ่อนเด้อจัดให้ตามคำขอจากทางเพจแห่งสันลาว

0: ยินดีต้อนรับเดินเวเสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมวลๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์ฟกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังหับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางแม่นาเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไสเสถาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิงแบ้สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ
1: ขอบใจทั้งแม่แพงสีเด้อขอบใจลูกค้าที่สั่งเสื้ออาหารเสริมนะทั้งหลวงพระบางนะทั้งสาขาสมสนุกเมืองปากอู่นะแม่แพงสีประเภทอาหารเสริมจีโก้พราเออจัดไปเพิ่นเอาไป2กับเลยอีเมลได้ราคาพิเศษให้อีเมลเพิ่นเด้ออ่ะคันว่าเครื่องฮอดเมื่อใดล่ะอย่าลืมโทรมาหาลูกชายอุทัยนะแม่เด้อพ่อตู้เสืออันที่พ่อตู้เสือนะมีรายการทั้งบ้านห้วยหอมบ้านห้วยหอมนะอันนี้เป็นอาหารเสริมโคลาเรนพาสบำรุงสายตาสายตาสั้นสายตายาวต่อเนื้อต่อกระจกวุ่นในตามันเสื่อมมอบให้ทั้งอาหารเสริมบำรุงสายตาโคลาเรนพาสของโรงเรียนพาวนะต่อไปแล้วแม่นเอื้อยน้อยนะเอื้อยน้อยบุญทันนะทั้งแขวงเสียงขวงสาขาพูนสวรรค์เด้อจัดประเภทอาหารเสริมให้เพิ่นแล้วแม่นโมตินาผักขาวทองสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงเครื่องจัดส่งให้แม่เด้อท่านต่อไปแขวงอุดมไซสาขาเมืองแบงพุ่นเนอะมีรายการเฮาสาขาแบงหลวงเนาะเมืองแบงพอทุยประเภทอาหารเสริมบำรุงสายตาโคลาเรนพาสท่านต่อไปแม่นแม่พิมมาลัยแขวงหัวพันนะสาขาบ้านธาตุเมืองอยู่ตลาดนะตลาดโพไซเด้อทั้งนี้แขวงหัวพันประเภทอาหารเสริมโคลาเรนพาสบำรุงสายตาเครื่องจัดส่งให้แล้วเนาะท่านต่อไปละแมนบ่ประสงค์ออกนามนะที่เป็นพ่อผู้พ่อผู้เจ้านะพ่อผู้เด้ออันนี้มันลัก8ทั้งหาดทรายขาวเมืองหาดทรายฟองประเภทอาหารเสริมบำรุงสายตาโคลาเรนพาสนะและท่านสุดท้ายแมนท่านนางไพบูลนะสาขานาคอยสาวเนาะอันนี้เป็นแขวงสารวันเดอร์จัดส่งประเภทอาหารเสริมฟิกเซซี่นะดีท็อกลำไส้ประเภทพวกทายยากเนาะอันนี้ก็ถือว่าเพิ่นสนใจเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมดีท็อกลำไส้ก็ดีเนาะมีรายการเฮาพักส่วนใดที่ว่าทายยากเอาง่ายๆก็คือลำไส้มีปัญหาเนาะการขับทายยากทายแล้วก็เป็นก้อนแข็งๆทายยากทายฟืดทายบ่สะดวกขับถ่ายบ่ดีมันผิดธรรมชาติเอ๊ะมีรายการเฮาเนาะมันต้องมันมือต่อมือนะนี่มัน2มือ3มือแล้วบ่ออกมันบ่แม่นมันเฮ็ดให้ร่างกายเฮาบ่แข็งแรงนะเป็นการกักเก็บสารพิษในร่างกายมาลองเบิ่งเด้อมีรายการประเภทฟิกเซซี่ดีท็อกลำไส้ช่วยให้ลำไส้ใหญ่มีการบีบหัดของเสียออกได้ดีลำไส้น้อยกระดูดซึมสารอาหารได้ดีผ่านกระบวนการต่างๆหลังจากใส่สะอาดลำไส้ดีแล้วขับล่างบรรดาพวกคราบไขมันสิ่งสกปรกเนี่ยในลำไส้ออกเบิดดีเฮ็ดให้ลำไส้พวกเฮาก็มีการพัฒนาการดีขึ้นในการเฮ็ดเวียกอย่างเต็มห้อยนะทุกระบบสารอาหารที่กินเข้าไปก็ถือว่าดูดซึมเข้าเส้นเลือดได้ดีบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของกระเพาะแดลำไส้บ่ดีได้กินเผ็ดกินเค็มหยังก็บ่ได้เนาะแถมยังบ่นำยังเป็นฤทธิ์สีดวงอีกน้ำทายก็ยากอันหลายๆแนวดอกก็มันเกิดขึ้นบางท่านก็มีท้องใหญ่น้ำหนักหลายกินหลายเนาะบางท่านก็กินน้อยแต่ว่าอาการต่างๆนี่ก็มักเจ็บท้องบางทีก็มันจะมีแบคทีเรียในลำไส้เนาะกินใส่ก็เจ็บท้องเจ็บไส้เป็นประจำเป็นอาจินมันมีอีหยังในลำไส้หั่น บ่ได้มันต้องได้ขับล่างสารพิษออกจากลำไส้ให้ใส่สะอาดแด่เพื่อมันเป็นผลดีในอนาคตเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่จะมันจะเกิดขึ้นนี่เฮาบ่เห็นนะก็เป็นภูมิคุ้มกันให้แก้สิ่งปัญหาต่างๆว่าจะเป็นเรื่องของการอักเสบการเกิดเนื้องอกการอักเสบเป็นติ่งเป็นหยังเนาะพุ่นแหละถึงตลอดไปถึงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่พุ่นแหละก็เป็นการป้องกันไว้เฮาก็บ่ได้พึงปรารถนาอยากให้มันเป็นดอกมีรายการแต่ว่าเฮาการดีท็อกซ์ลำไส้มันดีอยู่แล้วนะมันดีอยู่แล้วเพราะว่าร่างกายเฮามันกินไปทุกเรื่องเด้มันก็มีการกักเก็บสิ่งของเสียอยู่ในลำไส้นะมันมีความยาว8ถึง9เมตรพุ่นได้ขดโค้งอยู่ในร่างกายเฮาทายยากแดมันไปคอดอยู่ใส่ไปกักอยู่ใส่บ่ได้นะมันต้องได้ผ่านกระบวนการการดื่มประเภทพวกไฟเบอร์อาหารเสริมประเภทหมักไหมผสมใส่นะอันนี้บ่มียาทายได้มีรายการเฮาเด้อสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายแน่นอนรับประกัน 100% เนาะครับหลังจากเอาไปทาแล้วนะบางท่านก็เห็นผลดี1 2 2 2 1กับ2กับไปก็ถือว่าลำไส้เริ่มมีการขับถ่ายดีๆอันนี้ก็ถือว่าเฮ็ดให้ผิวพรรณผุดพองขึ้นนะเกี่ยวกับเรื่องของการดีท็อกลำไส้ประเภทฟิกเซซี่มีจำหน่ายและมีรายการเฮาเด้อบ่ได้แพงดอกเนาะประเภทสองสงสนามกินง่ายนี่พ่อแม่เฮาอยู่บ้านได้ฟังแล้วอยากได้เบอร์โทรศัพท์บ่เอาเลยเบอร์ที่เบอร์020-9829-4228เด้อ9829-4228โทรสั่งเลยเด้อสั่งในสมมุติที่โคซกจัดจะได้ราคาพิเศษให้เนาะและของตอนของแถมบอกประนำในสมมุติที่2พวกเฮานี่จะบ่ได้ออนไลน์หน้าใหม่เพราะเวลาใกล้จะเบิดแล้วยกบ่ว่าว่ากับผู้อุปถัมภ์รายการอีก1ท่านก็คือฮานปิงแบ้ซอนิยมมันเด้อก็ไปเอิ้นใส่เอิ้นหาไปบริการหรือว่าไปอุดหนุนเพิ่นเนาะเป็นฮานอาหารซอนิยมเกี่ยวกับเมนูเรื่องของแบ้แซ่บๆแล้วก็อาหารตามสั่งอีกหลากหลายไว้คอยบริการสถานที่กว้างขวางนะบ่อนจอดรถที่สบายแล้วก็การบริการไว้คอยห้องหับให้ทานประทับใจแน่นอนนอกกับฮานอาหารซอนิยมหรือว่าฮานปิงแบ้ซอนิยมทั้ง6สาขาเลยในปัจจุบันนี้ก็พอพันสอบถามก่อนถ้าว่าจะไปเป็นหมู่คณะหลายๆคนจะไปซุ้มแซวกันจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์เพราะว่ามีเครื่องเสียงพร้อมมีดนตรีเสพในยามค่ำคืนได้เนาะก็โทรไปหาเพิ่นที่020-7734-8824เด้อ7734-8824นี่เป็นเบอร์ประธานใหญ่เพิ่นน่าก็กดไปหาเพิ่นได้เรียกว่าจะจองโต๊ะจองตั้งจองเมนูอาหารประเภทใดก็ว่ากันไปลมพลดเด้อนั่นก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการพอในปัจจุบันนี้นั่งคิดกับดาวเพลงนี้ขอมาแล้วดนเติบนะแล้วก็ตามอีกหนึ่งบทเพลงเป็นบทเพลงของน้องปะผัวแล้วอันนี้ให้แกทั้งอันอีเมลภายในตาลสองบทเพลงมันมวนกระจับ

น้องป้าผัวแล้วมาเอาเด้อแม่ไพนาตาลมาไปเอาเพิ่นเด้อป้าแล้วผัวยามนี่อ่ะก็โชคดีเนาะที่เป็นโสด

าไม่แล้วว่ายังติแม่ไผก็ได้สร้างสรรค์บรรยากาศด้วยบทเพลงหลากหลายหน้าลายสไตล์ลายรูปแบบตามคำขอจากเพื่อนมิตรแฟนรายการทางโซเชียลทาง Facebook ทางเพจทั้งอยู่เฮือนอยู่ศาลฟังด้วยวิทยุกระทักทายเข้ามาทางหน้าไม้และหลังไม้ขอบใจภาคส่วนที่สั่งซื้ออาหารเสริมเด้อเขาให้ความสุขสุขดีสุขภาพแข็งแรงเนาะได้กินอาหารเสริมของโรงฤทธิ์พวกเฮาแล้วก็ขอให้ลดพรมันอาการต่างๆในร่างกายให้ลดลงแล้วก็หายดีไหลไปตามอันเก่าเอาแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามาเนาะกระเทือพบพันสอบถามได้เด้ออาหารเสริมแต่ละประเภทเนาะทั้งเครื่องสำอางน้ำเครื่องใส้ของสอยต่างๆอยากได้หยังก็ว่าโอล้มกันได้ของต้อนของฝากก็สิบวกไปให้อยู่ดอกเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้าในที่ทางซื้ออาหารเสริมตามปริมาณของสินค้าที่สั่งซื้อ1กล่อง2กล่อง3กล่องขึ้นไปก็จัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเช่นเดียวกันเด้อและก็ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการโดยเฉพาะแมนทางบริษัทลองลิสการค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งปัจจุบันนี้บริการผ่าตัดให้ฟรีเด้อมีรายการเฮาผ่าตัดตาต่อเนื้อต่อกระจกต่อหินต่อลมมันผ่าให้ฟรีเสียเงินแต่ได้ซื้อเลนส์แก้วตากับซื้อยาเท่านั้นดอกนะขอบใจห้านปิ้งแบ้ซอยนิยมปิ้งแบ้แซ่บๆต้องซอยนิยมปิ้งแบ้ขอบใจห้านเท่าผัดโมบายฟูนอยู่ที่หนองแมงดาเมืองไซแข็งอุดมไซขอบใจท่าอาห้านนางพิมพ์สอนอยู่ที่หนองแมงดาเมืองไซแข็งอุดมไซขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำโซกขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพ่อบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านทราดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ขอบใจนาเอฟซีแฟนรายการทุกภาคส่วนที่ติดตามรายการทั้งระบบอินเทอร์เน็ตทั้งฟังด้วยความถี่ห้อยสามก็ฝากติดตามรายการเป็นประจำนะตั้งแต่9โมงจนถึง11โมงแต่ว่าโฆษกจะแจ้งให้นะบางเทือช่วงระยะ9โมง50โมงนี่รายการของโฆษกเบาไทยจะย้ายไปอยู่ที่10โมง51โมงเด้อตอน9โมง50โมงนี่สิบ่ทันได้จัดจะย้ายเวลาไปที่10 51พุ่นเด้อมีรายการเฮาก็แจ้งกันไว้นะเพื่อนมิตรแฟนรายการท่านได้สะดวกบึงสะดวกสมยามใดก็ก็แจ้งกันไว้นะบางท่านก็สิติดตามรายการเป็นประจำบางท่านก็บ่ได้ติดตามก็บ่เป็นหยังแต่นี่ก็สิเอ่ยไว้ให้เป็นล่วงหน้าไว้ให้สู่ฟังเนาะเวลาเบิดแล้วล่ะมิตรรายการเหลือเพียงแต่8 9นาทีนาจิมอบอีก2บทเพลงให้ปิดท้ายรายการเพลงทําอิดได้แม่นตามหาสายแนนเอาให้แก่ผู้บ่าวพูนทั้งบ้านดงควยทั้งอ้ายท้องดําเนาะดําก็ดําเล็กไหลดําเหมือนถ่านไฟราคาตั้งหลายล้านหันใดบ่แม่นว่าดำขี้ละดำมีราคาว่าซั่นอันนั้นมันดำดงควยบางท่านนี่ก็ดำทั้งอันนั้นทั้งสังทองก็มีดำทั้งอุดมไซก็มีเมื่อก่อนก็เป็นบ่าวดำบ่าวดำอ้ายดำอายุประมาณ40ปานี่ก็เอิ้นอ้ายดำอายุ70ปาก็เอิ้นตู้ดำตู้ดำว่าซั่นได้ขอให้ความสุขสุขดีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจเบิดสุภูสุคนเนาะวันนี้ขอบใจท่านสมสะอาดคุ้มเครื่องเสียงและปล่อยเพลงเป็นประจำอยู่กับน้องสายเพิ่นแล้วก็ขอบใจทั้งอนามิตรรายการที่สั่งซื้ออาหารเสริมอยู่ทั้งฝั่งขวาเนาะทั้งบ่าวสุขีสินค้าส่งผ่านขนส่งไปทั้งไทยก็ได้เด้อมีรายการเฮาเด้อก็สั่งกันเนาะแล้วก็เพลงสุดท้ายเป็นเพลงอาหารปิ้งแม่หันนะเพลงประจำเด้อมื้อนี้โคศกเบาไทยจะได้อำลาพาจากผู้ลุงแม่ป้าเอาอาผู้นอนฟังและก็นั่งฟังนะฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมอากาศดีๆรักษาสุขภาพการไปกันมากันสัญจรไกลมีสติเพื่อความปลอดภัยสุขภาพของเฮาและทรัพย์สินมื้ออื่นพบกันใหม่แล้วมีขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง
2: กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมร่วมกับองค์การแรงงานสากลหรือไอโลภายใต้การสนับสนุนทุนและวิสาการจากรัฐบาลแคนาดาจัดกองประชุมเปิกสหฤทางยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อป้องกันและลึบล่างการนำใช้แรงงานเด็กและส่งเสริมเวียกงานที่มีคุณค่าสำหรับวัยหนุ่มอยู่ในลาวระยะปี2026หา2035และวิสัยทัศน์ฮอดปี2040กองประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่19หาวันที่20พฤษภาคมนี้ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ให้เกียรติเป็นประธานร่วมโดยท่านคำผัดโอลาซีหัวหน้ากรมคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมท่านเวียงประสิทธิ์ทิพสุดาผู้ประสานงานองค์การไอโลประจำลาวผู้เสี่ยวซานผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนเกี่ยวข้องพร้อมด้วยคณะวิสาการเข้าร่วมในกองประชุมครั้งนี้ท่านคำผัดออนละสีมีคำเห็นเน้นหนักถึงความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบของรัฐบาลลาวในการเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลเพื่อแก้ไขและลึบล่างปัญหาแรงงานเด็กให้หมดไปจากสังคมลาวอย่างยืนยงพร้อมทางสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและปรับปรุงการประสานงานให้มีประสิทธิผลกว่าเก่าในกองประชุมได้นำเสนอและเพิกสหารือร่วมกันในหลายประเด็นสำคัญเป็นต้นการนำเสนอบททบทวนการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานแห่งชาติในระยะผ่านมาเลโคสังเกตคงคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการนำใช้สนธิสัญญาเลโคแนะนำของการไอโลคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อความก้าวหน้าของแม่หญิงแม่และเด็กได้นำเสนอทางแผนดำเนินงานแห่งชาติสำหรับการป้องกันและลึบล่างการฆ่ามนุษย์รูปแบบให้แห่งที่สุดอยู่ในกลุ่มเด็กน้อยอายุ5ปีเทื่อที่3คือแต่ปี2026หา2030ผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันระดมความคิดประกอบความเห็นใส่ทางยุทธศาสตร์แห่งชาติเพื่อป้องกันและลึบล่างการนำใช้แรงงานเด็กโดยเน้นใส่เนื่องในบทวิจัยในแต่ละคงเขตเพื่อรับประกันให้ยุทธศาสตร์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์สอดคล้องกับกฎหมายภายในสนธิสัญญาสากลและสภาพความเป็นจริงที่สามารถนำไปจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดผลเป็นจริงได้ในระยะยาวกองประชุมครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายสำคัญในการร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลองค์การสากลและผู้สนับสนุนทุนเพื่อร่วมกันสร้างแผนยุทธศาสตร์ที่มีความหัดกลุ่มในใส่ปกป้องเด็กน้อยลาวให้พ้นจากการคุณทิศแห่งงานพร้อมทั้งสร้างอนาคตที่ดีและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้มีความเข้มแข็งในอนาคต
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
3: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวธุรกรมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวธุรกรมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวธุรกรม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวธุรกรมธุรกรมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
5: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
4: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางสนิทใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆหากเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได้
6: การล่าและฆ่าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสากลขนาดนี้เวลา 11:00 น.ตอนนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเฮียงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 567 กิโลเฮิรตซ์

สบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการทีหักแพงทุกท่านสบายดีบรรยากาศเที่ยงวันศุกร์สำหรับมื้อนี้พบพอกันกับโคสุปี้หับนาทีดำเนินรายการวันศุกร์ที่22เดือนพฤษภาปี2026ขอสบายดีมิตรรายการทางระบบ FM 103.7 MHz ระบบ AM คลื่นกลาง567 GHz และก็ขอสบายดีมิตรรายการที่ฟังอยู่ผ่านทางระบบออนไลน์พร้อมเนาะสบายดีเด้อสบายดีหมดทุกคนเลยเนาะเข้ามาติดตามกันแล้วหรือยังฮอตโมงฮอตเวลากันแล้วเนาะก็คือพบพ้อกันที่ FM 103.7 MHz และระบบ AM คลื่นกลาง567 GHz ส่วนว่าทางออนไลน์พวกเฮาเนาะก็คือยังสามารถรับฟังได้เด้อทางออนไลน์นี่ก็มีทาง Facebook มีทางเว็บไซต์มีทางแอปพลิเคชันเนาะทุกท่านเนาะสามารถที่จะรับฟังได้เลยสำหรับท่านใดที่ว่าติดตามกันอยู่เนาะโป้งว่ายื้อใส่กันแดผลการรับฟังระยะนี้รู้สึกว่าทางออนไลน์เฮาแจ้งดี FM AM แจ้งดีแต่ว่ามาบางเขตเนาะบางเขตอาจจะฟังบ่ได้ย้อนว่าเครือข่ายส่งต่อฉะนั้นหลายๆช่องทางทุกคนสามารถเลือกรับฟังได้เด้อช่องทางใดนึงบ่ได้ก็ไปฟังอีกช่องทางนึงเนาะทุกท่านเนาะสำหรับมื้อนี้รายการเพลงก่อนเที่ยงก็อยู่กับมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่าน 11:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.โคศกบีเมื่อวานนี้บางเพลงเปิดบ่ทันต้องขออภัยมิตรรายการเด้อมื้อนี้วันศุกร์แล้วสิพยายามให้ทุกคนได้รับฟังเพลงอ้าวหลายกันแดเนาะทุกท่านเนาะคือจะเน้นศิลปินหญิงศิลปินชายสู่ทุกท่านได้รับฟังคือเก่าสำหรับบรรยากาศเที่ยงวันศุกร์นี้หวังว่าจะเป็นวงเวลาที่ทุกคนพากันก้าเกียมรับประทานอ่านเที่ยงให้ถูกต้องตามวงเวลาคาบข่าวเที่ยงก็เป็นอีกหนึ่งคาบข่าวที่สำคัญเพราะฉะนั้นแล้วบ่อยากจะให้ทุกคนขาดคาบข่าวใดหนึ่งไปเนาะอยากให้ทุกคนกินข้าวให้ถูกต้องตามวงตามเวลาเพื่อหยังเว้าเรื่องสุขภาพในปัจจุบันนี้ส่วนหลายแล้วผู้ที่ว่าเฮ็ดเวียกงานตามห้องละห้องการจะมีปัญหาเรื่องของกระเพาะอาหารบางคนล้ามไปฮอดลำไส้ย้อนว่าอย่างย้อนว่าการกินข้าวบ่ถึกตามโมงเวลานี่แหละบางเทื่อข้าวเช้านี่นะไปกินตอนสวยข้าวสวยไปกินตอนบ่ายข้าวแลงสมมติไปกินดึกๆบางเทื่อก็ผัดบ่กินกินแน่บ่กินแน่บางเทื่อเคยกินเที่ยง 11:00 น. 12:00 น.บางเทื่อไปกินพุ่นบ่าย 2:00 น. บ่าย 3:00 น.โอ้ยดันผู้ฟังบางเทื่อบ่กินเลยข้าวแลงกินบาดเดียวอันนี้นะมันเป็นแบบนี้ปลาแบบซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้หลายฝ่าหลายปีมีปัญหาเรื่องของกระเพาะอาหารเรื่องของระบบการย่อยบางคนล้ำเป็นฮอดล้ำไส้อันนี้เป็นห่วงต่อสุขภาพของทุกท่านอีหลีเด้อฉะนั้นอย่าลืมฮอดย้ำกินแล้วก็ซอกหาแนวอยู่นกินเนาะทุกท่านเนาะสำหรับเพลงมื้อนี้เนาะจะเปิดให้มิตรรายการได้รับฟังน้ำกันก็มีเพลง6:00 น.ครึ่งคุ้นๆกันอยู่เพลงนี้ก็คือ6:00 น.ครึ่งแต่มื้อนี้บ่แม่นเสียงห้องของอาจารย์คำพูเด้อมื้อนี้เปิดเป็นเสียงห้องของอาจารย์คำพันธ์และก็ฝากให้มิตรรายการได้รับฟังน้ำกันเติมอีก1เพลงก็คือหักผัวคือเก่าเสียงห้องของศิลปินค้ำใสไซยวงเป็นจังใดไปฟังน้ำกัน

0: ือบ3ปีแล้วที่สัมพันธ์ยังคิดกินแหนงแข็งใจกับเหตุการณ์เก่าๆที่เราบ่สามารถลืมมันลงได้จักเทื่อ
1: สบายดีสัมพันธ์เสียวเป็นแนวใดบ่เห็นกันดนละสุขภาพตัวดีขึ้นหลายแล้วแม่นบ
0: ่เอ้ดีขึ้นหลายแล้วขอบใจเสียวที่มายาม
1: เฮาคิดเห็นอุบัติเหตุปีนั้นกับตัวเฮายังจื้อบ่ลืมเฮาล่ะคิดสั่งเสียวแก้วหั่นเด้เนาะบังคับตัวดื่มหลายโพดสุดท้ายเมาแล้วล่ะเกิดอุบัติเหตุ
0: บ่ต้องไปโทษมันดอกเสียวเอ้ยโทษโตเฮาเองนี่แหละบ่ฮู้จักหักตัวเองเสือคิดได้ขาก็คาดไปเบื้องหนึ่งแล้วแต่เฮาก็ยังโชคดีอยู่ที่ทางสู่เลือดแห่งชาติสามารถตอบสนองเลือดช่วยชีวิตเฮาได้ทันเวลาได
1: ้
0: โอ้ยสันป่านนี้คือสิไปเป็นผีแล้ว
1: แม่นความตัวละเสี่ยวเลือด10ถุงใส่โตหมายความว่า10คนบริจาคในนั้นก็แม่นเฮานี้ผู้หนึ่งบริจาคช่วยโตได้และเฮาเองจะบริจาคเลือดเรื่อยๆตามกำหนดเวลาเพื่อช่วยคนเจ็บได้เสี่ยว
0: สมเสยโตเด้อเสี่ยวเด้อ
1: ขอบใจขอบใจเสี่ยว
0: มันมายามเฮาแ
1: ด้ได้
2: มีเลือดหน่อยช่วยคนได้หน่อยมีเลือดหลายช่วยคนได้หลายบ่มีเลือดคนเจ็บอาจเสียชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันเลือดแห่งชาติ

พามิดรายการกลับมาอยู่น้ำกันกับรายการเพลงก่อนเที่ยงให้ทุกคนได้รับฟังน้ำกันมวนซืนมวนซืนน้องถึกใจบางท่านน้องบางท่านบ่ถึกใจมีเพลงไหนที่ถึกใจกันแนะนำมาจักหน่อยเปิดให้เด้อตามคำขอเด้อทุกท่านเด้อคอยเปิดไปน้องบางมือบ่ถึกใจเฮาก็ถึกใจเพิ่นบ่ถึกใจเพิ่นก็ถึกใจเฮาสลับซับเปลี่ยนกันแดเวลา1ชั่วโมงของทางรายการท่านผู้ฟังโคซกบี้ขอฝากเตือนอีกแน่ทุกๆท่านระยะนี้บุญบั้งไฟนาบางบ้านเพิ่นกะกล้าเกี่ยมบ่ทันเพิ่นกะว่าปีนี้บ่จัดแหละเลื่อนเป็นปีต่อไปแต่ว่าบางบ้านจัดทันกะจัดนอบุญบั้งไฟนี่บุญเดือน6ขอฟ้าขอฝนเป็นฮิตของประเพณีเฮาสืบทอดปฏิบัติกันมาแต่ปู่แต่ย่าแต่บุหันนาการแต่ว่ามาสังเกตในปัจจุบันนี้นะท่านผู้ฟังเนาะก็คืออยากจะให้ผู้ที่ไปเที่ยวไปชมไปลิ้นงานบุญบั้งไฟนี่นะรับประกันได้ความสงบความปลอดภัยเป็นต้นกะแมนแน่นอนบุญบั้งไฟเฮาเป็นบุญมวนซื่นเนาะเข้าบ้านใดเฮือนใดเพิ่นก็รับกะต้อนเครื่องดื่มมาอาหารการกินมาดื่มกันเนาะสังสรรค์มวนซื่นแล้วหลีกเลี่ยงแท้ๆเนาะวัยรุ่นวัยหนุ่มหรือวัยใดก็แล้วแต่การอาละวาดตีกันบางเทื่อนี้นะเฮากินอยู่เฮือนหมู่เฮือนครูเฮือนพี่น้องมวนซื่นเมาแล้วไปต่อกันลำวงข้างบั้งไฟว่าซั่นเด้เนาะไปแล้วก็แม่นอารมณ์หุนแฮงเกิดอาละวาดตีกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคนหลีกเลี่ยงเด้ออีกอย่างนึงบางคนเพิ่นไปลงพนันกันจุดบั้งไฟเนาะบางเทื่อก็โอ้ยเกิดความบ่พอใจโมโหโทโสก็อาละวาดตีกันอีกอันนี้ขอให้หลีกเลี่ยงแท้ๆเนาะรวมถึงผู้ใดที่ว่าอาจจะไปลิ้นไปมวนบอนคนหลายๆทรัพย์สินมีค่าก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังใส่แขนใส่คอคำเส้นใหญ่ๆหะนะเนาะจักหน่อยเมาแล้วโอ้ยใส่แขนข่อยจักไปใส่ใส่คอข่อยจักไปตกเหี้ยอยู่สายอันนี้ก็เสียดายทุกท่านระมัดระวังกันไว้อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดบ่ได้ฝากเตือนเรื่องของความปลอดภัยเวลาที่เฮาจะไปเบิ่งบั้งไฟเนาะรับประกันบ่ได้ได้ว่าทุกบั้งที่เอามาจุดจะปลอดภัย 100% เนาะปลอดภัย 100% ก็ดีแต่ว่าสมมุติว่ามันบ่เป็นแบบที่เฮาคิดแบบที่เฮาคาดไว้เด้ฉะนั้นเฮาต้องได้ระมัดระวังตัวเองก่อนอย่าสุไปอยู่ใกล้ข้างบั้งไฟหลายเนาะหลีกเลี่ยงบั้งไฟแตกบั้งไฟสุบางเทื่อจุดไปแล้วเจิดกลับลงมาเนาะโค้งกลับลงมาใส่ทั้งคนอยู่แถวข้างบังไฟอีกอันนี้เนาะก็ให้ระมัดระวังกันเด้อเรื่องของความปลอดภัยก็ขอฝากไว้ขอให้เป็นงานบุญประเพณีที่ม่วนๆปราศจากเรื่องบ่ดีปราศจากการเกิดอุบัติเหตุขอฟ้าขอฝนจากพญาแถนไปแล้วก็ขอให้ได้น้ำฟ้าน้ำฝนมาใส่การผลิตให้พืชผักงอกงามปราศจากศัตรูพืชนะทุกท่านเนาะฝนบ่หน่อยเกินไปบ่หลายเกินไปขอให้พอดีพอดีเอาอันนี้ก็ฝากไว้ตอนนี้ขอซกบี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศให้มูฟังฟังตื่มกันอีก2เพลงเนาะ

0: มวนซื่นอ่อนซ้อนน้ำก่อนล้ำและเสียงเพลงในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: พาทุกๆท่านกลับมาอยู่น้ำกันในรายการเพลงก่อนเที่ยงกับฟังให้ทุกคนได้หับฟังม้วนซื่นเนาะสำลันใจกันให้ทุกท่านฟังเพลงม้วนๆกินข้าวแซ่บๆนอจากทางรายการพวกเขาเป็นมงเวลาของการกินข้าวเที่ยงมื้อนี้นอหลายคนมื้อวันศุกร์แล้วนออาจจะพากันสั่งสรรค์บ่หลังจากเลิกเวียกเลิกงานหรือว่าเฮ็ดกิจกรรมอื่นเช่นว่าไปเล่นกีฬาแล้วคอยเมื่อบ้านเมื่อเฮือนเพื่อสุขภาพจังซี่นอก็แล้วแต่แต่ละคนเลยวางแผนกันเอานอบางคนนี่ก็ตื่นแต่เช้าได้ในการออกกำลังกายออกกำลังกายน้อยนึงแล้วก็มากินข้าวเช้ากินข้าวเช้าแล้วก็เตรียมตัวไปเวียกไปงานและโดยเฉพาะระยะนี้น้องๆก็เก็บเสียงภาคเรียน2แล้วเด้อว่าซันเดย์อุ๊ยก็อวยพรแล้วแหละให้เสียงให้ได้ให้ผ่านภาคเรียนที่2เป็นภาคเรียนที่สำคัญโดยเฉพาะแล้วน้องๆม.4 น้องๆม.7เนาะก็ขอให้ตั้งใจแท้ๆเลยเนาะเตรียมตัวกันให้ดีสมัยโคศกบีนี่แม่นคันม.ต้นและแม่นม.3คันม.ปลายและแม่นม.6โคศกบีบ่ได้เรียนม.7เนาะเดี๋ยวนี้น้องๆมีฮอดม.7เด้ก็บ่ว่าจะเป็นสอบเสียงหยังขอให้ทุกคนเต็มที่เนาะให้เต็มที่หลายขึ้นกว่ามื้อผ่านๆมาบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮาตั้งใจอยู่แล้วเฮาตั้งใจเรียนทุกมื้อแต่ว่ามื้อเสียงนี้ขอให้เต็มที่ที่สุดเลยเด้อทุกคนเด้อขอให้ทุกคนเสียงได้เสียงผ่านเนาะเป็นกำลังใจให้น้องๆระยะนี้นำขอฝากเพลง2เพลงเป็นกำลังใจให้หมดทุกคน

0: อ้าวเป็นจังได๋มาจังได๋น้อคือพากันมาฮอดบ้านฮอดเมืองเฮาพี่มีเวียกงานหยังบ
1: ่พวกเฮาคิดว่าจะมาทอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ํานําอํานาจการปกครองบ้านเฮานี่แล้วได้ข่าวว่าประสบผลสําเร็จเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในบ้านดีขึ้น
0: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังบ้านของพวกเขาได้ประกาศสร้างตั้งให้มีวังสงวนขึ้นในระยะ2-3ปีมานี้ปรากฏว่าสัตว์น้ำทุกชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายเฮ็ดให้แม่น้ำลำเซห้วยห้องคลองบึงต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นย้อนมีบอนแพพันแล้วกระจายไปเขตอื่นประชาชนเฮาก็สามารถซอกอยู่หากินได
2: ้โอ้ดีเนาะการสร้างวังสงวนของบ้านนี้เฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินคันสั้นทางบ้านพวกเฮามีการรักษาและคุ้มครองวังสงวนคือแนวใดล่ะ
0: ก็แมนประชาชนมดทุกคนอยู่ภายในบ้านนี่แล้วเป็นเจ้าการปกปักรักษาด้วยการวางข้อกำหนดกฎระเบียบของบ้านขึ้นห้ามบ่ให้มีการหาปลาในขอบเขตวังสงวนถ้าผู้ใดฝ่าฝืนแม่นถูกปรับไหมและลงโทษ
1: คันสั้นพวกเฮาก็จะนำเอาบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นของพวกเฮาเพื่ออนุรักษ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดให้มีการเกิดแม่แพร่ลูกแล้วกระจายไปสู่บวกน้ำวังปลาในเขตอื่นให้หลายขึ้น
2: แม่นแล้วถ้าธรรมชาติสายน้ำลำเซมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนชาวบ้านพวกเฮามีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นได
3: ้สัตว์น้ำมีค่าสัตว์ป่ามีคุณอย่าให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์จงช่วยกันปกปักรักษา

เซินเทียวงานบุญคาเฟ่และซาบ้านเฮาประจำปี2016ในวันที่22หาวันที่24พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์การค้าพักสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์จัดโดยกรมปลูกฝังและโครงการกรีนคลับมาหวมซิมซาและคาเฟ่ลาวแซ่บๆฟรีแบบบ่เสียค่าพบกับห้านวางแสดงกว่า40ห้านเรียนรู้การทรงซากับเซียวซานระดับสากลจากฝรั่งและมวลซืนกับกิจกรรมครอบครัวมีทั้งเกมแจกของรางวัลและมุมแต้มรูปสำหรับเด็กน้อยพิเศษขอเชิญสวนทรงวิดีโอสั้นเข้าประกวดสิงรางวัลใหญ่รวมมูลค่า18ล้านกีบปิดหับสมัครวันที่23พฤษภาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Page Green Cup Project แล้วพบกันในวันที่22หาวันที่24พฤษภาคมนี้ที่พักสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์มาร่วมกันสร้างอนาคตที่ยืนยงให้กาเฟ่และซาลาวน้ำกันเด้อ

0: หากัน
1: กลับมาอยู่น้ำกันท่านผู้ฟังกับรายการเพลงก่อนเที่ยงเนาะสำหรับมื้อนี้ก็คือขอบใจมิตรรายการทุกคนเลยที่ว่าฟังน้ำกันแล้วก็อยู่น้ำกันตั้งแต่ต้นมาจนฮอดท้ายเนาะขอบใจทุกคนเนาะที่มื้อวันศุกร์นี้ยังหมุนคลื่นวิทยุเนาะมาหับฟังแล้วก็อยู่น้ำกันบ่ว่าจะเป็นทางระบบ FM แน่และก็ระบบ AM แน่สำหรับมิตรรายการที่ฟังรายการเนาะโฆษกปีขอถือโอกาสนี้เนาะแจ้งให้มิตรรายการทุกท่านได้รับทราบกันเลยเนาะว่าเมื่อวันอาทิตย์นะท่านผู้ฟังประมาณ 13:00 น 15:00 นเนาะทางระบบ FM AM ทุกคลื่นเลยของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเนาะก็คือจะได้ปิดสถานีเนาะปิดการกระจายเสียงเพื่อว่าทางหน่วยงานเทคนิคเนาะเพิ่นจะได้มีการปรับปรุงระบบเทคนิคการออกอากาศขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นทามิดและการมูลขึ้นมาในระหว่าง 13:00 น ถึง 15:00 นวิทยุมิดบ่มีเสียงมูลไปขึ้นใดวิทยุแห่งชาติกับบ่ได้ยินเสียงในช่วงเวลานี้เนาะก็คือต้องขออภัยมิดและการบ่ต้องตกใจเนาะทุกท่านเนาะหลังจากซ่อมแปลงเรียบร้อยแล้วก็คือจะกลับมาออกอากาศก็จะมากระจายเสียงเป็นปกติมิแต่ว่าบางรายการที่มิดรายการอาจจะอยากติดตามในช่วงเวลานั้นอาจจะฟังบ่ได้เด้อบ่ว่าจะเป็นทางวิทยุ FM AM หรือว่าทางออนไลน์เนาะอันนี้ก็คือขอแจ้งมิดรายการท่านผู้ฟังได้รับทราบน้ำกันเลยเนาะและสำหรับเวลานาทีตอนนี้เนาะฮอดตอนท้ายของทางรายการแล้วขอบใจทุกท่านหลายๆเนาะที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงสำหรับมื้อนี้ก็คือจะลามิดรายการทุกท่านไปกับเพลงปิดท้ายรายการ2เพลงเนาะและกะจะมีอานาเซินชวนทุกท่านเนาะไปงานบุญกาแฟนำเด้อทุกท่านเด้อสำหรับมื้อนี้ก็ต้องขอบใจทุกท่านที่ว่าอยู่น้ำกันเนาะขอจากลาทุกท่านไปก่อนแล้วสบายดี
2: เซินเที่ยวงานบุญกาแฟและซาบ้านเฮาประจำปี2016ในวันที่22หาวันที่24พฤษภานี้ที่ศูนย์การค้าพักสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์จัดโดยกรมปลูกฝังและโครงการกรีนคลับมาหวมซิมซาและกาแฟลาวแซ่บๆฟรีแบบบ่เสียค่าพบกับห้านวางแสดงกว่า40ห้านเฮียนฮู้การทรงซากับเสียวซานระดับสากลจากฝรั่งและมวลซืนกับกิจกรรมครอบครัวมีทั้งเกมแจกของรางวัลและมุมแต้มฮูบสำหรับเด็กน้อยพิเศษขอเชิญสวนทรงวิดีโอสั้นเข้าประกวดซิงรางวัลใหญ่รวมมูลค่า18ล้านกีบปิดหับสมัครวันที่23พฤษภานี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Page Green Cup Project แล้วพบกันในวันที่22หาวันที่24พฤษภานี้ที่ภาคสั้นสั้นหนึ่งนครหลวงเวียงจันทน์มาร่วมกันสร้างอนาคตที่ยืนยงให้กาแฟและซาลาวน้ำกันเด้อ

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวญี่ปุ่นหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพอย่างบ่หยุดยั้ง5ปีต่อหน้าคะแนนการโยธาธิการและขนส่งจะหันเป็นทันสมัยในทุกเวียกงานปีนี้รัฐบาลไทยมอบทุนการศึกษาสำหรับปริญญาโทสะสองทุนให้พนักงานรัฐกรลาวเวียดนามและโนวันเซลังสู่ซนนำวงเงินการค่าส่งซนให้บรรลุ3ตื้อดอลลาร์กงโกมีผู้เสียชีวิต116คนจากการติดเชื้อพยาธิอีโบลาและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: กองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารส่วนกลางพรรคสมัยที่12ได้อัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามภายหลังดำเนินมาเป็นเวลา3วันภายใต้การเป็นประธานของสหายทองลุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารส่วนกลางพรรคประธานประเทศตลอดระยะดำเนินกองประชุมบรรดาสหายในคณะบริหารส่วนกลางพรรคได้ยกสูงความรับผิดชอบด้านการเมืองของตนสุ่มใส่คนขั้วและประกอบความเห็นด้วยบรรยากาศฝุดฟื้นมีในเลือกซึ่งกงไปกงมาต่อการนำพาชี้นำของกรมการเมืองและคณะบริหารส่วนกลางพรรคในระยะ6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนเวียกจุดสุ่มใน6เดือนท้ายปี2026การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแผนเงินตาในระยะ6เดือนต้นปี2026รวมทั้งการสรุปเวียกงานก่อสร้าง5ขานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สร้างบรรดาสหายในคณะบริหารส่วนกลางพรรคยังได้มีคำเห็นและเป็นเอกภาพพับห้องเอาด้านหลักการต่อห่างมติของคณะบริหารส่วนกลางพรรคว่าด้วยเวียกงานก่อสร้าง5ขานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สร้างในระยะใหม่ห่างมติของคณะบริหารส่วนกลางพรรคว่าด้วยการต้านสกัดการป้องกันและแก้ไขพยัญชนะอัญญาสิทธิ์สลัดบางหลวงปรากฏการยอดท่อการฟุ่มเฟือยในกงจักการจัดตั้งและสังคมมอบให้คณะรับผิดชอบสืบต่อนำไปปรับปรุงให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์สหายทองลุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารส่วนกลางพรรคประธานประเทศมีคำเห็นซีนำเน้นนักตื่มบางปัญหาเพื่อให้บรรดาสหายในคณะบริหารส่วนกลางพรรคนำไปจัดตั้งพันธกันใหญ่ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงให้กลุ่มการเมืองคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรคสืบต่อซีนำที่ตามสุกยู่บรรดากระทรวงองค์การนครหลวงแขวงพันธกันใหญ่การจัดตั้งปฏิบัติมติกรมประชุมใหญ่ผู้แทนตัวประเทศครั้งที่12ของพรรคก็คือมติคำสั่งนิติกรรมต่างๆที่ส่วนกลางพรรควางออกให้แทบถึงตัวจริงและมีประสิทธิผลสืบต่อซี่นำการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ยังคงค้างให้ตกไปเป็นเก่าๆเป็นต้นปัญหาความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินให้ประกันบ่ให้ขาดเขินน้ำมันเสื้อไฟด้วยมาตรการห้องหับต่างๆคุ้มครองราคาสินค้าค่าคงชีพและอัตราเลขเปลี่ยนสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการยอดท่อในสังคมเป็นต้นปัญหายาเสพติดอาวุธเถื่อนการลักลอบขุดค้นเหธาตุขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆที่ผิดกฎหมายสืบต่อปราบปรามและแก้ไขให้ตกปัญหาสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ปล้นจี้ชิงทรัพย์อุบัติเหตุตามท้องถนนและอื่น
2: ๆสืบต่อเสียนำปรับปรุงกลไกแบบแผนวิธีเหตุเวียกวงกลมจักองคณะรับผิดชอบเหยื่องานก่อสร้างหากทางการเมืองคณะชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้จัดตั้งปฏิบัติเข้าสู่ตัวจริงเราจะใส่ปรับปรุงระบบการเมืองคุ้มครองบริหารขององค์การปกครองท้องถิ่นในแต่ละขันให้นักแน่นเข้มแข็งโดยเฉพาะอยู่ขันหากฐานของรับประกันในป้อส้นได้เข้าถึงการพัฒนาเข้าถึงการบริการของภาครัฐองค์การปกครองบริการรับใส่ประชาชนให้ดีขึ้นมีความลงเรียนและความหวังไว้ทันการให้เป็นหุปธรรมสืบต่อสี่นำการค้นคว้าและเสนอเหยื่องานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้เป็นวาระแห่งชาตินี่ให้รัฐบาลค้นคว้าวางแผนวางบรรดากฎระเบียบออกเพื่อนำไปผ่านสภาแห่งชาติให้สภาแห่งชาติรับรองเอาเพื่อดำเนินการปฏิบัติให้ได้ไวเท่าที่จะไวได้สืบต่อสี่นำการเตรียมดำเนินของประชุมของเหวี่ยงงานบรรดาองค์การของพรรคขันศูนย์กลางซึ่งกรมการเมืองได้สี่นำให้อนุมัติและก็สี่นำไปแล้วสี่นำการค้นคว้าเตรียมเนื้อในของบรรดามติของนักบริหารงานศูนย์กลางพรรคที่จะนำเสนอต่อกองประชุมสมัย ปีสามัญของคณะแรงงานส่วนกลางพรรคในเดือนสิงหาคม2026นี้กรมการเมืองจะได้ชี้นำ6ด้านตามแผน6เดือนท้ายปีและสืบต่อชี้นำการกาเกียมดำเนินของประชุมส่วนกลางครั้งที่4สมัยที่12ในท้ายปีติดพันกับการดำเนินชีวิตการเมืองภายในคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคประจำปี2026โดยลงลึกตีราคาความมาปิดสอบการเมืองในมากผลตัวจริงในการนำพาสีนำเบียงงานของตนอับปิดสอบ
1: เลขาธิการใหญ่คณะบริงานส่วนกลางพรรคประธานประเทศยังเน้นนักถึงความหมายความสำคัญของกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริงานส่วนกลางพรรคสมัยที่12บรรดาหัวข้อที่นำมาปรึกษาหารือและหับห้องเอานี้แม้นปัจจัยสำคัญของการเป็นพรรคกำอำนาจที่มั่นคงมติที่จะออกเพื่อจะตั้งปฏิบัติแมนมติในสายประปุงเปลี่ยนแปลงความเข้มแข็งด้านวิธีการนำพาของพรรคการบริหารของรัฐบาลและการกวดการติดตามของสภาการสร้างกำลังแห่งที่แท้จริงขององค์การจัดตั้งการเมืองสังคมองค์การจัดตั้งมหาชนมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3เป็นแกนสารของการปฏิบัติกองประชุมผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคพร้อมทั้งเรียกร้องให้บรรดาสหายในคณะบริหารส่วนกลางพรรคพร้อมกันเสนอสู่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองตั้งหน้าบุกบืนสู่ส่วนสุ่มทุกสติปัญญาเหื่อแห้งทั้งหมดเข้าในการนำพาซี่นำการจะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคและมติกองประชุมครบคณะครั้งนี้ให้มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมตามระดับคาดหมายที่วางไว
0: ้เมื่อวานนี้ที่พระราชวังอากาศกะฐานท้องสวรรค์ภูมิวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมด้วยภรรยาได้เข้าเยี่ยมคำนับมงกุฎราชกุมารอากิซิโนะแห่งญี่ปุ่นและภรรยาคิโกะในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดงานบุญลาวประจำปี2026ที่นครหลวงโตเกียวในโอกาสนี้ฐานท้องสวรรค์ภูมิวิหารได้แสดงความปิติยินดีที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับมงกุฎราชกุมารอากิซิโนะและภรรยาคิโกะในครั้งนี้และได้นำเอาความยื้อยามถามข่าวอนุอุ่นจากพนธานทองลุ่นศรีสุริตประธานประเทศลาวและภรรยาไปยังสมเด็จเจ้าจักรพรรดินารูริโตะแห่งญี่ปุ่นและพระมเหสีพร้อมทั้งได้ต่างนาให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือที่มีประสิทธิผลต่อลาวอย่างเสมอต้นเสมอปลายได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของลาวโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เวียกงานสาธารณสุขการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกิจกรรมป่าไม้และของเขตอื่นรวมทั้งการจัดส่งเซียวซานและอาสาสมัครญี่ปุ่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวพิเศษเป็นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการเก็บกู้ระเบิดบอทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวมงกุฎราชกุมารอากิซิโนะได้แสดงความยินดีต้อนรับอนุอุ่นต่อการเดินทางเยี่ยมยามและเข้าร่วมพิธีเปิดบุญลาวอยู่ญี่ปุ่นของทานท้องสวรรค์ภูมิหารพร้อมด้วยภรรยาและคณะในครั้งนี้พร้อมทั้งได้อวยพรให้การเยี่ยมยามประสบผลสำเร็จอย่างชุบงามและอวยพรให้สายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมุ่งเสื้อและการร่วมมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศญี่ปุ่นและลาวเจริญงอกงามยิ่งขึ้นลาวและญี่ปุ่นได้สั่งตั้งสายพัวพันการทูตนำการในปี1955ตลอดระยะ7ทศวรรษกว่าผ่านมาสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและญี่ปุ่นได้รับการหัดแน่นและเสริมขยายอย่างบ่หยุดยั้งพิเศษในปี2025ผ่านมาลาวและญี่ปุ่นได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพัวพันทั้งการทูตครบรอบ70ปีและการนำของ2ประเทศลาวและญี่ปุ่นได้เห็นดีเป็นเอกภาพยกระดับสายพัวพันทั้งการทูตจากคู่ร่วมยุทธศาสตร์มาเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านกลายเป็นขีดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์ของการพัวพันร่วมมือลาวญี่ปุ่นเพื่อพร้อมกันสืบต่อสุขยศส่งเสริมการพัวพันร่วมมือของ2ประเทศให้ก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่ในซุ้มปิดต่อหน้าปี2025ผ่านมายังเป็นปีครบรอบ60ปีที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งอาสาสมัครของตนมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวหลายกว่า 1,100 คนได้แสดงเห็นถึงความสามัคคีหักแพงและความสนิทสนมก็คือการแลกเปลี่ยนและการไปมหาสู่ของประชาชน2ชาติลาวญี่ปุ่นอย่างสนิทแน่นอีกด้วยปัจจุบันมีอาสาสมัครญี่ปุ่นหลายกว่า50คนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาว
1: ห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศจัดปาฐกถาวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2ทีทงหังหินแขวงเสียงขวางในวันที่18พฤษภาคมครบ67ปีและวีรกรรมตนคุกยามหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำผักและแนวร้าวหักซาดในวันที่14พฤษภาคมครบ66ปีในวันที่21พฤษภานี้อยู่ห้องประชุมห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศมีทานนางฟองสมุทรอัญลวรรณเลขาคณะผักหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศท่านอินทปัญญาเขียววงพจันทร์ห้องเลขาคณะผักห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศพร้อมด้วยพนักงานคณะกรมสมาชิกผักพนักงานราชการทั่วห้องการสำนักงานประธานประเทศเข้าร่วมรับฟังในพิธีพลโทแสงนวลสัญราชเลขาคณะบริงานผักประธานสภานักหอบเก่าแห่งชาติลาวได้ปาฐกถา2วันประวัติศาสตร์ซึ่งได้ยกให้เห็นสภาพการปิดล้อมของกองพันที่2การพาวงปิดล้อมของกองพันที่2ความหมายความสำคัญและปัจจัยพื้นฐานการพาวงปิดล้อมของกองพันที่2ต่อมาท่านได้ยกให้เห็นสภาพการเคลื่อนไหวปฏิบัติของบรรดาผู้นำผักและแนวร้าวหักซาดในระยะ 1957 ถึง 1959 แผนการตนคุกและการกะเกียมตนคุกพลเค้งของบรรดาผู้นำและสาเหตุการตนคุกจางมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำไปสู่เขตที่มั่นการปฏิบัติอย่างปลอดภัยการจะตั้งปาฐกถาทรงวันประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เพื่อให้บรรดาสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรภายในห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศมีความหอมหู้และเห็นได้ถึงมูลเสื้ออันพิลาอาถานและความมหัศจรรย์สลัดสงสัยของการนำผักเฮาในการต่อสู้กู้ชาติ
0: 5ปีต่อหน้านับแต่2026หา2030คะแนนการโยธาธิการขนส่งจะหันเป็นทันสมัยในทุกเวียกงานโดยเร่งใส่สร้างปรับปรุงและกลไกในการบริหารคุ้มครองรัฐให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงขึ้นในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการขนส่งทั่วประเทศปี2025หา2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการขนส่งระยะ5ปี2026หา2030จัดขึ้นเมื่อบุรุษมานีที่นครหลวงจันทร์ทานลิตาคัทยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการขนส่งให้ฮู้ว่าในตอนหน้าจะสุ่มใส่ปรับปรุงระเบียบการและระบบการคุ้มครองการลงทุนการเงินของรัฐภายในแขนงการให้มีประสิทธิผลและเข้มงวดโดยเฉพาะต้องควบคุมคุ้มครองหนี้สินเพื่อให้หนี้สินค่อยๆลดลง
3: ปรับปรุงระเบียบการและระบบการคุ้มครองลงทุนของรัฐการเงินของรัฐภายในแขนงการให้มีประสิทธิผลและเข้มงวดต่อวินัยการเงินโดยเฉพาะต้องควบคุมคุ้มครองหนี้สินเพื่อให้หนี้สินค่อยๆลดทอนเทื่อละเก่าเคียงคู่กับการกำจัดการลงทุนใหม่โดยเพดานที่บ่เกินรายรับในแต่ละปีแต่ละระยะสร้างบรรดาระเบียบการในการบริหารคุ้มครองไปพร้อมกับการปรับปรุงยกระดับระบบข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการจราจรเอกสารและการสานงานภายในให้กลายเป็นระบบรวมศูนย์ฐานข้อมูลยกสูงประสิทธิภาพในเรื่องงานสถิติของคะแนนยุทธการขนส่งให้เป็นระบบทันสมัยสามารถเก็บกำและผลิตข้อมูลสถิติอย่างมีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและทันเวลาสามารถเชื่อมโยงกับระบบสถิติ
0: ท่านลิตาคัทยะให้ฮู้ตื่มว่าในตอนหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสุ่มใส่พันขยายและเผยแพร่เวียกงานกวดกาภายในแขนงการเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจอย่างจะแจ้งต่อพันธะและหน้าที่ในการเฮ็ดเวียกพร้อมกันสุ่มใส่ปรับปรุงวิธีการและกลไกการเฮ็ดเวียกภายในแขนงการโยธาธิการและขนส่งตื่มอีก
1: เมื่อวานนี้นครหลวงวิจารณ์จัดกองประชุมคณะซีนำโครงการขั้นศูนย์กลางของโครงการคุ้มครองอ่างตรงน้ำขนาดน้อยแบบยืนยงอยู่ภาคเหนือของลาวภายใต้การเป็นประธานห่วมของทานนางจันทคอนบัวละพันธ์ของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมทานฟรังซัวซาเวียหัวหน้าห้องการฝรั่งเพื่อการพัฒนาประจำลาวทานบุญวิไซกงปาลีห้องประธานคณะกรรมการปกครองข่อยหัวพันธ์มีหัวหน้ากลมห้องกลมหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเป้าหมายของโครงการต่างหน้าองค์การจัดตั้งสากลพร้อมด้วยหัวหน้าผู้ประสานงานขั้นส่วนกลางเสี่ยวซานประจำโครงการเข้าร่วมแบบเซิงหน้าและผ่านระบบทางไกลจำนวนหนึ่งในกองประชุมได้รับฟังการรายงานการประเมินผลและทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติโครงการระยะกลางผลงานในระยะ2ปีผ่านมากิจกรรมที่ได้

0: รับประกันแผนการปี2026-2027แม่นปีสุดท้ายโครงการจะตั้งปฏิบัติให้สุ่มใส่กิจกรรมในท้องถิ่นให้ทันฤดูกาลและให้เพิ่มการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นบทเรียนตัวจริงสามารถพันขยายได้มอบให้กรมแผนการและการร่วมมือเป็นเจ้าการ4นำคุ้มครองโครงการเพื่อจะตั้งปฏิบัติให้โครงการอิงใส่ผลการตัวจริงในการสุกยู่ของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและองค์การในครั้งนี้พร้อมทั้งให้รายงานขันถึงเพื่อ4นำโครงการต่อไปตามแผนการที่วางไว้
1: กลางเดือนพฤษภาคมนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำลาวได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของรัฐบาลไทยระดับปริญญาโทประจำศึกษา2026ให้พนักงานรัฐกรลาวจำนวน22ทุนภายใต้แผนการร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทยลาวสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านกรมการร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศไทยมีท่านกิ่งมโนพรมมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านนางครองคณิตรักเจริญเอกอัครราชทูตไทยประจำลาวพร้อมด้วยบรรดาผู้บริหารพนักงานวิชาการจากกรมกิจการนักศึกษากรมการร่วมมือกับต่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาผู้ต่างหน้าจากกรมอาเซียนแปซิฟิกและแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศลาวเขาห่วมโอกาสนี้เอกอัครราชทูตไทยและรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมทั้งให้ทิสซี่นำแก่ผู้ได้รับทุนทั้ง22คนซึ่งล้วนแต่แมนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเป็นกำลังหลักแหล่งที่มาจากหน่วยงานรัฐทั้งขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นของเราจะได้เดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทอยู่บรรดาวิทยาลัยต่างๆที่ประเทศไทยเพื่อการเก็บความพร้อมก่อนการเดินทางสถานเอกอัครราชทูตไทยยังได้จัดกิจกรรมแนะนำความรู้ภายใต้หัวข้อหุ่นอ้ายเอื้อยแนะนำหุ่นน้องโดยได้เชิญเอาอดีตนักศึกษาทุนรัฐบาลไทยปัจจุบันกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาหวามแบ่งปันประสบการณ์ตัวจริงโดยเฉพาะด้านการเรียนการบริหารเวลาการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมใหม่รวมถึงการดำรงชีวิตในประเทศไทยเพื่อให้ผู้ได้รับทุนหุ้นใหม่มีความมั่นใจและเก็บความพร้อมรอบด้านการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความหมายมั่นของรัฐบาลไทยในการสนับสนุนทุนการศึกษาระยะยาวและทุนฝึกอบรมระยะสั้นตามความต้องการตัวจริงของรัฐบาลลาวเพื่อยกระดับและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทุกระดับถือเป็นการหัดแนนสายพันธุ์มิตรภาพและการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาแบบยืนยงระหว่างสองชาติลาวไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
0: พันธุ์กสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงขมวนวางคาดหมายปลูกพืชสำหองเพื่อหับมือการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในฤดูฝนปีนี้ให้ได้เนื้อที่หลายกว่า 13,000 เฮกตาร์เฉลี่ยผลผลิตรวมให้ได้หลายกว่า 197,000 ต้นทานแก้วบุญขวัญสัญญาวงศ์หัวหน้าพันธุ์กสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงขมวนในฮู้ว่าการปลูกพืชสำหองอยู่แขวงขมวนในฤดูฝนปีนี้แม่นปฏิบัติคือกับทุกๆปีผ่านมาเพื่อมีส่วนแห่ไว้และเป็นสินค้าส่งออกในใส่หับมือการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศกรณีมีภัยแห่งแล้งหรือน้ำท่วมเกิดขึ้น
2: แต่สำหรับเรื่องการปลูกพืชเนาะการในอนาสำรองนี้เนาะตามแผนการชุมชนของพวกเราอยู่ใน10เมืองในทั่วแขวงนี้ให้ได้เนื้อที่อยู่ 13,412 เฮกตาร์และผลผลิตรวมให้ได้อยู่ 197,785 ต้นเนาะอันนี้ถือว่าเป็นแผนของพวกเราและอยู่ในนี้เรื่องการผลิตเป็นเสบียงอาหารนี่ก็ให้ได้อยู่ 2,648 เฮกตาร์ในเดือนเมื่อที่ทำการผลิตพันธุ์และผลผลิตที่มีอยู่ประมาณ 16,900 ต้นนี่แหละผลิตเป็นสินค้าให้ได้อยู่ 10,764 เฮกตาร์ผลผลิตแม่น 184,951 ต้นนี่เป็นความหวังเนาะหรือว่าคาดหวังของพวกเราในการผลิตพืชสำรองนี
0: ้ท่านแก้วบุญควรสัญญาวงศ์สาให้ฮู้ตื่นว่าสำหรับการปลูกพืชสำหองเพื่อค้ำประกันเสบียงอาหารในฤดูฝนปีนี้ภายในกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงขมวนปลูกในเนื้อที่ 2,648 เฮกตาร์เฉลี่ยผลผลิตให้ได้หลายกว่า 16,000 ต้นสำหรับการผลิตเพื่อเป็นสินค้าส่งออกมีเนื้อที่ทั้งหมด 17,664 เฮกตาร์เฉลี่ยผลผลิตให้ได้ 188,000 ต้น
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวจากท้องถิ่นกลางเดือนพฤษภาคมนี้ที่สโมสรเมืองบุญเหนือแขวงพงศรีแผนกแห่งงานและสวัสดิการสังคมจัดพิธีมอบหับเงินนโยบายอุดหนุนเทือเดียวให้ครอบครัวผู้เสียสละชีวิตและยังมีชีวิตในงวดหนึ่งประจำปี2026โดยการเป็นประธานของทานอูคำตุลาพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวง ผู้ซี่

0: เรื่องงานของเขตวัฒนธรรมสังคมขันแขวงมีทานบุญสาลีจิตดาพรหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
1: คณะจัดตั้งพิธีได้ขึ้นผ่านข้อตกลงของทานรัฐมนตรีฉบับเลขที่1007และ1013ทับหอสอสอลงวันที่17มีนาคม2566ว่าด้วยการปฏิบัตินโยบายอุดหนุนเทือเดียวผู้ยังมีชีวิตและอุดหนุนเทือเดียวผู้เสียสละชีวิตในปางสงครามในงวด1ปี2566และนี้อุดหนุนเทือเดียวผู้ยังมีชีวิตจำนวน368ทานหญิง34ทานอุดหนุนเทือเดียวผู้เสียสละชีวิตในปางสงครามจำนวน473ทานหญิง8ทานรวมเป็นเงินทั้งหมด15ตือ745ล้าน3แสน63,475กีบในโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้ท่านอูคำตุลพันธ์กรรมการประจำพรรคแขวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ซึ่งนำเวียกงานของเขตวัฒนธรรมสังคมขั้นแขวงไดโอลมซึ่งก่อนอื่นท่านได้แสดงความย่องย่อสมเสยต่อความกตัญญูฮู้บุญคุณอย่างลึกซึ้งของพรรคและรัฐบาลที่บ่เคยลืมไหลผลงานของญาติพี่น้องที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติขอให้ทุกท่านจงภาคภูมิใจว่าความสุขสบายและเอกราชของชาติในทุกมื้อนี้แม้นมีญาติเหงื่อและเลือดเนื้อของญาติพี่น้องถึงว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศจะมีความยุ่งยากแต่พรรครัฐก็ยำใดก็ถือเป็นบุรีมสิทธิ์และสำคัญในการซอกหาทืนหอนมาแก้ไขนโยบายเรียงสวรรค์รายงานข่าวจากวิทยุแขวงโพงสรี
0: ในโอกาสคณะปฏิบัติงานพิเศษแขวงสิสมบูรณ์ได้เข้าร่วมส่งอัฐิทหารอาสาสมัครและเสี่ยวซานเวียดนามที่เสียสละในปางสงครามอยู่ลาวที่ขุดค้นอยู่ใน3แขวงคือเสียงขวางเวียงจันทน์และไซสมบูรณ์โดยแขวงเวียงจันทน์เป็นเจ้าภาพมาฮอดวันที่17พฤษภานี้คณะปฏิบัติงานพิเศษคันศูนย์กลางและ3แขวงเกี่ยวข้องของลาวและแขวงเงอ่านของเวียดนามได้เข้าวางพวงมาลาอยู่ที่อนุสาวรีย์ความสัมพันธ์สูงหบลาวเวียดนามที่แขวงเสียงขวางมีภาคส่วนเกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วม
2: การวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ร่วมสัมพันธ์สูงหบลาวเวียดนามครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและไว้อาลัยถึงดวงวิญญาณของบรรดาสหายนักหบนิรนามที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อภารกิจปลดปล่อยประเทศชาติตลอดระยะของสงครามฮุกฮานพร้อมทั้งแสดงถึงความกตัญญูฮู้บุญคุณคุณงามความดีน้ำใจต่อสู้อย่างพิรัตอาหารและบ่ย้อมจำนวนของบรรพบุรุษก็คือบรรดานักฮบปฏิวัติสองสั้นลาวเวียดนามที่ได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไล่ต้านศัตรูตัวเดียวกันพร้อมทั้งเสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อภารกิจปฏิวัติอย่างองอาจกล้าหาญและจะพร้อมการปกปักรักษาสืบต่อขันใหญ่มูลเสือสายพัวพันมิตรภาพลาวเวียดนามเวียดนามลาวที่บรรดานักฮบวีรชนได้สร้างไว้ให้รับมือนับแน่นแฟนยิ่งยิ่งขึ้นหลังจากนั้นคณะปฏิบัติงานพิเศษได้เข้าร่วมพิธีสูตรอภิธรรมอยู่ที่สำนักงานกองขุดค้นอัฐิเมืองเป็กแขวงเชียงขวางเพื่อไว้อาลัยจัดส่งดวงวิญญาณของบรรดาสหายวีรชนทหารอาสาสมัครและเชียวซานเวียดนามที่ได้เสียสละชีวิตอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งได้ขุดค้นในฤดูแล้ง2025-2026ทั้งหมดได้จำนวน80ห้างอัฐิในนั้นแขวงเชียงขวาง71ห้างอัฐิแขวงสิสมบูรณ์เป็นห้างอัฐิและแขวงเวียงจันทน์1ห้างอัฐิเพื่อกระเกียมเคลื่อนย้ายกับคืนสู่แผ่นดินแม่จากนั้นบรรดาคณะปฏิบัติงานพิเศษก็ได้พากันวางพวงมาลาและจุดธูปเทียนไว้อาลัยถึงดวงวิญญาณของบรรดาทหารอาสาสมัครและเชียวซานเวียดนามคำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงสิสมบูรณ์รายงาน
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
3: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนรวมทั้งนครหลวงเวียงจันทน์จงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่เฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสุและน้ำท่วมอังในตัวเมืองอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือภาคกลางและนครหลวงเวียงจันทน์ในระยะ 1-2 วันต่อหน้านี้ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะเวนออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาส เนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา33องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา31องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา34องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา27องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา34องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้าหา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
4: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่20พฤษภาคมนี้อยู่ในคอนหลวงฮานอยของเวียดนามทานเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้โอลมทางโทรศัพท์กับทานคริสโตเฟอร์ซูรอนนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์สลังในโอกาสโอลมนายกรัฐมนตรี2ประเทศได้เห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อสุขยู่การร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนสู่ซนนำวงเงินการค่า2ซนให้บรรลุเป้าหมาย3ตื้อดอลลาร์สร้างความสะดวกให้แก่บรรดาผลิตภัณฑ์ที่มีท่าแฮงของแต่ละประเทศให้เข้าถึงตลาดของกันและกันหลายขึ้นกว่าเก่านายกรัฐมนตรีส่งประเทศได้เป็นเอกภาพการเพิ่มทวีการร่วมมือในการทำมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศการหันเปลี่ยนพลังงานสุกยู่รูปแบบกสิกรรมปล่อยไอพิษเหือนแก้วต่ำและพัฒนาพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานลมและไฟฟ้าแสงตะเวนนายกรัฐมนตรีส่งประเทศได้ตีราคาเกี่ยวกับความสำคัญของการโอ้ล้มสนทนาการห้องมือสากลและเข้าหลบกฎหมายสากลเพื่อแก้ไขบรรดาสิ่งท้าทายด้านความมั่นคงอยู่ภาคพื้น
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยกงโกประกาศเมืองบูรุนมานิวาการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลาฮอบไมยุกแขวงอิตุรีทางภาคตะวันออกของประเทศกงโกยังสืบต่อแพร่ระบาดอยู่ปัจจุบันได้มีการรายงานว่ามีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อพยาธิดังกล่าวเสียชีวิตถึง116คนนอกนี้ยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อพยาธิ435คนพร้อมอยู่ในการติดตามและปินปัวผ่านการวิเคราะห์ตัวอย่างและการสืบสวนด้านระบาดวิทยายังสืบต่อดำเนินอยู่องค์การอนามัยโลกประกาศว่าการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลาอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยกงโกและอูกันดาถือเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่สากลกังวลประเทศที่อ้อมข้างเป็นต้นรูวันดาซัมบีและตังซานีได้ทยอยกันประกาศเพิ่มทวีการติดตามด้านสาธารณสุขอยู่เขตชายแดนและคัดแยกเพื่อเก็บตัวอย่างผู้เข้าเมืองการกักเก็บป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของพยาธิเสื้อพยาธิอีโบลาสามารถเหตุให้เกิดพยาธิไข้เลือดออกอีโบลาซึ่งต้นต่อแมนติดเสื้อผ่านการสัมผัสกับเลือดต่อมน้ำเหลืองในห่างกายสิ่งขับถ่ายของคนหรือสัตว์ที่ติดเสื้ออาการของผู้ติดเสื้ออีโบลาต้นต่อแมนเป็นไข้สูงเลือดออกและอวัยวะหลายอย่างโบเฮ็ดเวียกส่วนอัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเสื้อแมนสูงถึง50หา90ส่วนห้อยทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและสมภวันมาวงไซอ่าน
5: เออแฮงได้ใจอีหลีได้
6: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออ น่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
9: เงินขี้เงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
10: แลกเปลี่ยนเงินซาซายจะผิดกฎหมายบ้านเมืองสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
11: สบายดีมิทักแฟนรายการทุกๆท่าน
10: เช้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารเนาะซึ่งรายการของเฮาออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์หาวันเสาร์เริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 137 MHz กระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวสำหรับรายการของเฮาในมื้อวันพฤหัสและก็วันศุกร์แบบนี้เนาะเฮาจะนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันซึ่งว่ามาพบกันในมื้อนี้ครับนาทีดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นอราช
11: และข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์ท่านผู้ฟังสบายดีบุญมีอีกครั้งนึง
10: เจ้าสบายดีแฝงสุรี
11: เจ้าท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้พวกเขา2คนจัดรายการเพื่อนธนาคารซึ่งว่าในเมื่อวานนี้ก็ได้พบกับพวกเขา2คนกันแล้วมาในมื้อนี้พวกเขาก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอเกี่ยวกับบรรดานิติกรรมข้อตกลงต่างๆหรือว่ากฎหมายของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮาที่ออกในแต่ละระยะนั้นมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังเป็นประจำกับรายการเพื่อนธนาคารท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ท่านผู้ฟังก็กลุ่มกับวันศุกร์กันแล้วในวันที่22เดือนพฤษภาปี2026ในมื้อขึ้น6ค่ำเดือน7ลาวพ.ศ. 2569นั่นเองท่านผู้ฟัง
10: เจ้า
11: ซึ่งว่าในเมื่อวานนี้เนาะบุญมีพวกเราก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันก็คือกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่39ทับสปส.ลงวันที่17กรกฎาคม2023นั่นเองท่านผู้ฟังซึ่งหลายๆท่านอาจจะยังบ่ทันเข้าใจความหมายของคำว่าธนาคารธุรกิจนี่แม่นหยังเนาะท่านผู้ฟังสำหรับธนาคารธุรกิจที่ว่าเพิ่นได้กำหนดอยู่ในกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงนี่ก็แม่นสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจการธนาคารเซ็นการรับฝากเงินการสนองสินเชื่อการให้บริการสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราและการให้บริการอื่นๆตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายซึ่งธนาคารธุรกิจนี้จะประกอบด้วยธนาคารธุรกิจทั่วไปและธนาคารธุรกิจเฉพาะนั่นเองซึ่งพวกเราจะได้จำแนกให้กับท่านผู้ฟังได้เห็นว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวนี้จะบ่ได้เป็นนอนอยู่ในธนาคารธุรกิจซึ่งว่าธนาคารธุรกิจนี้ก็จะเป็นธนาคารที่ว่ารับใช้บรรดามวลชนต่างๆที่มีการเฮ็ดธุรกรรมซื้ออาหารแลกเปลี่ยนเงินตราบ่หรือมีการฝากเงินโอนเงินอย่างต่างๆนี้จะเป็นธนาคารธุรกิจนั่นเองแล้วก็จะมีธนาคารเฉพาะที่ว่าเพิ่นได้เฮ็ดมาซึ่งในเมื่อก่อนเนาะธนาคารเฉพาะนี้ก็จะแม่นธนาคารนโยบายนั่นเองท่านผู้ฟังซึ่งมาในปีกายนี้เพิ่นก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารพัฒนาชนบทดังที่บรรดาท่านได้เห็นเนาะซึ่งสำนักงานเพิ่นก็ได้ตั้งอยู่ที่บ้านพูนพะเนานั่นเองท่านผู้ฟัง
10: เจ้าแม่นแล้วซึ่งว่ามื้อนี้พวกเราจะมาสืบต่อนำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงเนาะฉบับเลขที่39ทับสปส.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่17กรกฎาคม2023เมื่อวานนี้พวกเราได้นำเสนอไปฮอดมาตราที่72เนาะการตรวจสอบโดยบริษัทตรวจสอบในหมวดที่2การตรวจสอบโดยบริษัทตรวจสอบนั่นเองมื้อนี้พวกเราจะมาสืบต่อในมาตราที่73การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบกันต่อแต่ว่าตอนนี้ให้บรรดาท่านไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันก่อนแล้วระยะต่อไปพวกเราจะมาสืบต่อนำเสนอในมาตราที่73กันเติม
12: ในปัจจุบันได้มีปรากฏการณ์ย่อท้อเกิดขึ้นหลายอยู่ในสังคมโดยเฉพาะแมนการตัวเนื้อหลอกลวงโดยเอาข้อมูลส่วนตัวไปกระทำในสิทธิบดีหรือผิดธุรกรรมทางการเงินต่างๆฉะนั้นเพื่อป้องกันการเข้ารหัสผ่านได้ง่ายและรักษาข้อมูลส่วนตัวท่านบ่ควร 1. ตั้งรหัสผ่านตามวันเดือนปีเกิดและชื่อของท่านหรือชื่อที่มีสายพัวพันกับตัวท่านเอง 2. บ่ควรบันทึกรหัสผ่านในเครื่องมือสื่อสารที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 3. บ่ควรจดรหัสผ่านลงพื้นบันทึกที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 4. บ่ควรใส่รหัสผ่านเดียวกันกับช่องทางลงทะเบียนต่างๆ 5. ห้ามให้คนอื่นเห็นรหัสผ่านในขณะที่ทานกำลังป้อนรหัสผ่านเข้าอุปกรณ์หรือบัญชีใดหนึ่งของทานบ่ควรเข้าลิงก์ที่บ่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะลิงก์ที่ส่งผ่าน Facebook WhatsApp หรืออีเมลเนื่องจากเป็นกลอุบายทางสื่อออนไลน์ของมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงเอารหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองแล้วออกไปบัญชีอื่นเปลี่ยนรหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองอย่างเป็นประจำให้มีการยั่งยืนตัวตน2ขั้นตอนใส่รหัสผ่านและนำใส่รหัส OTP และบ่ให้เปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญของตนเองให้บุคคลอื่นและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ท่านควรเฮ็ดคือ 1. ใส่รหัสผ่านที่มีตัวอักษรตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือน้อยและตัวเลข 2. ใส่รหัสผ่านที่ยาวจำนวน12ตัวขึ้นไป 3. ใส่รหัสผ่านที่บ่ซ้ำกันในการลงทะเบียนต่างๆ 4. เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีกรณีพบเห็นการแจ้งเตือนว่าบัญชีของท่านกำลังถึงบุคคลอื่นเข้าถึง 5. เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเป็นประจำและทั้งหมดนั้นก็เป็นการตั้งรหัสและการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการเอาข้อมูลส่วนตัวไปการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านก็เปรียบเหมือนการรักษาทรัพย์สินของตัวท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
11: เจ้าท่านผู้ฟังที่ท่านรับฟังไปแล้วนั้นก็แม่นสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเรานำมาฝากเป็นประจำให้กับท่านผู้ฟังได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเตือนสติสังคมก็ดีหรือว่าเกี่ยวกับการโฆษณาของธนาคารแห่งสปป.ลาวนี้พวกเรามีการโฆษณาหลากหลายรูปแบบเนาะท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นการจัดรายการวิทยุที่ว่าพวกเราได้นำเอากฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวนี้มานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังนอกจากนั้นก็ยังมีข่าวการเคลื่อนไหวและก็มีสิ่งที่ดีๆที่ว่าพวกเรามีการสลับปรับเปลี่ยนนอกจากที่ว่ามีสิ่งดังกล่าวนี้แล้วก็ยังมีเสียงเพลงเติมอีกให้กับท่านผู้ฟังผ่านรายการเพื่อนธนาคารกันเนาะท่านผู้ฟัง
10: เจ้าแม่นแล้วนะถือว่าพวกเราสลับสับเปลี่ยนนอกจากจะมีในเรื่องของกฎหมายข้อตกลงต่างๆเนาะแล้วก็ข่าวสารการเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งสปป.ลาวสลับสับเปลี่ยนกันแล้วพอก็ยังมีสิ่งดีๆเสียงเพลงมวลๆมอบให้กับประชาชนได้รับฟังกันในทุกๆมื้อเลยซึ่งว่ามื้อนี้มาพบกันนำพวกเขาทั้งสองเนาะก็ยังจะมีในเรื่องของกฎหมายมาสืบต่อนำเสนอให้กับมาตรฐานได้ค่ะฟังกันต่อจากเมื่อวานนี้ที่บุญมีแล้วก็แฝงสุรีได้นำเสนอไปฮอดหมวดที่2การกวดสอบโดยบริษัทกวดสอบในมาตราที่72การกวดสอบโดยบริษัทกวดสอบซึ่งว่าพวกเขาได้นำเสนอไปแล้วมื้อนี้พวกเขาจะมาสืบต่อในมาตราที่73การว่าจ้างบริษัทกวดสอบ
11: เจ้าท่านผู้ฟังสำหรับอยู่ในมาตรา73การว่าจ้างบริษัทกวดสอบธนาคารธุรกิจนี้จะว่าจ้างบริษัทกวดสอบตามการรับรองของธนาคารแห่งสปป.ลาวสำหรับธนาคารแห่งสปป.ลาวนี้จะเป็นผู้กำหนดบัญชีรายชื่อบริษัทกวดสอบโดยกำหนดเงื่อนไขของบริษัทกวดสอบที่จะบรรจุเข้าในบัญชีรายชื่อดังกล่าวเพื่อรับประกันคุณภาพจรรยาบรรณและความเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทกวดสอบธนาคารธุรกิจสามารถเลือกจ้างบริษัทกวดสอบตามบัญชีรายชื่อบริษัทกวดสอบเพื่อให้กวดสอบธนาคารของตนในเวลาดำเนินการกวดสอบเนาะท่านผู้ฟังถ้าหากเห็นว่าบริษัทกวดสอบ ละเมิดกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวนี้มีสิทธิ์สั่งให้ธนาคารธุรกิจโจหรือว่ายกเลิกการจ้างบริษัทกวดสอบดังกล่าวนั่นเองและนั้นก็แม่นมาตรา73เพิ่นได้กำหนดการว่าจ้างบริษัทกวดสอบของธนาคารธุรกิจนั่นเอง
10: เจ้าและมาตราที่74พันธะของบริษัทกวดสอบสำหรับพันธะของบริษัทกวดสอบแม่นบริษัทกวดสอบนี้มีความร่วมมือและสนองข้อมูลต่างๆให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวตามกฎหมายและระเบียบการหรือตามการเรียกร้องของธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นเองเจ้าและนี่ก็คือมาตราที่74พันธะของบริษัทกวดสอบซึ่งนอนอยู่ในหมวดที่2การกวดสอบโดยบริษัทกวดสอบนั่นเองตอนนี้พวกเราจะมาสืบต่อในภาคที่6มาตรการแต่หัวทีและการแก้ไขธนาคารธุรกิจที่อยู่ในภาวะวิกฤตในหมวดที่1นี่มาตรการแต่หัวทีสำหรับมาตราที่75ในหมวดที่1มาตรการแต่หัวทีสภาพของธนาคารธุรกิจที่จะถูกนำใช้มาตรการแต่หัวทีธนาคารธุรกิจที่จะถูกนำใช้มาตรการแต่หัวทีถ้าหากตกอยู่ในสภาพใดหนึ่งดังนี้1การเคลื่อนไหวมีลักษณะที่บ่หมั่นคงด้านการเงินหรือมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ฝากเงิน2การละเมิดหรืออาจจะมีการละเมิดระเบียบการด้านความมั่นคงทางด้านการเงิน 3. การคุ้มครองบริหารการควบคุมภายในและการบัญชีมีความบกพร่องซึ่งอาจเฮ็ดให้ธนาคารธุรกิจหรือบริษัทในกลุ่มมีความเสี่ยงสูง 4. การขาดสภาพคล่องซึ่งต้องมีการแก้ไขด้วยแรงทุนของธนาคารแห่งสปป.ลาวอย่างต่อเนื่อง 5. ผลกำไรต่ำหรือมีท่าเอียงลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทั้งลบต่อธนาคารธุรกิจในระยะกลางและระยะยาว6การมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากธนาคารสำนักงานใหญ่กลุ่มธนาคารหรือบริษัทในกลุ่ม7การมีอุปสรรคต่อการคุ้มครองแบบรวมกลุ่ม8การเกิดสภาพอื่นตามการกำหนดของธนาคารแห่งสปป.ลาวเจ้าและนี้ก็คือมาตราที่75สภาพของธนาคารธุรกิจที่จะถึงนำไส้มาตรการแต่หัวทีนอนอยู่ในภาคที่6มาตรการแต่หัวทีและการแก้ไขธนาคารธุรกิจที่อยู่ในภาวะวิกฤตในหมวดที่1มาตรการแต่หัวทีนั่นเอง
11: เจ้าท่านผู้ฟังพวกเรามาสืบต่อรับฟังอยู่ในมาตรา76มาตรการแต่หัวทีธนาคารแห่งสปป.ลาวสามารถปฏิบัติมาตรการแต่หัวทีใดหนึ่งต่อธนาคารธุรกิจที่ตกอยู่ในสภาพที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา75ของกฎหมายฉบับนี้เนาะท่านผู้ฟังอันที่หนึ่งก็คือปรึกษาหารือร่วมกับผู้ถือหุ้นและผู้บริหารเพื่อกำหนดวิธีแก้ไขสองก็แม่นให้ธนาคารธุรกิจนี้สร้างแผนการแก้ไขและปฏิบัติตามแผนการดังกล่าวอันที่สามก็คือให้ธนาคารธุรกิจหรือผู้บริหารของธนาคารธุรกิจสร้างแผนการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้โดยสอดคล้องกับแผนการแก้ไขของตนและข้อต่อมาท่านผู้ฟังก็คือให้ธนาคารธุรกิจนี้แก้ไขสภาพคล่องและบริหารทรัพย์สินให้แท้เหมาะกับสภาพแรงทุนอันที่5ก็คือให้ผู้ถือหุ้นของธนาคารธุรกิจเพิ่มทุนจดทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดให้และมาตรการแต่หัวทีอันที่6ก็คือให้ธนาคารธุรกิจหักเงินแฮเพื่อประกันความเสี่ยงสูงขึ้นและข้อที่7ก็คือให้ธนาคารธุรกิจนี้ลดรายจ่ายในการดำเนินงานรวมทั้งรายจ่ายด้านบริหารของตนและข้อต่อมาข้อที่8เนาะท่านผู้ฟังก็คือให้ธนาคารธุรกิจนี้ลดพรความเสี่ยงที่เกิดจากธุรกรรมผลิตภัณฑ์และการคุ้มครองบริหารของตนและข้อต่อมาเนาะท่านผู้ฟังก็คือข้อที่9ก็คือให้ธนาคารธุรกิจนี้รายงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับฐานะการเงินรวมทั้งความเพียงพอของทุนและสภาพคล่องนั่นเองและข้อที่10เนาะท่านผู้ฟังก็คือให้ธนาคารธุรกิจนำไส้กำไรสุทธิของตนเพื่อเพิ่มทุนโดยจำกัดการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายอื่นนั่นเอง
10: เจ้าและข้อที่11ให้ธนาคารธุรกิจปรับปรุงโครงสร้างการถือหุ้นหรือรูปแบบบริษัทแผนยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจโครงสร้างการจัดตั้งและระบบการบริหารความเสี่ยง12ให้ธนาคารธุรกิจ ปรับปรุงโครงสร้างเงินกู้จำกัดการสนองสินเชื่อใหม่และการลงทุน13ให้ธนาคารธุรกิจจำกัดการลดทุนการซื้อขายทรัพย์สินและหรือหับเงินฝาก14จำกัดสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่15จำกัดสิทธิ์หรือสั่งปลดผู้บริหารที่มีการละเมิด16จำกัดประเภทและพื้นที่การเคลื่อนไหวธุรกิจของธนาคารในกรณีธนาคารธุรกิจตกอยู่ในสภาพที่ได้กำหนดไว้ในมาตราที่75ข้อ6และข้อ7ของกฎหมายฉบับนี้17นำใช้มาตรการอื่นที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวเห็นว่าเหมาะสมธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดระเบียบการละเอียดเกี่ยวกับการนำใช้มาตรการแต่หัวทีนั่นเองเจ้าและนี้ก็ถือว่า17ข้อในมาตราที่76มาตรการแต่หัวทีซึ่งว่ากฎหมายฉบับนี้เพิ่นก็ในว่ามีการระบุอย่างละเอียดชัดเจนในแต่ละข้อว่าแต่ละข้อนี้จะต้องเฮ็ดแบบใดซึ่งว่าธนาคารธุรกิจจะต้องปฏิบัติแบบใดให้ถูกตามระเบียบการของธนาคารแห่งสปป.ลาววางออกนั่นเอง
13: เจ้าและนั้นก็แม่นมาตรา76เนาะท่านผู้ฟังพวกเรามาสืบต่อหับฟังอยู่ในมาตรา77พันธะของธนาคารธุรกิจที่ถูกนำใช้มาตรการแต่หัวทีสำหรับธนาคารธุรกิจที่ถูกนำใช้มาตรการแต่หัวทีผู้ถือหุ้นหรือว่าผู้บริหารมีพันธะให้การร่วมมือสนองข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันตามการกำหนดตามการเรียกร้องของธนาคารแห่งสปป.ลาวผู้บริหารและพนักงานของธนาคารธุรกิจต้องให้การร่วมมือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้กวดกาของธนาคารแห่งสปป.ลาวนั่นเองซึ่งมาอยู่ในมาตรา77เนาะท่านผู้ฟังมันจะเกี่ยวข้องกับอยู่ในมาตรา76เช่นเดียวกันที่ว่ามีมาตรการแต่หัวทีแล้วเพิ่นก็ได้มีการกำหนดเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับพันธะของธนาคารธุรกิจที่ว่าถูกนำใช้มาตรการแต่หัวทีเติมอีกเนาะท่านผู้ฟัง
10: เจ้าแม่นแล้วและมาสืบต่อในมาตราที่78การรายงานการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการแต่หัวทีธนาคารธุรกิจต้องรายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการแต่หัวทีที่ให้แก่ธนาคารแห่งสปป.ลาวตามการกำหนดของธนาคารแห่งสปป.ลาวในกรณีธนาคารแห่งสปป.ลาวหากกำหนดให้มีการตรวจสอบจากบริษัทตรวจสอบในระหว่างการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการแต่หัวทีเพื่อสำเร็จการตรวจสอบแล้วบริษัทตรวจสอบที่ตรวจสอบนั้นต้องส่งบทรายงานผลการตรวจสอบของตนให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวภายในเวลาที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวได้กำหนดไว้เจ้าและนี้ก็คือมาตราที่78การรายงานการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการแต่หัวทีถือว่าหลากหลายมาตราเลยที่ว่าพวกเราได้นำเสนอในหมวดที่1มาตรการแต่หัวทีซึ่งนอนอยู่ในภาคที่6มาตรการแต่หัวทีและการแก้ไขธนาคารธุรกิจที่อยู่ในภาวะวิกฤตนั่นเองถือว่าหลากหลายมาตราที่บุญมีแล้วก็แฝงสุรีได้นำมาเสนอให้กับประธานได้รับฟังกันในระยะนี้แต่ว่าก่อนที่ว่าพวกเราทั้ง2จะสืบต่อนำเสนอในมาตราอื่นๆกันเพิ่มตอนนี้ให้บรรณาธานไปหาฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการของพ่อกันก่อนแล้วจึงมาอยู่กับบุญมีและก็แฟงสุรีในระยะสุดท้ายของรายการ

0: เจ้าท่านผู้ฟังและนั้นก็แม่นเสียงเพลงอันม่วนๆจากรายการเพื่อนธนาคารขอพวกเฮาที่แฝงสุรีและบุญมีได้นำมาฝากมาต้นให้กับท่านผู้ฟังเพื่อสร้างบรรยากาศและสร้างสีสันให้กับรายการเพื่อนธนาคารขอพวกเฮา30นาทีอยู่กับแฝงสุรีและบุญมีดำเนินรายการเพื่อนธนาคารขอพวกเฮาท่านผู้ฟังระยะนี้ท่านอาจจะได้ฟังรายการของพวกเฮาและก็ได้รับประทานอาหารเที่ยงไปพร้อมและก็อย่าลืมหมุนขึ้นมาฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาและก็บรรดาท่านมีข้อคิดเห็นอย่างต่างๆก็สามารถส่งเข้ามารายการเพื่อนธนาคารกันได้พวกเฮายินดีรับเอาคำตำหนิติชมเพื่อปรับปรุงรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮานี่ให้อยู่กับบรรดาท่านแล้วก็อยู่กับสังคมเราไปดุนๆเนาะท่านผู้ฟัง
1: เจ้าแม่แล้วซึ่งวันระยะนี้บุญมีแล้วก็แฟงสุรีจะมาสืบต่อนำเสนอกันต่อกับกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปั๊บปุ๋งฉบับเลขที่39ทับสวสนครหลวงจันทร์ลงวันที่17กรกฎาคม2023กันต่อซึ่งวันระยะวันกี้นี้พวกเราได้นำเสนอไปฮอดมาตราที่78การรายงานการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการแต่หัวทีซึ่งวันระยะนี้พวกเราจะมาสืบต่อในหมวดที่2เนาะการแก้ไขธนาคารธุรกิจที่อยู่ในภาวะวิกฤตในมาตราที่79ธนาคารธุรกิจที่อยู่ในภาวะวิกฤต
0: เจ้าสำหรับธนาคารธุรกิจที่ว่าอยู่ในภาวะวิกฤตแมนธนาคารธุรกิจที่ว่ามีฐานะการเงินอ่อนแอและขาดความมั่นคงซึ่งตกอยู่ในสภาพใดหนึ่งดังนี้อันที่1ก็คือบ่สามารถปฏิบัติพันธะต่อผู้ฝากเงินหรือว่าเจ้าหนี้อื่น2ก็แมนละเมิดระเบียบการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดเป็นต้นก็คืออัตราส่วนความเพียงพอของทุนต่ำกว่าครึ่งหนึ่งขาดสภาพคล่องอย่างห้ายแห้งซึ่งบ่สามารถแก้ไขได้อันที่3ก็คือปฏิบัติมาตรการแต่หัวทีบ่ประสบผลสำเร็จซึ่งเฮ็ดให้ธนาคารธุรกิจนี้ตกในสภาพที่ได้กำหนดไว้ในข้อ1หรือข้อ2ของมาตรานี้เนาะท่านผู้ฟังและข้อที่4เนาะท่านผู้ฟังก็คือยักยอกส่อโกงหรือบ่โปร่งใสในการบริหารและดำเนินธุรกิจซึ่งอาจจะส่งผลกระทบด้านลบต่อความสามารถในการชำระหนี้สินและต่อผลประโยชน์ของผู้ฝากเงินนั่นเองและนั้นก็แมน4หัวข้อด้วยกันที่ว่านอนอยู่ในมาตรา79ธนาคารธุรกิจที่ว่าอยู่ในภาวะวิกฤตที่ว่าแฟงสุรีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน
1: เจ้าและมาตราที่80การแก้ไขธนาคารธุรกิจที่อยู่ในภาวะวิกฤตเมื่อธนาคารแห่งสปป.ลาวเห็นว่าธนาคารธุรกิจที่อยู่ในภาวะวิกฤตตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา79ของกฎหมายฉบับนี้ธนาคารแห่งสปป.ลาวต้องแต่งตั้งคณะควบคุมเข้าไปแก้ไขธนาคารธุรกิจดังกล่าวโดยบ่จำเป็นต้องได้รับคำยินยอมจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ถือหุ้นของธนาคารธุรกิจการแก้ไขธนาคารธุรกิจที่อยู่ในภาวะวิกฤตเพื่อจุดประสงค์ดังนี้ 1. รับประกันความต่อเนื่องของการดำเนินงานที่สำคัญของธนาคารธุรกิจ 2. หลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบต่อตลาดการเงินโดยเฉพาะการสกัดกั้นการแพร่ล้ำของผลกระทบดังกล่าวและเพื่อรักษาวินัยตลาด 3. ปกป้องทรัพย์สินของผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้อื่นธนาคารแห่งสปป.ลาวต้องนำใช้วิธีการแก้ไขที่เหมาะสมสำหรับธนาคารธุรกิจที่อยู่ในภาวะวิกฤตโดยให้มีค่าใช้จ่ายหน่อยที่สุดและหลีกเว้นการสร้างความเสียหายต่อมูลค่าของทรัพย์สินต่างๆยกเว้นกรณีมีความจำเป็นเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ในวรรคที่2ของมาตรานี้การแก้ไขธนาคารธุรกิจอยู่ในภาวะวิกฤตให้หลีกเลี่ยงการนำใช้แรงทุนของรัฐเจ้าและนี่ก็คือมาตราที่80การแก้ไขธนาคารธุรกิจที่อยู่ในภาวะวิกฤตนั่นเอง
0: เจ้าสำหรับอยู่ในมาตรา81เพิ่นได้กำหนดคณะควบคุมอันนอนทับหมู่ฟังก็คือในการแก้ไขธนาคารธุรกิจที่ว่าอยู่ในภาวะวิกฤตธนาคารแห่งสปป.ลาวนี่เป็นผู้แต่งตั้งคณะควบคุมโดยมีผู้ต่างหน้าจากธนาคารแห่งสปป.ลาวกระทรวงการเงินสำนักงานปกป้องเงินฝากและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องที่เห็นว่าจำเป็นเพ ื่อเข้าแก้ไขธนาคารธุรกิจดังกล่าวตามแต่ละกรณีคณะควบคุมนี้มีอายุการ6เดือนและสามารถต่อได้2ครั้งซึ่งแต่ละครั้งนี้บ่เกิน3เดือนนั่นเองนะผู้ฟังค่าใช้จ่ายในการนำใช้เข้าในการปฏิบัติมาตรการแก้ไขโตธนาคารธุรกิจที่อยู่ในภาวะวิกฤตนี้รวมทั้งค่าแห่งงานของคณะควบคุมจะเป็นภาระของธนาคารธุรกิจนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังและนั้นเพิ่นก็ได้กำหนดอยู่ในมาตรา81คณะควบคุมที่นอนอยู่ในกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่39ทับสปส.ลงวันที่17กรกฎาคม2023นั่นเองนะผู้ฟัง
1: เจ้าหลากหลายมาตราที่บุญมีแล้วก็แฟงสุรีนำมาเสนอให้กับบรรณาธิการได้หาฟังกันในมื้อนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มกันอีหลีเนาะสำหรับมาตราอื่นๆที่ว่าท่านผู้ฟังเนาะอยากจะอ่านก่อนล่วงหน้าหรือว่าอยากจะกลับไปอ่านคืนมาตราอื่นๆก่อนหน้านั้นที่พวกเราได้นำเสนอไปก็สามารถเข้าไปอ่านก่อนได้เนาะทางเว็บไซต์ของเราที่ www.bol.gov.la กันเพิ่มเติมได้หรือว่าส่งท่านอื่นในท่านได้ติดตามเนาะรายการของพวกเราได้เติมอีกว่าจะเป็นทางวิทยุเนาะ FM 137แล้วก็ยังมีทางส่งท่านอื่นในท่านได้เลือกติดตามเนาะว่าจะเป็นทาง Facebook ธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันได้และ TikTok เนาะ bol_channel แล้วก็ YouTube Bank of the Lawpediaและรายการโทรภาพของมหาวิทยาลัยท่านใดที่ว่าอยากจะเห็นหน้าตาเนาะโคซกของมหาว่าเป็นหน้าตาแบบใดแน่เนาะได้ยินแต่เสียงเนาะที่ผ่านมาก็สามารถติดตามรายการโทรภาพได้เติมเนาะซึ่งว่ารายการมหาออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มตั้งแต่เวลา 13:40 เป็นต้นไปและจะออกอากาศอีกครั้งนึงเวลา 21:00 ทางโทรภาพแห่งชาติลาว23กับรายการการเงินเงินต่างแห่งชาติหรือบ่ท่านใดที่ว่าต้องการอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนาะผ่านทางรายการของพวกเราก็สามารถทักทายอุลมกันเข้ามาได้ที่เบอร์021-264-797 021-264-797นั่นเอง
0: เจ้าและนั้นก็แมนสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่ว่ารายการเพื่อนธนาคารของพวกเรานำมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังและก็หลากหลายช่องทางที่ว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเรานี่มีการโฆษณาบ่ว่าจะเป็นรายการวิทยุก็ดีรายการโทรภาพก็มีและก็มีสื่อออนไลน์ต่างๆบ่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok ท่านก็สามารถเลือกติดตามรับฟังรายการของพวกเราได้โดยธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราพร้อมนี้ถ้าหากว่าบรรดาท่านที่ว่าพบเห็นหรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับการโฉกโกงหรือว่าเกี่ยวกับทางด้านออนไลน์หรือว่าท่านอาจจะตกอยู่ในที่ว่ามีการถูกโฉกโกงหรือว่าบ่มีความมั่นใจหรือว่ามีต้องการข้อมูลอย่างต่างๆท่านก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามที่เบอร์สายด่วน1533 1533ที่ว่าเพิ่นได้เปิดช่องทางสายด่วนให้กับท่านผู้ฟังที่ว่ามีข้อสนใจเกี่ยวกับการโฉกโกงหรือว่ามีข้อมูลที่ว่าติดพันเกี่ยวกับสแกมเมอร์อย่างต่างๆท่านก็สามารถโทรเข้าไปที่เบอร์1533 1533เนาะท่านผู้ฟังศูนย์ต้านการหลอกลวงทางออนไลน์นั่นเองท่านผู้ฟังมาฮอดนี่แต่ก็น่าเสียดายเนาะท่านผู้ฟังเวลาของพวกเราก็หมดเวลาลงแล้วเนาะท่านผู้ฟังผู้ดำเนินรายการแฝงสุรีพร้อมด้วย
1: บุญมีสุทธิวงศ์นราธ
0: และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
1: สบายดี
2: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจัดจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้จ่ายไปเป็นเงินกีบมาหีบม้าเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นใส่เงินกีบให้เดือนเก้าลาวสิได้บ่อนเจริญแท้หนา

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง
2: การเต้าหุ้มคว่ำสามัคคีทั่วปวงชนรอบด้านเป็นเวียกงานหนึ่งที่คณะผักคณะนำแนวล็อกสร้างชาติแขวงเสียงควางเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติเคียงคู่กันกับเวียกงานอื่นๆเหตุให้แขวงมีเสถียรภาพด้านการเมืองอย่างหนักแน่นสังคมมีความสงบปลอดภัยประชาชนอยู่ทางธรรมหากินในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวเราสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบดินมณีที่นครเวียงจันทน์ท่านเพชรสมรดาวงศ์โซนคณะประจำผักแขวงประธานแนวเราสร้างชาติแขวงเสียงขวางให้ฮู้ว่าการเต้าหมความสามัคคีทั่วปวงชนรอบด้านได้กลายเป็นเวียกงานบุริมสิทธิ์ที่สำคัญของแนวเราสร้างชาติแขวงระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันได้ประสานสมทบกับภาคส่วนต่างๆนับแต่ขั้นบ้านขั้นเมืองขั้นแขวงศึกษาหุ้มการเมืองน้ำคิดให้ประชาชนรู้จักหักชาติมีน้ำใจสามัคคีปองดองสร้างอาชีพให้ประชาชนพร้อมทางเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเวียกงานต่างๆนับมือนับหลายขึ้น
3: แม่นพวกเฮาได้เอาใจใส่เต้าหุ้มความสามัคคีทุกแขนงการที่มีส่วนร่วมในการมีการพัวพันแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันในการเต้าหวมข่มสามัคคีเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเฒ่าอยู่ในขั้นต่างๆถือว่าเข้าใจปฏิบัติหน้าที่ภาระบทบาทให้แก่พรรครัฐพวกเฮาโดยการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะมันอยู่แข่งเสียงขวางติดพันกับมติของประชุมใหญ่ของแข่งอันนี้มันพวกเฮาได้เร่งใส่ในการผันขยายนั้นเฮ็ดให้ทุกคงเขตเวียงงานถือว่าพนักงานตลอดฮอดประชาชนบรรดาเฒ่าได้รับรู้เข้าใจและก็ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าและพนักงานพวกเขาก็ได้เอาใจใส่หันลงสู่หักฐานปั๊บปรุงหักฐานปั๊บปรุงกุกจากการจัดตั้งให้มีความเข้มแข็งและเวียกงานต่างๆเป็นต้นเวียกงานเผ่าเวียกงานศาสนาพวกเขาก็มีการคุ้มครองอย่างละเอียดโดยเฉพาะอยู่บรรดาหักฐานบ้านอันใดที่มันบ่สอดคล้องอันใดที่มันบ่เหมาะสมกับสภาพตัวจริงพวกเขาก็มีการปั๊บปรุงแก้ไขอย่างทันการนั่นแหละ
2: ท่านเพชรสมรดาวงศ์โซนให้ฮู้ตื่มว่าในตัวหน้าแนวเราสั่งสัตว์แขวงเสียงขวางจะสืบโตประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตื่มอีกเพื่อปลุกระดมทั่วปวงชนให้มีความสามัคคีภายในหลายขึ้นกว่าเก่าพร้อมเดียวกันนั้นจะนำเอามาติกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวเราสั่งสัตว์ทั่วประเทศครั้งที่12มาจัดตั้งพันขยายให้เป็นเพลนงานและโครงการละเอียดเพื่อเป็นบนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวิชาสะโพกให้มีผลสำเร็จในตัวหน้า
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
4: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออเฮาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
4: แท้วะอีหลีวะ
5: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
7: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
8: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปวงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์ 020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทร
9: ์รายการ
10: Colorful Music
11: Welcome to Colorful Music
10: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
11: The program updates world music trend for you

สบายดีไม่รายการนำรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบพร้อมกันกับเมื่อวันศุกร์ก็เป็นมื้อที่พวกเฮานำเพลงตามใจของผู้ที่อยากจะฟังมาพร้อมทางสาระต่างแดนต่างๆเนาะที่พวกเขาอ่านพบอ่านพอหยิบมาเว้าในรายการก็ขอบใจเนาะตอนต้นรายการนั้นพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งการฝากพ่อแม่พี่น้องพวกเขาผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตามือตามัวตาโบเห็นหงตาต่อต่อหินต่อกระจกจอประสาทตาเสื่อมจากพยาธิเบาหวานการยังเห็นเสื่อมเพื่ออายุเขาสูงขึ้นสินะม่านตาอักเสบการสามารถเข้าไปปรึกษาไปปิ้นไปปั่วพวกเฮามีเสียวสารเฉพาะทางเพิ่นเดินทางมาแต่ประเทศจีนแขวงยูนานด็อกเตอร์เซียนเทียนโป้เนาะเซียเทียนโป้ก็ถือเป็นโอกาสดีซึ่งเพิ่นเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนี้จะเป็นสายตาสั้นในเด็กหรือว่าผู้ใหญ่และมีประสบการณ์ผ่านการผ่าตัดดวงตาหลายกว่าหมื่นคนประสบการณ์นี้หลายกว่า20ปีนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่พวกเขาหยิบมาบอกต่อพ่อแม่พี่น้องผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับตาสามารถไปปรึกษาสามารถเข้าไปปิ้นปัวเมื่อมีเสียวสารมาประจำแบบนี้นะถือว่าเป็นโอกาสดีละจดเบอร์โทรเพิ่นไว้เด้อเบอร์โทร02-0575-4111หรือจะไป5ทีแถวน้องบัวทองเนื้อเมืองซีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์ไปสอบถามได้เบาเรื่องการผ่าตัดนอหรือว่าปิ่นปัวต่างๆคันถ้าว่าเขาทำการผ่าตัดเพิ่นก็ผ่าตัดให้ฟรีแต่พ่อแม่พี่น้องพวกเขาเพียงแต่ซื้อยุกซื้อยาและอุปกรณ์ต่างๆที่มาหับใส่การผ่าตัดฮั่นก็ถือเป็นโอกาสดีแล้วล่ะติดต่อสื่อสั้นกับพวกเฮาได้เด้อขณะจะทำรายการมิดรายการผู้ใดต้องการอยากจะฟังเพลงแบบใดเก่าลืมใหม่ซาลืมไหวมื้อนี้ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายผ่าน030 5787052ทักทายกันไปก่อน

กันทักทายกันไปมิรายการนี่ก็เป็นผลงานของนักร้องสาวอเมริกันเจอร์รี่โรนห้องห่วมกับนักร้องสาวเม็กซิโกคารินรีออนเป็นหนึ่งในซิงเกิลที่ประกอบใส่บานติฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026เพื่อเป็นครั้งที่23อ่ะฟีฟ่าเวิลด์คัพจัดตัวนี้เนาะเพลงนี้ใส่สวอลไลเตอร์ซึ่งปล่อยวันที่3เดือน3ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้จริงไหมก็หยิบผลงานของชากิราและเบอร์นาบอยอ่ะเพลงได้ๆแล้วก็เป็นหนึ่งในซิงเกิลที่ปลุกระดมแห่งใจของกองทัพนั

0: 11รัฐเนาะที่ห่วมเป็นเจ้าภาพแล้วมีเม็กซิโกมี3 2นัดนั้นไปจัดอยู่แคนาดาก็ถือเป็นครั้งทำอิฐที่เพิ่นจัด3ปาร์ทีและก็ครั้งทำอิฐที่มีทีมมาแข่งขันกันเนาะทีมบันเตะมาแข่งขันกันถึง48ทีมที่ผ่านมาก็ล่าสุดก็เป็น32การระยะนี้ก็ถือว่าคันถ้าว่ามีรายการต้องการอยากจะฟังเนาะเพลงเกี่ยวกับFIFA World Cup กิ่งไม้ก็จะปล่อยให้ฟังมันยังมีซิงเกิลอีกตัวหนึ่งมือหน้าปล่อยให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเนาะปล่อยให้ฟังนำกันมันก็ถือว่าเป็นเพลงที่เพิ่นลอนช์ก็ถือว่าไกลเข้ามาเลยเด้มือนี้กับวันที่22นะ22เดือนพฤษภาคมครอบใจไปยังศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเดินทางพร้อมกับพวกเราตอนต้นรายการ
1: ข้าวดีข้าวดีข้าวดีเพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลสารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทร
2: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
3: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
4: อ
2: แท้วะอีหลีวะ
4: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วผลหุ้มบอกว่ามีจักแพ็กเกจ
4: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: Colorful Music The Best Radio in Town
5: เออแหงได้ใจอีหลีได
6: ้อันไหนเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว

0: าวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: You are listening to colorful music enjoy
2: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาได
3: ต้องแอป M service
4: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนา
3: ะต้องแอป M service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: กับขอบใจไปยังบริษัทลาวโทรคมที่เดินทางพร้อมๆกับพวกเราจนถึงท้ายรายการข่าวดีๆจากทางบริษัทคงทราบกันไปแล้วเนาะกิ่งไม้ปล่อยออกไปนั่นก็คือบริการยิ้มกับ Family Package ก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ต้องการอยากจะซื้อเป็นแพ็กเกจเดี๋ยวแล้วแบ่งปันกันใช้ได้หลายเบอร์อันนี้เฉพาะบริการเบอร์ตื้มเงินเด้อสามารถเลือกซื้อนะแพ็กเกจตัวนี้มาใช้จะแบ่งปันกันไซได้3เบอร์ก็มีแพ็กเกจ 150,000 นั้นแบ่งปันกันไซถึง5เบอร์ก็คือความสะดวกและเป็นการตอบโจทย์เฉพาะผู้ใดต้องการอยากจะใช้บริการได้1ที่สามารถแบ่งปันกันไซทาง data ทางนาทีโทรถือว่าคุ้มราคาก็ถือว่าได้ใจนะ1แสนกีบเขาสามารถลงทะเบียนได้3เบอร์ที่ตึมแพ็กเกจตัว1 150,000 ลงทะเบียนไซต์ถึง5เบอร์นอกจากนั้นพวกเขายังปล่อยบริการ Fiber to the Room หรือบริการ FTTR เฉพาะพี่น้องนครหลวงเวียงจันทน์ผู้ใดต้องการใช้บริการตัวนี้อินเทอร์เน็ตเข้าเหือนแต่ตัวนี้เพิ่นจะเน้นความไวของเน็ตทั่วทุกห้องภายในเหือนจะอยู่แจ่มุมได้ของเหือนกล้าประกันว่าสั้นแล้วผู้ว่านี่เคยใส่บ่กระใส่ได้ไวได้ใจอีลี่พอบางมือเนาะเฮาใส่มันมีซ่องบริการ FTTR กับ FTTHFTTH เป็นบริการอินเทอร์เน็ตที่พ่อแม่พี่น้องพวกเขาสามารถเข้าถึงหรือว่าใช้บริการได้ทั่วประเทศเนาะตัว FTTR นี้เพิ่นลอนช์เพิ่นให้พวกเขาได้ใช้เฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์ก่อนแล้วมีเป็นแพ็กเกจเด้1ล้าน5แสนนั้นมี3เดือนด้วยกันกับความไว50เมกเมตรรายการปกติกิ่งไม้ใช้ FTTHก็35เมก็ถือว่าพอพอใจแล้วก็เลยลองบริการใหม่ตัวนี้เบิ่งโอ้คุ้มอ่ะนะ50เมกวุบวุบวุบไปรถฉะนั้นผู้ได้สนใจอยากจะทดลองใช้ตอนนี้ติดตั้งฟรีโมเด็มฟรีและก็สอบถามไปยังเบอร์นี้เบอร์ตั้งตัวพวกเฮา219385เริ่มต้นโดย021ก่อนหรือว่า131เนาะสามารถสอบถามได้ได้เลข5พนักงานค่ายพวกเฮาได้ที่020-556-0083ตัว5965-5693เฮามาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลง เมื่อกี้ก็เอาเพลงค่อนข้างจะใหม่เนาะจิ๊กเจียกวกเคียกแล้วก็ออนเทรนด์พันนี้มาเอาเพลงนี้ค่อนข้างจะเกินมา10ปลายปีลังเป็นผลงานของเซียเนาะกับเมื่อวันศุกร์พวกเขาบ่ได้ระบุได้ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เพียงแต่เขาอยากจะฟังกิ้งกังกันมาผ่าน0305787052มื้อนี้พวกเขาหยิบซาละต่างแดนเนาะเดี๋ยวกิ้งไม้มาเบามาให้ฟังภายหลังที่ฟังเพลงอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงก่อนเซียเนาะเพลงนี้ใช้ชื่อว่า Bird Set Free

และนี่ก็เป็นเสียงฮ้องของนักฮ้องสาวออสเตรเลียใส่ซูบาเซียซึ่งหลายคนรู้จักผู้เกี่ยวกับซิงเกิลที่ใส่ซูมาเจนเดเรียหรือว่าชิปทริลส์อีกอันหนึ่ง Unstoppable เพลงนี้ฮ้องไว้11ปีล่างมีรายการ Bird Set Free ปล่อยให้นกนั้นมีอิสระว่าซันก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่สังกัดอยู่ในอัลบั้มที่ใส่ชื่อว่า Alive 2015มีรายการกับนักร้องคนนี้เขาก็คงจะจำเสียงผู้เกี่ยวได้อะเสียงมีเอกลักษณ์แบบหนักแน่นนะปล่อยเสียงออกมานี่จำได้โลดว่ามันเสียงคงเสียบอกว่าจะปล่อยซิงเกิลตัวได้ออกมาก็ได้รับความนิยมส่วนไลน์ผู้เกี่ยวจะฮ้องฟีเจอริงกับนักฮ้องดังๆหรือว่าดีเจดังๆบอกว่าจะเป็นเดวิดกูต้าหรือว่ารีฮาน่าขอบใจมีรายการที่ทูนอินเข้ามาติดตามรายการตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมยูเราโทรคมแจ็คโซกซองสันเมื่อมีรายการนั้นเอาอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนบริการ FTTH เมื่อเอาเข้าแล้วมีรายการจะได้หับเบอร์งาม5เบอร์โทรฟรีสูงสุด600นาทีอันนั้นเป็นโซกซันที่1เด้อ Data สูงสุด60กิกซัมบอนำถ้าว่าจ่ายล่วงหน้ากับบริการ FTTH 3เดือนได้1เดือนนำใช้ฟรี6เดือนได้2เดือนฟรี1ปีใช้4ได้4เดือนฟรีอันนั้นเป็นโซกซันที่1ส่วนโซกซันที่2นั้นจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไล่กว่า50ล้านกิฟเพียงแต่เอาสำลักค่าบริการ3เดือนขึ้นไปแน่นะตัวโซกซันที่1เพิ่นกระบุแล้วเด้ถ้าจ่ายล่วงหน้ายังได้เดือน1เดือนฟรีซัมโบนัมยังได้ลุ้นรางวัลน่ะลุ้นรางวัลไล่กว่า50ล้านซึ่งโปรตัวนี้มีให้พวกเขาได้ลุ้นไปนำกันถึง31มิถุนาพวกเขายังมีเวลาอยู่เนาะละกาผู้ใดจะเอาเข้ากะตัดสินใจระยะที่เพิ่นมีรางวัลให้พวกเขาได้ลุ้นผู้ใดจะสำละจะสามารถสำละปฏิบัติตามกติกาของเพิ่นนั่นก็คือจ่ายล่วงหน้า3เดือนเบอร์เฮาก็เข้าไปลุ้นรางวัลถึง50ล้าน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แฮ่วะอีลีวะ
3: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วผลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
1: Colorful Music The Best Radio in Town
5: แฮงได้ใจอีหลีได้
6: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: น่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: You are listening to colorful music. Enjoy.
8: ติมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
9: เติมแอป M Service
10: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
9: เติมแอป M Service
11: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
9: เติมแอป M Service
12: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
9: ่ก็ต้องแอป M Service
13: โอ้ว้าวคักแท
14: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
12: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหตัวไปโหลด FM Service ก่อนเด
14: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย FM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
15: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
16: ตอนนี้มีรายการเดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้อ่ะพวกเรายังมีเวลาตื่มเครื่องสมองขอบใจเป็นอย่างบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนพวกเรา

ามารถติดต่อกันได้ผ่าน0305787052มักเพียงแบบใดก็กิ่งกลางกันเข้ามายินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายบ่ว่ามีรายการจะติดตามผ่านคืน103ก็ดี94ก็ได้หรือติดตามผ่านทางเว็บไซต์พวกเขาโดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lar คลิกเข้าไปที่103ก็สามารถเข้าถึงรายการแล้วผู้ใดสนใจยากจะเดินทางห่วมกับพวกเขาตอนต้นรายการ10นาทีตอนต้นอย่างใดอยู่เด้อยังบล็อกไว้ให้อยู่กับระยะนี้เนาะทั้งสื่อมวลชนพวกเขาที่ขึ้นกับคันอะโฆษณาองค์ศูนย์กลางภาคพวกเขาก็กำลังสร้างขบวนการต้อนรับกองประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6เนาะขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคเช้าเพิ่นก็จัดพิธีเปิดขบวนแข่งขันที่หลัก6ที่คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคเอิ้นตัวย่อว่าขสผ.วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติคณะนำนะพวกเขาก็ได้ไปร่วมพิธีเปิดแล้วก็เคี่ยวหมากร่วมกับขบวนการต่างๆอยู่ออมแอมวิทยุบ่ว่าจะเป็นการอนามัยการปักถุงปักป้ายคำค่อนต่างๆเป็นการเตรียมพร้อมตอนรับของประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกพรรคครั้งที่6เนาะขององค์คณะพรรคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคอีกอันหนึ่งนะวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเขาก็กำลังระดมการอุปถัมภ์สนับสนุนบ่ว่าจะเป็นเครื่องบริโภคข้าวสารอาหารแห้งต่างๆเพื่อช่วยเหลือน้องนักเรียนผู้ที่คาดเคลื่อนนะที่โรงเรียนกินนอนสนเผาเมืองบางเวียงแขวงเวียงจันทน์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันเด็กและวันผู้ต้นไม้แห่งชาติที่จะมาถึงแล้วระยะนี้พวกเขาก็ได้หับแห่งสนับสนุนจากส่วนตัวเนบริษัทห้างร้านต่างๆที่เป็นประกอบบ่ว่าจะเป็นทรงเสื้อผ้าต่างๆปื้มซ่อหับหมดนะข้าวสารอาหารแห้งหับโดยเฉพาะเน้นเป็นเครื่องนักเรียนแห่งดีเงินสดพวกเฮาก็หับนะซึ่งจะเฮ็ดเป็นขบวนเพื่อไปมอบให้เพิ่นในบทสา

สิ้นเครื่องนุ่งห่มนี่ก็เน้นเป็นเสื้อขาวนักเหียนทรงนักเหียนสิ้นนักเหียนเสื้อโปโลเลือกเครื่องนึงทั่วไปจะเป็นมือหนึ่งมือสองที่มีสภาพเครื่องสะอาดยังใส่ได้ดีอุปกรณ์การเหียนเมื่อวานจะเป็นบิ๊กเป็นส่อเป็นปึ้มไม้บรรทัดยางลึบต่างๆปึ้มเขียนปึ้มอ่านปึ้มแบบเหียนปึ้มนิทานไม้ลึกเก่าสภาพยังใช้งานได้เพราะเฮาหับอีกอันนึงก็คืออุปกรณ์กีฬามือหนึ่งมือสองก็ได้นะฉะนั้นติดต่อหาพวกเฮาได้ทีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติหรือจะติดต่อผ่านมารายการพวกเฮาว่ามื้อใดจะเข้ามาหรือว่าอยากจะบริจาคผ่านทางใด0305787052ก่อนจะฟังเพลงอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงเรามาเข้าศาลาต่างแดนที่หยิบมาเบามื้อนี้ก็เบาเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนี่แหละคืนความร้อนซึ่งหลายประเทศได้รับผลกระทบประเทศเฮาได้รับผลกระทบบ่อแน่นอนพวกเฮาก็ได้รับผลกระทบถึงว่าฝนจะตกก็ร้อนๆแล้วก่อนหน้านี้เลี้ยวเบิ่งมีรายการสามารถติดตามได้เลยบับบินค่าไฟใส่ไล่ปันใดนะประเทศจีนเป็นกระผวมประเสริญกับคืนขมฮอนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ไกลพื้นที่ทางแถวตะเวนออกตอนใต้อ่ะบริษัท China Southern Power Grid 1และ2ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการเรื่องไฟฟ้าใหญ่ของจีนระบุว่าเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนอยู่แถวนั้นใส่เครื่องปรับอากาศไล่ขึ้นกว่าเก่าไล่ขึ้นกว่าปกติส่งผลให้ปริมาณการนำใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลายจนเกือบจะเท่ากับระดับที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ที่เคยบันทึกมา

สำนักงานด้านกรมอุตุเนาะแห่งศาสตร์จีนเพิ่นระบุว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนสูงถึง35องศาเซลเซียสและบางพื้นที่นั้นสูงไปถึง40ปกติแถวนั้นความเย็นหิมะตกนะอยู่ในนครหลวงปักกิ่ง35องศาเซลเซียสฉะนั้นจึงเห็นให้พ่อแม่ประชาชนอยู่แถวนั้นแสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพว่าปรับนะปรับใส่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศบ่ทันขอเฉพาะแต่ประเทศจีนเนาะประเทศอื่นๆที่อยู่ในอาเซียนพวกเขาก็ประสบปัญหากับความร้อนอบอ้าว

คนโล่งเวียงจันทร์พวกเฮาก็แขนแน่แฟนอื่นๆก็พอห้าใจได้เนาะระยะนี้ก็มีฝนเป็นมือเป็นบนบั่นก็ถือว่าบ่ตกตอนเช้ากะแหลงก็พอให้ได้หับขมซุ่มซื่นเบิ่งต้นไม้ใบหญ้าก็มีความเขียวงามขึ้นมาโดยเฉพาะต้นไม้แคมถางต้นไม้ประดับอยู่แคมถางเลี้ยวเบิ่งกะเป็นตาซื่นอกซื่นใจนำเพิ่นวางแล้วๆนี่โอ้ยเลี้ยวไปอันใดกันเป็นตาเสียดายพี่ไม้ก็เคยมาเว้าในรายการมาฟังให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องไปเบิ่งเสียดายสวัสดีได้เป็นต้นมาเอมาแต่งอยู่ตามถนนหนทางมันก็บ่ได้ง่ายเลี้ยวมาตอนนี้นี่ก็เห็นแตกหน่อออกมามีเขี้ยวออกมาบางบอนก็ตายท่าวอนเพราะว่าฮ้อนแห้งอันนั้นก็เป็นเรื่องนึงเนาะที่หยิบมาวาวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนี่แหละสิ่งหนึ่งที่ย้ำตอนนี้ยิบประเทศเฮานั่นก็คือและดูฝนแบบสีก็ให้มีสติต่อพยัดขยุงลายวันเศร้าวันทิศน้อมืออื่นมีเวลากระเบิงทางยกทางหญ้าฝนตกฟ้าแดดฝนตกฟ้าแดดเหตุให้หญ้านั้นใหญ่ไหวเพียงแต่เลี้ยวเบิงบึดเดียวทางไปบึดเดียวขึ้นมาใหม่ละกระเบิงเนาะกับปูกระป้องต่างๆอันได้ทีมันกักข้างน้ำได้เป็นแรงพอพันของยุงหลายเอากัดเป็นตะทิมกัดทิมเนาะเป็นตะคอมไว้กับคอมปูอ่างต่างๆที่ตรงน้ำไว้มันต้องมีฝ้าปิดได้ช่วยกันคนละไม้ละมือนั่นแหละกระดูฝนละเด้มาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงเป็นรายการขอบใจเดอร์ทิชชูนิ่นมาติดตามอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ดีต่างแขวงก็ได้สามารถสื่อสารกับพวกเฮาได้ผ่าน03057870522ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสาย

0: จ้างวาก็ได้ใจอยู่ได้มิดรายการเพลงนี้เป็นผลงานของนักร้องสาวอเมริกันเจสันดิลูโลเพลงใหม่บอบอมบอได้เป็นเพลงใหม่ฟังไว้ตั้งแต่ซ่องพันสาวก็หยิบมาให้มิดรายการได้ฟังมิกซ์ซับกันไปเพลงเก่าเพลงใหม่เฉพาะเมื่อวันศุกร์มาเป็นซิงเกิลที่เจสันดิลูโร่ฮองไว้ใช้ชื่อว่า Love Not War เป็นเพลงที่เว้าถึงคู่หักที่มักผิดเที่ยงกันตลอดอาจจะเนื่องจากความหึงหวงการบ่ไว้ใจกันการใช้เงินใช้คำแบบบ่ไว้ใจกันฉะนั้นบอกว่าการผิดเที่ยงกันนั้นมันบ่ได้เฮ็ดให้ยังดีขึ้น Can we just make love not war เป็นคำที่เพลงนี้ทวนคืนหลายครั้งซึ่งไม่ว่าพวกเขาสามารถหักกันแล้วหยุดผิดเที่ยงกันได้บ่บอกว่า but everyone is the same บอกว่าทุกๆครั้งที่ผิดเที่ยงกันมันก็ลงเอยแบบนั้นล่ะฉะนั้น can we just make love not war เป็นคำถามถามตลอดเพลงแม่นละผิดเที่ยงกันมันกับบ่ได้ยังดีขึ้นมากส่วนลายผู้ใหญ่หรือว่าจำได้ว่าแม่ของจริงไหมอ่ะสลายเพิ่งกับบอกว่าถ้าว่าอยู่เหือนกักตองเหตุให้เหือนนั้นเป็นระเบียบเหตุให้มีความสะอาดเจ้าบอนเจ้าทีเจ้าเหือนเพิ่นจึงอวยพรให้เฮานั้นมีชีวิตที่ดีเพิ่นจึงดลบันดาลสิ่งต่างๆให้เฮานั้นก็คือความเสื่อเนาะเพิ่นกับเบาแบบซีเฮาก็เลยปฏิบัติตามเราเบาเรื่องความหักก็เช่นกันเพราะว่าการที่เราผิดเที่ยงกันเทวดาที่ปกปักรักษายาวเหือนและพวกเขาเพิ่นกับบ่มักเพิ่นเรากระทึกได้นักคนเฮาเนาะคันท่าว่าครอบครัวทึกกันพร้อมกันเฮ็ดพร้อมกันห้างพร้อมกันซ่ามันก็เฮ็ดให้ครอบครัวนั้นดีขึ้นกินไม้ก็เสือแบบนั้น
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
3: แท้วะอีลีวะ
4: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
3: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: Colorful Music, the best radio in town.

Súbeme la radio. เวลาบ่ยื้อไล่แล้วมีรายการอย่างแต่ซ่อง3นาทีกินไม้ถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุน50นาทีตอนท้ายและ10นาทีตอนต้นนั้นก็ขอบใจไปยังศูนย์การแพทย์นครหลวงวิงจันทน์ปักกิ่งที่เดินทางมาพร้อมกับพวกเขาขอบใจมีรายการเด้อที่ทูนอินมาติดตามผ่าน103หรือว่า94หรือผ่านทางเว็บไซต์พวกเขาก็อยากจะบอกว่าทีมงานพวกเขามาพบมาพ้อกันผ่านทางนี้13โมงทุกมือฉะนั้นก็อย่าลืมเนาะทูนอินมาติดตามรายการมาโอมาลมกันมาฟังเพลงสร้างคุณนำการผ่านซองทางนี้มือนี้ผิดพลาดประการได้ขออภัยพามาส่งท้ายกันด้วยผลงานของ Imagine Dragon เพลงนี้ Whatever It Takesเสียงเพลงเมื่อได้กินไหมบายบายกันไปพอกันมืออื่นมงเก่าสำหรับมือนี้สบายดีบายบาย

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง
2: แพงบุรีคำไซจะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่6นับแต่ปี2006-2030โดยจะอิงใส่พื้นฐานเงื่อนไขและท่าแห่งของแขวงที่มีเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจของแขวงขยายตัวอย่างต่อเนื่องท่านคำเวียนปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงบุรีคำไซให้สัมภาษณ์ว่าวิเศษหัดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่6ของแขวงนับแต่ปี2026-2030ภายใต้คำขวัญสร้างแขวงบริคัมไซเป็นประตูเศรษฐกิจเป็นแหล่งผลิตพลังงานบริการทางผ่านปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยืนยงพร้อมทางกำหนด6ทิศทาง5เป้าหมายและสหาเวียกจุดซุมที่บินอ้อมถูกคงเขตเวียกงาน
3: ที่ได้กำหนดไว้อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนั้นปี2021-2025มี21เวียกจุดสุ่มตอนนี้พวกเราเพิ่มขึ้นอีกอยู่ใน4เวียกจุดสุ่มเป็น25อยู่ใน6เป้าหมายการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนี้พวกเราก็ได้วางคาดหมายไว้แหละเนาะก็เฮ็ดได้การขยายตัวของเศรษฐกิจนี้สิบ่ให้ลด 5% 5% อยู่นี่ก็รวมยอดผลิตภัณฑ์นี่ให้มันสามารถบรรลุได้17,000กว่าตื้อรายรับเฉลี่ยต่อคนนี่ให้ได้ประมาณ49ล้านชีพต่อตัวของคนคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณ 2,000 กว่าดอลลาร์นี่แหละ
2: ท่านคำแว่นปัญญานุวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าในตัวหน้าจะสืบต่อสู่ส่วนเก็บและหับให้บรรลุหลายกว่า9ตื้อกีบในนี้พูดของท้องถิ่นให้ได้หลายกว่า6ตื้อกีบพร้อมทั้งสืบต่อสู่ส่วนจัดตั้งปฏิบัติงบประมาณให้เป็นเจ้าตนเองกุ้มตนเองและสามารถดุลเดียงให้ศูนย์กลางหลายขึ้นกว่าเก่านอกนี้ยังจะสู่ส่วนเอาใจใส่เวียกงานการระดมทุนใน5ภาคส่วนให้บรรลุหลายกว่า 12,000 ตื้อกีบโดยเฉพาะเน้นใส่ระดมทุนภายในและต่างประเทศให้อยู่ในระดับ 6,000-7,000 ตื้อกีบติดพันกับเวียกงานอื่น
1: ๆจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
4: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
5: กะย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
4: ้แม่นซั่นบ
5: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
4: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
5: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสวมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
6: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์
7: ตูน
8: หึ
7: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์เหลาโทรคมเวลาสมัครแพ็คเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็คเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
8: ้โอ
7: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็คเกจ IR Data โหลด
8: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
7: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
8: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
7: มี3แพ็คเกจคุณใด
8: โอ
7: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
8: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
7: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือ กดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
8: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: กับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานม่วนสื่น
10: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่สื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ําบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้
11: แม่นแล้ว
10: เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544549
12: เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020885655599 020885655599
13: คันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกสิภาคันเป็นป่ากิอนพันสั้นกสิทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
14: ้เอาพบกันวันนี้เป็นมื้อวันที่2ของเดือนพฤษภาคมกันแล้วก้าวเข้ามาเป็นมื้อวันศุกร์แล้วได้นี่มื้อศุกร์สันนันสาศุกร์อุลาพาเพลินพามวลพาจิตแจ่มใสเปิดเพลินเจริญจิตเจริญใจกันไปมื้อนี้เป็นมื้อขึ้น6ค่ำเดือน7พ.ศ. 2568 22วันเต็มๆกันแหละอีก78มื้อก็สิมื้อดำมื้อเดือนกันซะตัวนี้นะพฤษภาคมก็สิลารับมิถุนายนก็สิมาหาเฮาซั่นตัวบัดนี้เอาเกี่ยมจิตเกี่ยมใจเนาะลูกใหม่นางใหม่จิตใหม่ใจใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าสุ่มใส่ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้ลุล่วงไปด้วยดีพนักงานทหารตำรวจเอาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ
13: โนนี้เอนไซม์นี่ช่วยกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาและก็ซ่อมแซมเซลล์ที่ตายนั่นเนาะกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงแล้วก็ควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานแล้วก็อาจแผลนื่นลดฝากะหอยเหี่ยวย่นทั้งใบหน้าช่วยให้ชุ่มชื่นป้องกันเบาหวานความดันเลือดสูงเส้นเลือดตีบตันแตกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคปอดโรคหัวใจโรคอ้วนนะโรคตุ้ยจังซี่นะเนาะใส่โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นเด้อพี่น้องเด้อโนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟัง เก็บเส้นเก็บเอ็นเก็บรังเก็บเอลสวยได้เป็นของบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนำเข้าและจัดจำหน่ายได้พี่น้องเอ้ยอันนี้แมนเอามาฝากมาตอนกันเนาะพี่น้องเนาะกับโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นเป็นประจำเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
14: ้เอาท่านที่มีอาการทางกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเด้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญและแมนว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญเป็นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุภัทโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุภัทโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัทโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดดีๆแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนอย่าฟอกเลือดสุภัทโอสถหรือว่าอย่าฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอามาทักทายกันละวันนี้ก็มาฝากรับกันเนาะพี่น้องเนาะฟังลำกันสะก้อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมวลชื่นในรายการน้อมมดสุภูสุคน

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: เอามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะเออนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่เด้อพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อน้ำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
3: สำราญม่วนซื่นมาในทองเหลืองกำพลอยผู้สนับ

0: ั้งแต่ปางหลังพุ่นเนินนานหลายเส้นปางเมื่อสัตว์ซำเสื้อยังหู้ปากเป็ดสัตว์ล้างตัวผัดหู้ภาษาเว้าคำคนอยู่น้ำกันช่วยเหลือกันดังเดียวโดยดับปางนั้นยังมีพญาตนหนึ่งมีสื่อบปรากฏมีหยดเรื่องลือสาพระองค์ปกครองไผ่ฟ้าราชดรด้วยความปกคุ้มชุ่มเย็นพญาประกอบด้วยทศลาสธรรมมีความสมบูรณ์พูนสุขด้วยแก้วแวนแสนสิ่งและก็มีโภคะทรัพย์สมบัติต่างๆไผ่ฟ้าราชดรมีความเชื่อมั่นและจงหักภักดีต่อพญาองค์นี้ในครอบครัวพญามีเพียงแต่3คนคือพญาเองและก็ลูก2คนหญิง1ชาย1ส่วนพมเหสีพนั้นได้ล้มหายตายจากตั้งแต่ลูกยังน้อยโอ้เป็นกำพลอยซะแล้วนี่คนนางนี่มักลูกหน่อยคนถูกนี่เบ้ยออกมาปั่นในบกทัวหาเช่ากินคำแม่แม่ก็ล้มหายตายเสียที่ยังน้อยทั้งสองคนนี่ก็ใหญ่กล้าหน้าบานซะแล้วเออคันใหญ่แล้วมันต้องกล้าและหน้าก็ต้องบานพร้อมย้อนอมเอกอันอบอุ่นของพ่อจนผู้เป็นอ้ายได้18ปีได้บัดนี้นะโอ้ได้ใบได้บัตรประชาชนแล้วนี่มีสิทธิ์ผ่อนบัตรเลือกตั้งผู้เป็นน้องสาวนั้นก็ได้15ปีพอดีเออหญิง1สาย1พญาผู้เป็นพ่อเฒ่านี่แก่ชรากาลแล้วบัดนี้พญาผู้เป็นพ่อนี่ก็เฒ่าแก่ชรากาลมีอายุสังขารแก่แล้วก็ได้ตายจากพวกลูกไปตามธรรมชาติของสังขารกฎเกณฑ์ของธรรมชาติโอ้ไอ้ลูกกก18นางลูกสาว15พอผัดมาดวนตายจากลาสังขารจากโลกไปบอนเฮือนบ่ได้เซาเข้าบ่ได้ซื้อปั่นไปบอนบ่ได้ใช้มือถือเมื่อพญาพอตายไปแล้วพระสารัสดรก็ได้อภิเษกแล้วบัดนี้ผู้เป็นลูกชายขึ้นครองเมืองแทนแล้วพอเห็นว่าบ่มีผู้ใดพอจะสืบเสื้อแทนแนวได้เด้เห็นแต่ลูกชายของเพิ่นผู้เดียวนี่ละ18แล้วเอ้าอภิเษกหมายว่าฮดทรงให้เป็นพญาแทนพ่อเพื่อจะให้รับความปกนานาวังจะได้รับความปกคุ้มชุ่มเย็นและมีทศลาสธรรมคือพญาพ่อเพิ่นหมายว่ามีความเป็นธรรมปกป้องภัยฟ้าราชดรให้อยู่ชุ่มกินเย็นแต่กงกันข้ามพญาน้อยผู้นี้ผัดโอ้เป็นคนเห็นแก่ตัวได้อายเนี่ย18ปีด้วยเนาะโลภมากโลภาแล้วแม้แต่น้องสาวตนเองก็ยังย่านได้ลืนว่าฉันซะมีความอิจฉาพญาบาทบ่ต้องต่อน้องแล้วก็พ่อย่านน้องญาติสิงบัลลังก์ทรัพย์สมบัติโอ้ยอายนี่18ปีเป็นผู้ชายย่านน้องญาติบัลลังก์เป็นผู้หญิง15ปีอันนี้ก็เป็นคนอิจฉาพญาบาทบ่ต่อน้องต่อนุงย่านน้องนุงญาติสิงบัลลังก์ย่านได้ยืนย่านได้ล้นได้เหลือตัวเองหมายว่าย่านลืนนั่นแหละว่าสันสานเนาะเช้ามื้อหนึ่งฟ้าแจ้งสว่างดีท้าวพญาน้อยจึงเว้ากับน้องสาวว่าน้องเอ้ยน้องบ่ต้องน้องเอ้ยน้องบ่ทันได้ไปเที่ยวป่าดงพงไผ่จักเทือมื้อนี้อ้ายจะพาน้องไปเที่ยวป่าเพื่อชมธรรมชาติคันน้องได้ยินคําเพื่อชมธรรมชาติขันน้องได้ยินคำสวนแนวนั้นก็แปลกประหลาดใจจึงตอบอ้ายไปว่า
1: แต่ก่อนอ้ายก็บ่เคยสวนน้องออกไปเที่ยวป่าจักเทื่อจะไปเทื่อใดก็แม่นอ้ายเอิ้นเอาผู้ใกล้ชิดคนอื่นแต่เทื่อนี้เป็นยังจึงว่าอยากสวนน้องไปเนาะอ้ายเนาะ
2: น้องมันสงสัยได้ปะนี่น้องเนาะจึงได้ถามอ้ายก็เลยว่าคุณเนาะอ้ายอยากให้เจ้าเห็นธรรมชาติอันชุบงามของป่าไม้นี้ไปเกี่ยมเครื่องไปนำอ้ายพอไปเกี่ยมเครื่องไปนำอ้ายมันอีคำว่าซะสิพญาน้อยผู้เป็นอ้ายตอบน้องแบบชีหน้าเฉยๆบ่มีเครื่องคุ้นอย่างว่าซั่นซะบ่มีชีหน้าแปลกประหลาดเมื่อเกี่ยมเฮียมห้อยแล้วสองไอ้น้องก็พากันออกสู่ป่าหกดงนาซะแล้วไปตามไปอ้ายก็ถามน้องว่า
1: บ่อนี้น้องเคยมาบ่เจอได้บ่
2: น้องสาวก็ตอบไปเรื่อยๆบอนจือก็ว่าจือบอนบ่จือก็ตอบว่าบ่จือแล้วว่าต่ําชื่อแล้วน้องเป็นคนชื่อเนาะน้องสาวเนาะ15ปีเนาะย่างไปทั้งถามไปพร้อมลงจากสร้างจากมาละแต่ถามแต่ความเก่า ไปตามไปตามไปจนฮอดป่าดงตึบหนาได้ปานนี้ได้อืมไปตามไปนี่ฮอดป่าดงใหญ่ตึบหนาผู้น้องสาวก็คิดบ่ออกเลยว่าตนมาฮอดใส่แท้บาดนี่ทั้งซอทั้งจิ้มทั้งพาน้องย่างไปแน่อืมเมื่ออ้ายฮู้ว่าน้องลงทีบแล้วได้บาดนี่ก็เลยบอกน้องว่าให้น้องท่าอ้ายอยู่บนนี้เนอะจากน้อยอ้ายสิมาหาน้องสิเมื่อยไล่ได้นะท่าอ้ายอยู่กองหัวไม้นี่ล่ะน้องเอ้ยเอ้าอย่าซุบไปใส่เด้อท่าอยู่นี่ไอ้ไปนี่บ่นึงละอีมาฮะ
3: ว่าซั่นซะจะกลับมาบนเก่าว่าซั่นว่าแล้วอ้ายก็พญาน้อยเพิ่นนี่ก็เอาตนลีกจากน้องสาวแล้วไปไกลแสนไกลเชื่อว่าน้องจะตามบ่ทันแล้วก็เกี้ยวเข้าสู่เมืองคืนซะแล้วได้บัดนี้โอ้โธ่ลัดไปลัดไปขึ้นภูพระลงไปห้วยอีเลิศสัตว์ออกสารคามโอ้ปะน้องทิ่มไว้แล้วบัดนี้

ส่วนน้องสาวคันบ่เห็นอ้ายกลับมาของค่อยท่ากกสิดาจนว่ากองแล้วกกเผาจนว่าหนึ่งบ่เห็นอ้ายตาวมาตะเว้นก็ค่อยคําลงแรงแสงแดดลับงาไม้ซะละได้บัดนี้บ่จักสิเฮ็ดก็ห้องให้ฮําให้ซะละแล้วนางนี่ก็ได้เออห้องให้ฮําให้หาอ้ายแล้วว่าอ้ายเอ้ยอ้ายเอ้ยไปใส่ให้มาทอนน้องของคอยท่าอยู่ตะเว้นตกคําคอยปานนี้ก็บ่ตาวมาเนาะเสียงห้องก้องทั่วดงก็บ่ได้ยินเสียงตอบอ้ายเอ้ยอ้ายเอ้ยอยู่ซะแล้วแม่นแต่คําเดียวก็บ่ตอบมาตะเว้นยิงต่ําค่อยลงนางก็แฮงห้องหาอ้ายทั้งห้องทั้งซอกหาแลนพุ่นแลนพี่ใจนึงบ่คิดว่าโอ้สัตว์หายคาบอ้ายไปกินซะละได้บ่คิดว่าอ้ายเสียวตัวมาโพดเออมาปล่อยแล้วก็บ่ฮู้ล่ะนางซอกหาอ้ายทุกยอมยากก็บ่เห็นแม่นแต่ห้อยตีนนางห้องให้ทําให้อ้ายเอ้ยคันว่าเสื้อกินอ้ายสั่งบ่เห็นหอยแน่หรือว่าเงือกปากแลแค่ปากกวงดึงอ้ายจองสว่างแล้วบ่ให้อาวอนอะไรอยู่แล้วนางก็แล่นลัดใต้ลัดเนื้อแล่นลงห้อยลงห้องก็บ่เห็นนางหมดปัญญาบ่ฮู้ว่าอ้ายไปทางใดจึงกลับคืนสู่เมืองจะกลับคืนสู่เมืองก็บ่ฮู้ทางซะแล้วได้บาดนี้โอ้กรรมบังเวรล่ะบัดนี้จำเป็นต้องดันดอนซ่อนป่าไปซะแล้วเวลาขมืดเท่าใดนางก็แห้งห้องให้เอิ้นหาแลนพาป่าหกตึบหนาเบิ่งไม้เลียนล้ำตามป่าพอลมโตนางก็แม่นรอดไปพอลมโตนี่นางก็รอดไปละบ่เศร้านะซอกหาอยู่โอ้ยความเมื่อยเด้อบัดนี้เนาะซอกหลายก็ได้ความเมื่อยอ่อนย้อนแลนตามป่าดงพงไผ่ย้อนอึดหิวกับปานนั้นหิวฮอดแล้วก็ย้อนความคิดฮอดอ้ายเฮ็ดให้นางต้องสลบสไลแล้วสลบไปเป็นข้างเป็นข่าวแต่นั้นได้ก็ตามนางฮู้เมื่อเคียงแล้วก็เดินทางผ่านป่าดงพงไผ่ไปต่อจนเครื่องนุ่งขาดสร้อยต้นโตจ้อยผอมฉันละได้บัดนี้โอ้ผ้าตุ่มผ้าห่มผ้าห่มอาพรสร้อยเหี้ยนขาดหมดแล้วเศร้ามือหนึ่งนางก็ได้ไปฮอดหมู่บ้านน้อยแห่งหนึ่งที่บ่มีหลายหลังคาเฮือนปานใดกระแจกกระจายกันอยู่นางก็เข้าไปอาศัยศาลาตีนบ้านเพื่อซ่อนเพิงนางเข้าไปขอทานกินข้าวนำไทยบ้านแล้วก็อาศัยศาลาแห่งนั้นเป็นที่ซ่อนหัวนอนในบ้านแห่งนั้นก็มีสายกำพลอยผู้หนึ่งอาศัยอยู่นำสาวบ้านหากินด้วยการออกเฮือนแห่งเฮ็ดให้ไสนานำพี่น้องอยู่ในบ้านนั้นอายนี่กับพ่อแม่ตายได้นี่ยังเหลือแต่แม่บ่จักกำพลอยนี่นะเมื่อเท่ากำพลอยเห็นนางสาวแปลกหน้ามาพักอยู่ศาลาแคมบ้านเดียวนั้นเบื้องหน้าเบื้องตาคือว่าเป็นคนมีวาสนาข้าวคิดในใจว่าเป็นยังนางจึงสัตเซพเนจรมาแบบนี้คนก็คือว่างามหน้าตาสะใสสัตว์เสพในจรมาแบบนี้ได้จังได้นอตัดสินใจไปถามล่มลองเบิ่งก่อนนะว่าซั่นนะไอ้บ่าวนี่ก็ได้ว่าแล้วก็ตัดสินใจเข้าไปล่มน้ำถามถึงความเป็นมาของนางนางก็เล่าสู่เท่าฟังทุกประการสภาพชีวิตของนางก็คือกันกับเท่าไหนกำพลอยคือกันเนาะเพราะนางเป็นกำพลอยและเท่าเองก็เป็นกำพลอยคือกันกำพลอยตัวนี้บ่แม่นพลอยเพชรเด้คันพลอยเพชรนี่สิรวยอยู่เท่ากำพลอยก็ยังมีไทยบ้านอีดูตนว่าสันสาเลี้ยงดูให้ใหญ่สูงได้มีชีวิตอยู่น้ำเพลินจนใหญ่ส่วนนางนั้นติเกิดในกองเงินกองท้องผัดได้พระเนจรย้อนความอิจฉาของอ้ายจนเวลานี้นางบ่มีหนทางที่ต่อสู้เพื่อเอาความเป็นธรรมแนวใดถ้าว่านะเห็นว่าถ้านางตกลงอยู่ห่วมกันเป็นผัวเมียบัดนี้โอ้15ปีเนาะอ้ายนี่จักได้เมียแล้วบัดนี้ถ้าก็จะขออนุญาตนำผู้เพิ่นเลี้ยงเท่าหันขอเอานางหันตามที่เท่าได้คิดไว้นะโอ้เกิดไปเกิดมาชีวิตน้องนี่ก็จะคืออายน้องเอ้ยเฮาสิลองทําบ่กันนะคันว่าเอาเป็นลูกเป็นแม่นี่เฮาก็สิเฮอผู้เลี้ยงเฮานี่มาเฮ็ดตามประเพณีนะว่าซั่นเด้โอ้เมื่อนางได้ยินนําคํานั้นก็บ่ปฏิเสธแล้วเว้ยห่วยเมื่อยแล้วเนาะเออเอาก็เอาละและก็ยังมีความยินดีที่จะได้เริ่มชีวิตครอบครัวกันด้วยคนที่ทางชีวิตค่ายคือกัน
คันทั้งสองมีความคิดแนวนั้นเดียวกันแล้วก็ตกลงกันแนวนั้นผู้ใหญ่ก็เห็นดีให้เขาเจ้าได้เป็นคู่ผัวเมียอยู่น้ำกันอย่างถูกต้องตามฮีดของประเพณีภายใต้การเมืองแยงของชาวบ้านนั่นอย่างอบอุ่นที่สุด

0: คันว่าอายอยากได้น้องเฮ็ดเมียนั้นอยู่คู่ความสร้างน้องก็บ่ปฏิเสธว่าเอาค่ะเอา
1: ว่าซั่นซะนับแต่นั้นมาสองผัวเมียกำพลอยก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งแต่ปุ๊กกระตู้น้อยเป็นของตนเองปลูกผักหักหญ้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เฮ็ดไห้ใส่นาตามคำแนะนำของชาวบ้านนั้นเป็นอย่างดีชีวิตการเป็นอยู่ผ่านไป 2-3 ปีข้าเจ้าก็มีเฮือนอยู่มีข้าวกินมีเครื่องใช้ของซอยคือกับชาวบ้านชาวเมืองของเพิ่นย้อนความดูหมั่นขยันเพียรแต่สองผัวเมียก็ยังบ่ทันสามารถเป็นเจ้าของแม่งัวตัวใหญ่ควายตัวใหญ่จึงนับว่าข้าเจ้ายังบ่ทันเป็นผู้หั่งมีคือเพิ่นได้เถื่อแปลว่าบ่ทันได้มีควายเป็นของตัวเองงัวแม่ใหญ่ควายแม่ใหญ่ว่าซั่นเมื่อพญาน้อยผู้เป็นอ้ายกลับเมืองฮอดเมืองแล้วก็สบายใจแล้วโอ้ยเอาน้องไปโพดได้คิดว่าต่อไปนี้จะบ่มีผู้ใดมาใส่สิทธิ์แบ่งทรัพย์สมบัติในอำนาจของตนได้อีกแล้วแต่ก่อนคิดว่าน้องสาวนี่จะเป็นผู้ญาติแต่บัดนี้มันคงตายแห้งอยู่กลางดงพุ่นแล้วล่ะจากนั้นมาก็เริ่มแผงฤทธิ์ความเป็นพญาออกหลายอย่างเช่นกอบโกยเอาทรัพย์สมบัติของประชาราษฎรเก็บค่าอันนั้นเก็บค่าอันนี้บ่สุดเสี่ยงจักเถื่อไอ้เนี่ยซอกวิธีทางเอาเสียสวยอยู่พอประจำเฮ้ยน้าเฮ้ยสู้ไปเก็บเกณฑ์เอามาทรัพย์สมบัติยังหันให้เข้ามาเสียสวยเฮานี่เนอะอย่าให้คาดพอนิกพอน้อยเลยไปเอารถมันเฮ็ดในไซนาเดี๋ยวได้เก็บเกณฑ์มา
2: ว่าซั่นซะ
1: ให้มันมีได้พออยู่พอกินพอแล้วอย่าให้มันมีลือเนาโอ้พญาสั่งคันบ่มีผู้ใดจะมาห้ามขีดขวางการกระทำของเพิ่นได้ซะแล้วเด้เฮ็ดหยังก็เฮ็ดตามสบายใจ
2: เมื่อหนึ่งเพิ่นได้สั่งอามาตย์ประจำเฝ้าอามาตย์ประจำเข้าเฝ้าแล้วบอกว่า
1: ให้เจ้าตีคองห้องเปล่าทั่วเมืองว่าให้ประชาชนผู้เด้อมีงัวควายสามารถแก้เกียนได้ให้เขานำเข้ามาแก้เกียนคำในพระราชวังเฮานี้ถ้างัวควายผู้เด้อแก้ได้เฮาจะมอบเกียนคำนั้นให้เลยถ้างัวควายผู้เด้อแก้บ่ได้เฮาจะเอางัวควายนั้นไว้เลย
2: โอ้มีแผนอยากเอาของเขาเกียนคำไว้เนาะมันบ่ได้ใส่กระแลดบ่ได้ใส่ไข่งวมที่ไปวะเพิ่นก็สั่งจังซั่นแหละคันแม่นแก่เกียนคําเพิ่นไปได้นี่สิมอบเกียนคําให้คันแก่บ่ได้สิเอาควายเขาเอางัวเขาหมายความว่าจังซั่นแบบพนันกันนะให้เขาเจ้ามาพนันกับพญาเป็นคือจังซั่นไหนหันทางอามาตย์ผู้ใกล้ชิดแล้วว่าคนน่ะ
3: หมายความว่าให้เขาเจ้ามาพนันกับพญาซะบ่เนาะคนนั้นเนาะ
2: อามาตย์ถามขึ้นแบบแน่ใจทางพญาบอกแม่แล้วให้เข้ามาพนันกับเฮานี่ถ้าเข้าอยากได้เกียรติคำก็ให้เข้ามาพญาตอบอธิบายพร้อม
3: ใน
2: หันทางอามาตย์ก็เลยว่าคนว่า
3: ว้าเฮ็ดแนวใดเข้าเชี่ยวงัวมาแก้เกียรติคำได้ขนาดเนี่ยเบื้องตีนก็ตีนมีแต่เหล็กแต่หินนะสิบ่มีงัวควายตัวใดแก้ได้เนาะ
2: อามาตย์มีคำเห็นค่อนข้างจะต้านจังซั่นเด้ในหันพญาเลยว่าคนว่า
1: โอ้บักชัวมึงเอ้ยกูให้มึงไปเป่าก็ไปซั่นตัวบ่แม่นเอิ้นมึงมาซ่อนกูได้บักอันนี้ไปเดี๋ยวนี้มึงจะขอคาดบ่เนี่ย
2: ว่าคู่ไปความทั้งเว้าแล้วทั้งยกง่าวขึ้นเฮ็ดให้ท้าวอามาตย์ตกสะเง้อแล้วก็ป๊าเขี่ยวป้อมไปแล้วอามาตย์ได้รับคำสั่งนั้นก็บ่ให้เสียเวลาแล้วออกจากห้องพญาไปรวดเป่าตีข้องห้องเป่าตามคำสั่ง
1: มังมังมัง
2: นะเป่าไปแล้วเว้ยเป่าไปเรื่อย
1: ๆมงมงมงไปแล้วก็ว่าคนเน
3: าะประชาชนให้มีงัวมีควายให้เอาไปพนันแก้เกียนคำกับพญาเด้อควายงัวให้แกได้จะให้เกียนคำถ้าแกบ่ได้เหม็นเสี้ยควายตัวนั้นถ้าเพิ่นเลยเด้อมงมง
2: ตึงตึงตึงไปแล้วตีคอของเป่าคันชาวบ้านชาวเมืองได้ยินประกาศนั้นก็เออไผก็อยากลองติงพากันลุลังทังเทเอาควายของตนไปลองลากแก้เกียรติคำนั้นลงบึงเพราะไผๆก็มีความหวังอยากเป็นเศรษฐีย้อนเกียรติคำของพญา

0: บ่ทันฮอดพ่อเดือนก็เฮ็ดให้พญามีงัวควายเป็นหมื่นๆโตตามบ้านตามช่องตามทงตามนาแต่แถวเฮือนพญาเต็มแต่งัวควายซะแล้วข่าวนี้ก็ดังไปฮอดบ้านไก่เมืองอื่นจนซาไปถึงหูของสองผัวเมียกำพลอยนั้นนางเมียกำพลอยคิดในใจว่าคงแม่นอ้ายของตนแต่นางก็ปิดลับไว้ก็ย้อนนางฮู้ตัวว่านางตกทุกข์ได้ยากก็ย้อนอ้ายเดี๋ยวนี้น่ะนางมีความอบอุ่นในความอุปการะของชาวบ้านแต่เท่าผู้เป็นผัวนั่นติเห็นเพิ่นร้องก็อยากร้องน้ำเพิ่นจึงปรึกษากับเมียว่านางเอ้ยหมดบ้านหมดเมืองเพิ่นก็ไปพนันแก่เกี้ยนกับพญาทึดๆไอ้ก็อยากร้องเบิ่งพวกเขาท้อนห้อมเงินไปซื้องัวจักโตเนาะไอ้สิร้องเสียงเบิ่งลางเถื่อเป็นจังบุญได้เป็นเจ้าของเกี้ยนคำก็บ่ฮู้ว่าซั่นได๋ไอ้ผัวเพิ่นปรึกษานางกำพลอยผู้เป็นเมียย้ำได้ก็เสื่อถ้อยคำผัวหันแล้วมีความหักผัวอย่างดูดดึมเด้ถึงว่าเงินคำอยู่เฮือนตนจะมีน้อยแต่นางก็บ่ปฏิเสธคำเว้าของผัวนางท่อนหอมเก็บเงินจำนวนหนึ่งที่ได้จากการออกเงาที่แหงนำบ้านนำเมืองเพิ่นแล้วก็จึงบอกว่าขันว่าไอซีไปซื้องัวก็ไปลองเบิ้งเงินน้องก็ท่อนได้จำนวนน้อยเท่านี้แหละขันบ่ซื้อได้ก็ซื้อคันบ่พอก็อดทนไว้เถอะหน้าก็อายเนาะ
1: ว่าซั่นได้คันพอซื้อก็ซื้อได้คันว่าบ่พอก็อดทนไว้ก่อนเท่ากำพลอยมีความม่วนซื่นแล้วพอใจในคำตอบและความเอาใจใส่ของผู้เป็นเมียเมียเว้าเนาะตื่นเช้าขึ้นมาใหม่แล้วตื่นเช้ามือใหม่หลังจากเมียสุธิหักของเล้าห่อเข้าน้ำให้เป็นที่ห้อยแล้วห้อยห่อเข้าน้ำเข้าป่าให้ละก็ออกเดินทางไปสู่บ้านอื่นเพื่อซอกซื้องัวเวลานั้นราคางัวควายนี่ก็จังแม่นมันแพงย้อนคนซื้อไปพนันกับพญานั่นแหละบรรดางัวควายโตสกันแน่ตุ้ยพีแห้งดีแน่ทั้งผัดตกเป็นของพญาจำนวนหลวงหลายที่ยังข้างบ้านมีแต่งัวแม่ควายแม่ตัวน้อยจ้อยพร้อมขี้โพตาตัวเทือกเท่าๆว่าฉันสักข้าวกำพลอยนี่เดินทางไปบ้านใดก็บ่มีงัวควายถึกนำพอจะให้ได้ซื้อคันมีก็ราคาแพงเอาเท่าว่าจำนวนเงินพกไปให้เมียเกี่ยมให้บ่ฮอดเครื่องซับเจ้าของงัวควายว่าซั่นซะขายแพงถ้าเดินทางไปบ้านนึงอีกเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมทางเลยฝนตกน้ำท่วมทางไหลเป็นห้องใหญ่โอ้เราเห็นหมดแดงกำลังจุ่มกันอยู่อ้อมชินอ้อมขี้กระเดือนพวมจะข้ามน้ำแหละแต่บ่มีปัญญาดาวจึงหักไม้วางข้ามห้องน้ำนั้นเพื่อให้ฝูงมดไต้ข้ามแล้วก็เดินทางต่อไปเมื่อมดแดงพากันหามขี้กระเดือนไปฮอดบอนอยู่ของมันแล้วพญามดแดงก็ห้ายฟงๆอยู่ว่า
2: เป็นยังจึงมาซานี่มันดามดน้อยทั้งหลายป้าสูนเฮ็ดยังอยู่ซาใต้นี
1: ่หมดที่เมืองเอ้ยพญาหมดห้ายขึ้นปึ้งๆว่าความคนใดได้สมัยนั้นนะบรรดามดน้อยทั้งหลายก็รายงานความยุ่งยากในการหามขี้กระเดือนมาหันให้พญาหมดฟังพญาหมดจึงฮู้บุญคุณเท่ากำพลอยจึงส่งให้นางสาวหมดสองโตบ่บ่แม่นธรรมดานางสาวหมดสองโตกับเพศได้ให้นางสาวมดสองตัวนี้กับเพศเป็นคนแล่นนำเท่ากำพลอยเพื่อนำเอาเท่าไปหาแล้วจะตอบแทนบุญคุณแก่เท่าลูกน้องหมดรายงานพญาหมดพญาหมดเข้าใจอธิบายได้รับการช่วยเหลือจากเท่ากำพลอยก่อนที่เอาขี้กระเดือนข้ามน้ำมาได้ย้อนกำพลอยหักไม่ให้ข้ามจึงสั่งให้นางสาวมดสองตัวนี้กับเพศเป็นคนแล่นนำเท่ากำพลอยเพื่อนำเอาเท่านี้ไปหาแล้วจะตอบแทนบุญคุณของเท่าหมายว่าพญาหมดสั่งสาวหมดให้แปลงเพศเป็นคนติดตามเท่ากำพลอยให้ทันแล้วก็นำเท่ากำพลอยนี่มาหาพญาหมดเพื่อจะได้ทดแทนบุญคุณว่าสันสับไปบอยแลนมาฮอดนี่นางสาวหมดถูกกับเพศกันแล้วว่าคุณน่ะ
2: หยุดก่อนหยุดก่อนไอ้หยุดก่อน
1: นางหมดกับเพศเว้าทางกำพลอยก็เลยงวกมาแล้วว่า
2: อ๋อไม่นั่งหรอกเจ้ามาแต่ใช่นี่มันยังคือมาเฝ้ามาฟังแท้
1: เท่ากำพลอยถามนางหมดก็เลยว่าคนไหน
3: พญาบอกให้น้องมาซื้อไอ้ไปหาเพิ่นเดี๋ยวนี
1: ้นางหมดเว้าเสียงสีสั่นๆฟ้าๆเนี่ยทางกำพลอยบอกว่า เออขันสันเพิ่นไม่เวียกนำไข่ไปก็ไปเอาแล้วกำพลอยก็ตอบแล้วก็กำพลอยก็นางหมดก็กลับเพชรก็ย่างมานำกันฮอดวางหนึ่งนางทั้งสองได้บอกให้เท่ารับตาแล้วเว้ยเนาะเสื่องบนอยู่แล้วเว้ยพอมื้นตาขึ้นก็เห็นหงพญาอยู่ต่อหน้านั่นโลดเท่าแปลกใจเมื่อถูกเชิญให้เข้าไปพระศาลของพญาพญาฮู้กกปลายสาเหตุของเท่ากำพลอยแล้วก็จึงว่า
2: เจ้าได้ช่วยฮอกไข่มาข้ามว่างเศร้านี่ไปจะตอบบุญแทนคนเจ้าเนาะให้เจ้าถือเอาไม่ขอรอนี่ไปนำแล้วเจ้าจะได้ฮู้ภาษาสัตว์แล้วเจ้าจงล้มนำหัวควายที่ปากภาษาคนเป็นถ้าตัวใดหับปากนำเจ้าว่าอาซาแก่เกียนจึงซื้อขันเจ้าได้แนวนั้นเจ้าจึงจะได้ใส่ชนะพญา
1: ว่าซะนี่โอ้เท่าคำพลอยได้ไม่ขอรอฟันเจยแต่ปลายเลยเออจากพญาหมดนั่นแล้วก็ก้าวอำลาแล้วโดยมีนางหมดกับเพศมาส่งและมื่นตามากับห้วยเออหินหนทางเส้นเก่าหะแล้วเนาะโอ้ป่านล้างฝันเวลานั้นพระอาทิตย์กำลังอัสดงอยู่ขอบฟ้าฝูงนกกำลังบินกับสู่ห่วงหังของไผ่ลาวหัวควายกำลังย่างเป็นหมู่เป็นฝูงเข้าสู่บ้านแห่งหนึ่งเท่าสังเกตเห็นว่ามีงัวเท่าตัวหนึ่งจ้อยผอมย่างเซโซเซโซน้ำหลังฝูงงัวควายเท่าก็ได้ไส้ไม่ขอรอของพญาหมดนั้นซี่ใส่งัวเท่าตัวนั้นงัวเท่าตัวนั้นก็งอกมาลมกับเท่าแล้วเท่าก็เลยว่าคุณว่าโอ้พอเท่างัวเอ้ยเจ้าคือย่างชาแท้เมืองเจ้าส่งเสมื่อยเนาะเท่าถามทางงัวเท่านั้นก็เลยตอบไปว่าโอ้ข่อยบ่เมื่อยหรอกที่ย่างชาตำลังเนี่ยนี่หันแม่นนิสัยของผู้เท่านี่ดอกอายุข่อยได้ร้อยกว่าปีแล้วข่อยยังบ่เคยเจ็บป่วยจักเทื่อใดงัวเท่าตอบทางเท่ากำพลอยเลยว่าคุณว่าโอ้ออนซ่อนนำประตูเนาะจังแม่นประตูแข็งๆเนาะประตูเอ้ยค่อยมานี่เพื่ออยากได้งัวตัวหนึ่งเพื่อจะได้เอาไปพนันกับพญาคันสิซื้องัวใหญ่พี่ผัดบ่มีเงินพอเท่างัวพอสิได้ไปได้บ่เท่ากำพลอยถามด้วยความจงเจียมและสงสัยว่างัวเท่าตัวนี้จะมีความสามารถซำใดเลยเว้าขึ้นว่าเอ้ยขึ้นชื่อว่าอุสุพราชแล้วบ่มีอันใดยากในโลกเวียกใหญ่เวียกน้อยเวียกง่ายเวียกยากสับมาเป๊ะแต่เวียกอุสุพราชเฮ็ดได้ทั้งนั้นขอแต่อย่าให้ค่อยได้ยินคำให้คำด่าคำปล่อยสับแช่งแล้วแม่นค่อยเฮ็ดได้หมดทุกอย่างทุกเวียกพอตัวงัวอุสุพราชเว้าอย่างจริงจังซะแล้วโอ้เท่าลมกับตัวงัวอย่างเข้าแก็บเข้าเกียร์กันฮู้เรื่องฮู้ราวกันคักแน่อื้อเว้าไปเว้ามาคันได้ตกลงกันแล้วนี่เราก็ได้เดินทางแล้วนี่ได้ตกลงกันแล้วกับเมื่อหาเมียนะคันเมียเห็นงัวนั้นก็รู้สึกอ่อนใจแล้วสงสารผัวแต่พอคำแรงมาสัมผัสเห็นเท่าเว้าลมกับงัวดีดักคักน้อยคักค่อยจึงเกิดความเชื่อมั่นในใจว่าผัวของนางจะได้รับไซสนาอย่างแข่งขันเศร้ามือใหม่มานางคำพลอยก็ได้ห่อเข้านำเต้าให้ผัวเพื่อให้ผัวได้นำเอางัวคู่ความหวังเข้าไปในเมืองและเข้าแข่งขันแก้เกลียนคำในพระราชวังของพญาด้วยความตั้งใจของตนขันเมื่อพญาเห็นงัวของคำพลอยก็สั่งว่าโอ้ยโอ้ยยาสะท้องัวเจ้าแก่บ่ได้ดอกคอยอีตนเจ้าเอาคืนเมื่อช้าโอ้ยให้กับบ่เอาแล้วข่อยยังมาเท่ามาหยาบแท้จังซั่นได้ทางกำพลอยว่าขึ้น
4: เอ้าแนวใดก็ตามขะน้อยขอพนันกับพญานะเป็นตายหายดีก็ขอพนันนำด้วย
1: เท่ากำพลอยนี่ก็ยั่งยืนงัวของตนอย่างคักแน่แล้ว
4: ถ้างัวขะน้อยแก่บ่ได้แท้ๆแล้วนอกจากจะมอบงัวตัวนี้ให้พญาแล้วขะน้อยและเมียจะขอมาเป็นข่อยข้าพญาตึมอีกแต่ขะน้อยขอสัญญาอีกว่าถ้างัวของขน้อยแก่ใดให้พญามอบเกียรติให้ขน้อยและทรงงัวควายที่พญาได้ย้อนพนันนั่นขึ้นให้แก่ข้าเจ้าเด้อ
1: ว่าซะไหนโอ้พญาเกิดมาคึดทืดขึ้นมาแล้วบัดนี้เออได้ยินจังซั่นจึงเว้าออกอย่างบ่คิดว่าเออเอานะเอานะเอานั้นนั้นก็เอางัวเท่าเจ้ามาเทียมเกียรติได้เลยพญาเว้าชุดเท่ากำพลอยก็โจงัวเข้าเทียมเกียรติพร้อมกันนั้นก็มีเสียงหัวเยาะเย้ยจากคนแซวๆผู้ชีวาแนวใดก็แนวอึกกระทึกคึกโคมแต่เท่ากำพลอยก็บ่หัวซาเทียมงัวใส่เกียรแล้วก็เว้ากับงัวว่าเออเอาเด้อเพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของเจ้าและคอยจงดึงแก่เอาเกียรนี่
5: ให้แล่นไปในท่านตานี่โดยเทินว่าจังซั่นบางคนก็ว่า
6: โอ้ยมันสิไปบ่เนาะมันจ่อยโซ่แท้เนาะโอ้ยโอ้ยเหลือแต่กระดูก
5: ว่าซั่นนี่อสุภราชนาดหน้าบาดแห้งๆซอง3บาทเสือกอ่องขาดปดกับบาดเสือกอ่องนี่ขาดปดกับบาดเสียงตบมือผือผ้าจากคนเบิ่งดังสนั่นขึ้นหลายคนว่าว่า
7: โอ้ยังบ่ทันตัดสินได้พอเนาะเสือกขาดแล้ว
5: ถ้าเสือกขาดบ่ขาดเกียนก็บ่ไปถือว่าแต่บ่ได้แท้ฉะนั้นเอาเข้าเทียมใหม่หมายว่าดึงขึ้นนี่เกียนบ่ทันเน่งในเสือกขาดหมดแล้วนะเสือกอ่องนี่นะขาดปดเปื้อนไปหมดแล้วเกียนยังบ่เน่งจังซั่นก็ยังบ่ทันได้ชนะเอามาใหม่อีกเพราะว่ามันเสือกขาดเอามาเทียมใหม่แล้วให้งัวแก้ดึงอีกเทื่อนึงพญาก็เห็นดีแต่สีหน้าของพวกนี้ปรากฏว่ามันม่านน้อยนึงแล้วพอย่านเสียแล้วก็เพราะว่าบ่เคยเห็นงัวตัวใดแก้เกียนลำนี้จนเสือกอ่องขาดแต่นั้นใดมันก็จำเป็นต้องได้ให้แก้เบิ่งอีกว่าซั่นซะเท่ากับพลอยจัดหาเสือกใหม่แล้วเอางัวมาเทียมเกียนอีกสำเร็จเรียบร้อยประกาศให้คนเบิ่งเวลานั้นปรากฏว่ามิตรใช่ไหมได้ยินแต่เสียงหายใจซับซิบค่อยๆเท่านั้นเท่ากับพลอยให้คำสั่งแก่อุศรพัฒน์ด้วยความอ้อนหวานว่า
8: เออดูก่อนเจ้าพอเท่าผู้แข็งแกร่งเอ้ยเจ้าจงค่อยๆดึงให้ไปหอดจุดพนันนั้นเพื่อเกียรติของเจ้าและค่อยจงดึงไปเทิน
5: งัวเท่าค่อยๆดึงค่อยๆทื่นค่อยเฮ็ดตามมันเท่าเกียนก็คอยติงยุดยุดยุดแล้วก็คอยเคลื่อนไปตามทางแลนไว้ขึ้นจนฮอดจุดผนันเสียงตบมือเสียงห้องโง่ของคนเบิ่งดังปานเมืองสิแตกฮ่อรถเมืองพญาตกตะลึงตาข้างอ้าปากเห็ดจุงโป่งอยู่ชาวบ้านชาวเมืองจนคิงเหลืองปานคนตายเอารถ
7: โอ้เอาเรือแท้ๆเนาะว่าคว้าคือกันรู้ดูแข็งแรงหลายเนี่ย
5: ถึงว่าคนเป็นพันเป็นหมื่นจะเป็นสักขีพยานน้ำกันปันใดก็ตามแต่พญาน้อยยังบ่อยากปฏิบัติตามกติกาคือบ่อยากส่งงัวควายที่ได้จากการชนะพนันแล้วนั้นคืนแต่คนทางเมืองก็ห้องโฮโฆษณาว่าพญาขี้ตัวพญาบ่มีสิทธิ์บ่มีศีลธรรมสิ่งที่ถูกต้องให้ส่งงัวควายคืนหลายคนทวงหลายคนว่าผู้ชี้ห้องปล่อยดาห้องดาก็มีฉะนั้นจึงต้องจำเป็นปฏิบัติตามกติกาทั้งหมดคือมอบเกียรติคำให้แก่เท่าคำพลอยและส่งงัวควายคืนให้ชาวเมืองทั้งหมดตามนั้นเด็กไทยพญาน้อยอับอายขายหน้าคมลับที่อยากทำลายน้องก็ถูกเปิดเผยออกก็ย้อนน้องสาวตนเองคือเมียเท่ากำพลอยนั่นและเหตุนั้นจึงเหตุให้ภัยฟ้าประชาชนขาดความเคารพนับถือบ่ไว้วางใจต่อความเป็นพญาในที่สุดความเป็นผู้มีอำนาจใหญ่ก็คอยเสื่อมคลายหายไปนับแต่มืออับอายต่อประชาชนจนบ่มีบ่อนเสื่องหน้าบกบ่เตื้องติ่งตายเตงาเด้บาดว่างาบ่เตื้องสั่งมาเรื่องตั้งแต่ใบอันนั่นแหละความอิจฉาริษยามันบ่ดีบังเบียดกันมันบ่คักเพิ่นก็ว่าให้กันฟังนิทานนี้ก็ได้สร้างความดีเด้ความดีตกน้ําบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้เนาะพี่น้องเน
9: า
5: ะ
9: เอ้าไปจังได๋มาจังได๋นี่น่ะพ่ออ้าวโอ้ยก็สิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอด
10: น้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนเดือนโนนี้เอ็นไซน้ำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599โนนี้เอ็นไซน์โนนี้เอ็นไซน์ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่ซื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่ซูนเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลายลูกหลานโนนี้เอ็นไซน์น้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นรากฐานแห่งสารอาหารของหมกไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับ กว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี่เอ็นไซนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-544-9549 544-9549

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง
2: ในโอกาสที่ลาวได้รับเกียรติเป็นประธานหมุนเวียนของสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงประจำปี2025-2027ภายใต้คำควัญเพิ่มทวีการเสื่อมโจทย์และความเข้มแข็งการทำนโยบายให้เป็นรูปธรรมเพื่อการเสริมสโลงสายพันธุ์การทูตลาวและจีนครบรอบ65ปีท่านสมบูรณ์สีหานาถหัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศในนามประธานสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงได้นำพาคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยผู้อำนวยการใหญ่และกองเลขาประสานงานสถาบันแม่น้ำโขงที่มีสำนักงานตั้งอยู่ขอนแก่นประเทศไทยร่วมเดินทางไปเยี่ยมยามและพบปะเหตุเวียกกับกลุ่มร่วมตำแหน่งของจีนระหว่างวันที่11หาวันที่15พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงปักกิ่งและนครคุนหมิงจุดประสงค์การเยี่ยมยามครั้งนี้เพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างสมาชิกสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงโดยเฉพาะลาวและจีนรวมทางภาคส่วนเกี่ยวข้องต่างๆที่สำคัญของจีนเพื่อร่วมมือกันสืบต่อสุขยู่พันขยายการจะตั้งปฏิบัติบรรดาแผนเวียกและโครงการต่างๆที่นอนอยู่ในแผนยุทธศาสตร์5ปีของสถาบันแม่น้ำโขงฉบับใหม่ปี2026-2030อย่างมีประสิทธิผลและเป็นรูปธรรมเทระเก้าในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ท่านสมบูรณ์สีหานาถในนามประธานสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับท่านสู่ห้าวหงเจ้าแขวงยุนนานในนามสมาชิกสภาบริหารสถาบันแม่น้ำโขงของจีนสองฝ่ายได้ร่วมกันทบทวนคืนมากผลของการร่วมมือภายใต้แผนเวียกบุริมสิทธิ์ของสถาบันแม่น้ำโขงและลงเลิกเปิกสหรือเกี่ยวกับทิศทางการจะตั้งพันขยายแผนยุทธศาสตร์5ปีของสถาบันแม่น้ำโขงให้ปรากฏผลเป็นจริงโดยเฉพาะการเพิ่มทวีการร่วมมือในโครงเขตการเสื่อมโจทย์การค้าการลงทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมการผลิตยาพื้นเมืองการพัฒนาสนบทและลดพรความทุกข์ยากเพื่อนำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชนอยู่อนุภาคพื้นแม่น้ำโขงในอนาคตนอกนี้ยังได้พบปะกับกลุ่มอาซีกระทรวงการต่างประเทศจีนในนามสมาชิกคณะประจำสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงเพื่อเปิกสารือเกี่ยวกับนโยบายการหัดแน่นการร่วมมือระหว่างบรรดาประเทศสมาชิกด้วยกันเพิ่มทวีการร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันของบรรดาคู่ร่วมพัฒนาต่างๆโดยสอดคล้องกับบรรดากลไกการร่วมมือที่มีอยู่แล้วในอนุภาคพื้นเส้นขอบการร่วมมือแม่น้ำโขงแม่น้ำลันซ่างขอบการร่วมมืออาเซียนจีนและขอบการร่วมมือ1แล้ว1เส้นทางพร้อมนั้นคณะยังได้สืบโตพบปะปรึกษาหรือเกี่ยวกับบรรดาแผนเวียกและโครงการที่จะตั้งปฏิบัติร่วมกันในปัจจุบันและอนาคตร่วมกับบรรดาองค์การจัดตั้งสากลที่สำคัญของจีนที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่นครหลวงปักกิ่งเซินธนาคารเพื่อการลงทุนพื้นฐานของรางอาซีและองค์การร่วมมือเพื่อการพัฒนาสากลแห่งชาติจีนต่อมาคณะได้สืบโตเคลื่อนไหวเยี่ยมยามสถานที่สำคัญอื่นๆของแขวงยุนนานเซนแผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขวงยุนนานซึ่งมีสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขวงยุนนานเป็นหน่วยงานประสานงานของฝ่ายจีนเกี่ยวกับการร่วมมือหอบด้านกับสถาบันแม่น้ำโขงมหาวิทยาลัยป่าไม้ภาคตะวันตกเฉียงใต้และบริษัทตะข่ายไฟฟ้าภาคใต้จีนแม่น้ำโขงลั่นสร้างสากลจำกัดการเคลื่อนไหวเยี่ยมยามจีนครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและดำเนินไปบนพื้นฐานไมตรีจิตมิตรภาพและสามารถบรรลุตามจุดประสงค์เป้าหมายที่วางไว้ในระยะเป็นประธานหมุนเวียนของลาวในสภาบริหารงานสถาบันแม่น้ำโขงประจำปี2025-2027ให้ได้รับผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
3: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05-15:30 น. ยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
4: พลเมืองทุกคนล้วนแต่มีความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายบุคคลใดได้ละเมิดกฎหมายระเบียบการของรัฐก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและบุคคลใดบ่ได้ละเมิดกฎหมายแม่นเด็ดขาดบ่ถูกลงโทษสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 12:30-13:00โมงและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 15:05 น. หา 15:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยศิปภัยเพชรปฐุมมาถ้าผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกับรายการของพวกเราในมื้อนี้ทางรายการก็จะได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแอปกฎหมายลาวเป็นต้นว่าความหมายของแอปกฎหมายลาวนี้มีคือแนวใดแอปกฎหมายลาวแม่นหยังและมีความสำคัญคือแนวใดและวิธีการดาวน์โหลดและนำใช้แอปกฎหมายลาวนั้นเฮ็ดแนวใดซึ่งว่ารายการของพวกเราแม่นได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านวิกกี้บุพภาลิวันห้องหัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางราชการกรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งว่าท่านจะมาอธิบายเกี่ยวกับเนื้อในดังกล่าวรายละเอียดต่างๆจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะหน้าแต่ว่าในตอนต้นของทางรายการนี้จะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังเพลงม่วนๆจากทางรายการก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะต่อไป

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ระยะที่2ของทางรายการและดังที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอในตอนต้นๆของทางรายการแล้วว่าในมื้อนี้พวกเรามีสัมภาษณ์ท่านวิกกี้บุพภาลิวันห้องหัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางราชการกรมโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสนทนากับทางรายการของพวกเราเกี่ยวกับแอปกฎหมายลาวซึ่งว่าตอนนี้ท่านก็อยู่กับทางรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่าน
1: เจ้าสบายดี
0: ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายก่อนอื่นขอให้ท่านแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังก่อนขอเชิญ
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงข้าพเจ้าชื่อวิกกี้บุพภาลิวันห้องหัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางราชการรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางรายการความรู้ทางด้านกฎหมายให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ในการโฆษณาเผยแพร่แอปกฎหมายลาวในครั้งนี้
0: เจ้าก่อนอื่นขออนุญาตให้ท่านเว้าถึงความเป็นมาของแอปกฎหมายลาวว่ามีขึ้นอะไรท่าน
1: เจ้าแอปกฎหมายลาวเนาะได้เปิดนำไซต์อย่างเป็นทางการในวันที่5ธันวาปี2016โดยปฏิบัติตามแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่1753ทับหอสอนอยจำกมลงวันที่10พฤศจิกายนปี2016เห็นดีให้กระทรวงยุติธรรมเปิดนำไซต์คุ้มครองและพัฒนาแอปดังกล่าวในเบื้องต้นเนาะแม่นได้พิมพ์เผยแพร่เฉพาะกฎหมายที่ได้ประกาศไซต์แล้วลงในแอปกฎหมายโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างว่องไวในระยะต่อมาเห็นได้ถึงความฮิ้วห้องต้องการของผู้สมไซต์จึงได้พัฒนาแอปจากเมื่อก่อนที่พิมพ์เผยแพร่เฉพาะกฎหมายได้หันเปลี่ยนมาพิมพ์เผยแพร่บรรดานิติกรรมที่มีผลศักดิ์สิทธิ์และนิติกรรมประกอบความเห็นได้เพิ่มฟังก์ชันประกอบความเห็นใส่ห้างนิติกรรมฟังก์ชันแจ้งเตือนเวลามีการลงนิติกรรมหรือห้างนิติกรรมใหม
0: ่เจ้า
1: ฟังก์ชันดาวน์โหลดนิติกรรมและสามารถแบ่งปันนิติกรรมให้กับบุคคลอื่นได
0: ้เจ้า
1: บรรดานิติกรรมเนาะที่เผยแพร่ลงในแอปกฎหมายลาวแม่นบรรดานิติกรรมที่มีผลบังคับทั่วไปที่ได้พิมพ์ลงในเว็บไซต์จดหมายเหตุทางราชการมาฮอดปัจจุบันแอปกฎหมายลาวได้พัฒนามาฮอดเวอร์ชัน4แล้ว
0: เจ้า
1: และได้ปรับปรุงให้แท้เหมาะกับความมีห้องต้องการในปัจจุบันและก็อนาคตให้ทันสมัยว่องไวและมีความสะดวกในการเข้าถึงนิติกรรมพร้อมทั้งได้รวมเอาแอปประมวลคำศัพท์กฎหมายที่มีอยู่แล้วเข้าไว้ในแอปเดียวเพื่อให้สะดวกในการค้นหาคำศัพท์กฎหมายปัจจุบันจำนวนนิติกรรมที่มีอยู่ในแอปกฎหมายแล้วมีทั้งหมด 1,341 ฉบับมีผู้สมใช้แอปกฎหมายแล้วรายกว่า 300,000 ครั้งและผู้ดาวน์โหลดแอปกฎหมายแล้วรายกว่า 10,000 ครั้ง
0: เจ้าเห็นได้ว่าแอปกฎหมายลาวเฮานี้มีมาแต่ดนแล้วได้นอทานตั้งแต่ปี2016และได้มีการพัฒนาเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันนี้แม่นเวอร์ชัน4
1: แล
0: ้
1: ว
0: ฉะนั้นต่อไปนี้ก็ขอให้ท่านอธิบายตื้มว่าแอปกฎหมายลาวเฮานี้มีความหมายคืออะไรและมีความสำคัญคืออะไรท่าน
1: เจ้าแอปกฎหมายลาวเนาะแม่นมีความหมายและความสำคัญซึ่งแม่นแหล่งข้อมูลทางด้านกฎหมายที่สามารถตอบสนองข้อมูลข่าวสารทางด้านกฎหมายให้แก่สังคมโดยผ่านโทรศัพท์มือถือเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าสามารถรู้ถึงการเคลื่อนไหวและการแจ้งเตือนเมื่อมีกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่สร้างใหม่หรือได้ปรับปรุงใหม่ได้ทุกบ่อนทุกเวลาพร้อมกันนั้นก็เพื่อให้สังคมรับรู้เข้าใจมีสติในการเคารพและปฏิบัติกฎหมายในขอบเขตทั่วประเทศนับมือสูงขึ้นนอกนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจและการประกอบส่วนเข้าในการสร้างรัฐของสปป.ลาวให้กลายเป็นรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายเป็นแอปที่จะช่วยให้บรรดานักลงทุนและผู้ประกอบการเข้าถึงนิติกรรมได้ไวขึ้นและเข้าใจถึงบรรดากฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอยู่สปป.ลาวข้อมูลของกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายแม่นเผยแพร่โดยกระทรวงยุติธรรมฉะนั้นบรรดาท่านจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้รับแม่นถูกต้องและเป็นทางการ
0: เจ้า ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงและที่ท่านวิกกี้บุพาริวันอธิบายผ่านไปนั้นเนาะก็แม่นความเป็นมาความหมายและความสำคัญของแอปกฎหมายลาวซึ่งเห็นได้ว่าแอปกฎหมายลาวนี้มีความสำคัญหลายฉะนั้นท่านผู้ฟังก็อย่าลืมดาวน์โหลดมาไว้ใช้และเมื่อเว้าถึงวิธีการดาวน์โหลดจะมีวิธีการดาวน์โหลดแนวใดและนำใช้แนวใดรายละเอียดต่างๆจะให้ท่านสืบต่ออธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในระยะหน้าเนาะแต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงจากทางรายการของพวกเฮาก่อนแล้วจึงกลับมาพบกับรายการของพวกเฮาในระยะต่อไป

0: เสียงเพลงม่วนๆก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วหวังว่าจะสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรและกลับมาพบกับรายการของพวกเราในระยะนี้ก็เป็นระยะที่3ของรายการซึ่งว่าเป็นระยะสุดท้ายแล้วและก็ยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปฐุมมาพร้อมด้วยท่านวิกกี้บุพภาลิวันห้องหัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางราชการกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสืบต่ออธิบายเกี่ยวกับวิธีการในการดาวน์โหลดและการนำใช้แอปกฎหมายลาวว่ามีวิธีการแนวใดและสามารถนำใช้แนวใดทัน
1: เจ้าท่านผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดแอปกฎหมายลาวได้ในระบบ iOS และ Android
0: เจ้า
1: ในระบบ iOS

0: ่านเข้าไปที่ App Store
1: เจ้า
0: แล้วค้นหาคำว่าลาวลอโดยเป็นภาษาอังกฤษเนาะลาวลอเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งในระบบ Android ก็เช่นกันเนาะให้เข้าไปที่ Play Store แล้วค้นหาคำว่าลาวลอเพื่อดาวน์โหลดและก็ติดตั้งเนาะเพียงแต่ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนของการดาวน์โหลดพร้อมทางติดตั้งไว้ถึงโทรศัพท์มือถือของท่านบรรดากฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่จัดพิมพ์ลงในแอปกฎหมายลาวท่านสามารถเข้าอ่านได้โดยบ่เสียค่าและก็บ่จำกัดเวลา
1: เจ้าและนั่นก็แม่นวิธีการในการดาวน์โหลดและการนำใช้แอปกฎหมายลาวเนาะซึ่งว่าอยู่ในนี้จะมี2ระบบเนาะขึ้นกับมือถือของท่านผู้ฟังว่าใช้ระบบใดเนาะจะมีทางระบบ iOS และระบบ Android ฉะนั้นท่านสามารถดาวน์โหลดมาใช้ในมือถือของท่านได้เมื่อเฮาฮู้วิธีการดาวน์โหลดวิธีการนำใช้แล้วผลประโยชน์ที่ได้รับจากการนำใช้แอปดังกล่าวนี้จะมีผลประโยชน์แนวใดได้ท่าน
0: เจ้าแอปกฎหมายลาวแม่นได้สร้างผลประโยชน์อย่างหลวงหลายให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่า
1: เจ้าน
0: ักเรียนนักศึกษาพนักงานรัฐกรในองค์การรัฐเอกชนและพลเมืองลาวคนต่างประเทศคนต่างด้าวได้รู้ถึงกฎหมายและความหมายความสำคัญของคำศัพท์กฎหมายอย่างถูกต้อง
1: เจ้า
0: สามารถนำไปมูลไซเข้าในหน้าที่เวียกงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายให้ปรากฏผลเป็นจริงนอกจากนั้นยังมีความสะดวกให้แก่พลเมืองลาวบ่ว่าจะอยู่ใส่อยู่บนใดของประเทศก็คือทั่วโลกสามารถอ่านสามารถเห็นรู้กฎหมายและก็นิติกรรมใต้กฎหมายและยังสามารถประกอบคำเห็นใส่ห้างนิติกรรมต่างๆที่ได้เอาลงทาบทามโดยผ่านโทรศัพท์มือถือได้
1: เจ้าเห็นได้ว่าแอปกฎหมายลาวนี้มีผลประโยชน์อย่างหลวงหลายโดยเฉพาะคำหนึ่งหรือว่าประโยคหนึ่งที่ท่านวิกกี้เว้ามาเมื่อกี้นี้ก็ว่าจะอาศัยอยู่บนใดของประเทศก็คืออยู่ในทั่วโลกสามารถอ่านสามารถเรียนรู้กฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายและสามารถประกอบคำเห็นใช้ห้างนิติกรรมต่างๆที่ได้เอาลงทาบทามโดยผ่านโทรศัพท์มือถือก็คือผ่านแอปกฎหมายลาวของพวกเฮาใดนั่นเองเนาะเห็นว่าผลประโยชน์นี้มีอย่างหลวงหลายเลยฉะนั้นสุดท้ายนี้ขออนุญาตให้ท่านเชิญชวนท่านผู้ฟังในการดาวน์โหลดและนำใช้แอปกฎหมายเหล่านี้ให้หลายขึ้นท่าน
0: เจ้าตอนท่านี้ก็ขอเรียนเชิญบรรดาท่านผู้ฟังเนาะ
1: เจ้าม
0: าดาวน์โหลดและนำใช้แอปกฎหมายลาวเพื่อเรียนรู้กฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายที่สร้างใหม่หรือได้ปรับปรุงใหม่ได้ง่ายขึ้นพร้อมทางเรียนรู้ความหมายความสำคัญของคำศัพท์กฎหมายในอย่างถูกต้องนำไปปฏิบัติเข้าในหน้าที่เวียกงานให้ประสบผลเป็นจริงเพื่อสร้างสติเคารพและปฏิบัติกฎหมายในขอบเขตทั่วประเทศ
1: เจ้า
0: เมื่อท่านดาวน์โหลดและติดตั้งแอปกฎหมายแล้วบ่ว่าท่านจะอยู่ใสอยู่บนใดของประเทศก็คือทั่วโลกก็สามารถเข้าอ่านและก็เรียนรู้กฎหมายและเสาะหาความหมายของคำศัพท์กฎหมายได้ทุกบ่อนทุกเวลาโดยผ่านโทรศัพท์มือถือของท่าน
1: เจ้าแสดงว่าอยู่ในแอปกฎหมายนั้นบ่มีเฉพาะแต่กฎหมายเนาะที่ว่าได้รับรองประกาศใช้ยังมีห้างกฎหมายตื้มบี้และในนั้นยังมีแอปประมวลคำศัพท์กฎหมายหรือว่าแอปคำศัพท์กฎหมายตื้มบี้เนาะท่านอยู่ในแอปเดียวกันเลยเจ้าและท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทั้งหมดนั้นก็แม่นรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับแอปกฎหมายลาวหวังยังยิ่งว่าท่านผู้ฟังจะได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อในดังกล่าวนี้ได้หลายพอสมควรและมาฮอดนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วต้องขอขอบใจท่านวิกกี้บุพภาริวันห้องหัวหน้าแผนกจดหมายเหตุทางรัฐการกลุ่มโฆษณาเผยแพร่กฎหมายกระทรวงยุติธรรมที่ให้เกียรติมาสนทนากับทางรายการของพวกเราและหวังยังยิ่งว่าโอกาสหน้าท่านจะร่วมสัมภาษณ์กับทางรายการของพวกเราเต็มอีก
0: เจ้า
1: และขออวยพรใส่แอมเปอร์เซินมายังท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานขอขอบใจ
0: เจ้าขอขอบใจ
1: และมาฮอดนี้ก็ต้องขอบใจท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายได้ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการศิปภัยเพชรปฐุมาและท่านวิกกี้บุพภาริวันพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี
0: ครับสบายดี

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแด่จากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

วัสดีมิตรรายการต้อนรับมิตรรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมเป็นประจำทางคืน FM 103.7 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะนับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตัดแรงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์มาดำเนินรายการโดยโฆษกสันติภาพนำเอาสิทธิผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับนโยบายประกันสังคมที่ท่านจะได้รับโดยเฉพาะแม่นท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมแต่ว่าสำหรับท่านใดที่อาจจะบ่ท่านได้เป็นสมาชิกเทื่ออาจจะเป็นประชาชนทั่วไปคันว่าฟังรายการของพวกเราแล้วมีความสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่านก็สามารถโทรมา1508ในโมงรัฐการเนาะทีมงานเราจะอธิบายสู่ฟังว่าระบบประกันสังคมเป็นคืออะไรมีความแตกต่างกันได้ใดกับประกันภัยเพราะว่าส่วนหลายแล้วสมาชิกหรือว่าประชาชนก็จะเข้าใจประกันภัยจะหลายว่าประกันภัยเสียชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพอย่างต่างๆนะเนาะอันนั้นก็มีความแตกต่างกับประกันสังคมเนาะประกันสังคมนี่แม่นในแบบบ่ได้ซื้อเป็นอย่างประกันสังคมนี่แม่นจ่ายแต่ละเดือนแต่ว่าผลประโยชน์จะได้รับเต็มคันว่าสมัครใจก็มี7อุดหนุน7อย่างเลยมีทั้งบำนาญมีทั้งเสียชีวิตมีทั้งปินปวดสุขภาพมีเงินใหม่เงินลูกกำพร้าเงินเสียกำลังแห่งงานเงินเสียองค์ค่าอย่างนะเนาะต่างๆรวมทั้งหมด7อุดหนุนคันว่าภาคหัวหน่วยธุรกิจก็จะมี8สำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจก็จะมี9อุดหนุนนะส่วนพนักงานรัฐกรก็จะได้รับการคุ้มครองอยู่8อุดหนุนเนาะ8อย่างนะจะบ่มีอุดหนุนว่างงานว่าซั่นซะเนาะแตกต่างจากภาคหัวหน่วยธุรกิจนะซึ่งในมื้อนี้สันติภาพก็เอาอีกหนึ่งหัวข้อที่อยู่ใน1ใน9ประเภทการอุดหนุนที่ประกันสังคมให้การคุ้มครองเพราะว่าจะเป็นภาครัฐภาคหัวหน่วยธุรกิจและก็ภาคสมัครใจในหัวข้อนี้แมนจะได้รับคือกันนั่นก็คือการคุ้มครองอุดหนุนเสียชีวิตนะอุดหนุนเสียชีวิตกันแน่นอนเนาะเรื่องของการดำรงชีวิตบ่มีสิ่งที่แน่นอนโดยเฉพาะแมนการเกิดแก่เจ็บก็ต้องมีมือวันเสียชีวิตเนาะทุกคนทุกคนเอิ้นว่าเป็นอนิจจังเนาะคันว่าทางพุทธศาสนาเพิ่นบอกสอนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงบ่ได้นะทุกคนหลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะซึ่งแน่นอนเมื่อหลีกเลี่ยงบ่ได้แล้วเนาะเวลาที่สมาชิกได้มีการประกอบส่วนเงินสมทบเข้าไปแล้วแน่นอนทุกคนก็จะได้รับการคุ้มครองนะแต่ว่าเงินอันนี้บ่มีไผอยากได้ดอกเนาะเงินอันนี้บ่มีไผอยากได้แต่ว่ามีเพื่อรับประกันนะรับประกันเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวนะเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวซึ่งแน่นอนเราเมื่อนี้ก็จะมาโอ้ลมให้มีรายการได้รับฟังเกี่ยวของกับประดาเงินไขเนาะเงินไขที่จะได้รับการคุ้มครองและก็การคุ้มครองนี้ผลประโยชน์การคิดไล่เป็นขึ้นเท่าไหร่นะหลายท่านอาจจะสนใจอยากรู้ว่าเงินที่เงินเสียชีวิตนี้ประกันสังคมมีการคุ้มครองขึ้นเท่าไหร่เนาะได้หลายได้น้อยซําใดและก็การประกอบเอกสารเด้เป็นขึ้นเท่าไหร่มียุ่งยากแนวใดบ่ขั้นตอนการประกอบเอกสารเมื่อนี้ก็จะมาเฝ้าค่อนข้างละเอียดกว่ามาทั้ง3ภาคเลยเนาะทั้งภาควิสาหกิจภาครัฐและก็ภาคสมัครใจเนาะเพราะว่าการคิดไล่นี่แม่นคิดไล่คือกันเลยเนาะสำหรับ
รูปแบบการคิดรายเงินอุดหนุนเสียชีวิตให้แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะเขาก็จะมาเข้าสู่หัวข้อในเรื่องของเงื่อนไขกันก่อนนะเงื่อนไขอันทวิทย์เนาะก็จะกวมเอาพนักงานรัฐกรกับพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจก่อนนะเงื่อนไขอันทวิทย์เขาเรียกว่าเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานมีการสมทบกันเข้าประกันสังคมแมน1เดือนถ้าเดือนที่2มีการเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานอุบัติเหตุเวียกงานหมายถึงหนังหมายถึงขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับทางนายจ้างคำว่าเรื่องของหัวหน่วยวิสาหกิจก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจนะเป็นนายจ้างปฏิบัติเวียกอยู่คำว่าเบื้องรัฐก็แมนรัฐบาลนั่นแหละเป็นนายจ้างรัฐกรก็เป็นผู้ให้งานรัฐบาลก็เป็นผู้ใช้ให้งานคำว่าเบื้องหัวหน่วยธุรกิจก็ผู้ออกให้งานก็เป็นพนักงานนะผู้ใช้ให้งานก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจนะอันนี้มันการนิยามนะความหมายนะของนะผู้ออกให้งานและก็ผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่มเป้าหมายเนาะอันนั้นแมนว่าเรื่องของการคุ้มครองนะอุบัติเหตุเวียกงานอุบัติเหตุเวียกงานนี่แมนเพิ่นจะเบิ่งแย้งเป็นพิเศษบ่ว่าจะเป็นเบื้องรัฐกรหรือว่าเบื้องหัวหน่วยวิสาหกิจนับแต่มีเงินเข้าประกันสังคม1เดือนขึ้นไปแมนจะได้รับการคุ้มครองถ้าเกิดมีการเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานเนาะมีการทอกเงินสมทบเข้ามา1เดือนเดือนที่2เกิดมีการเสียชีวิตการเสียชีวิตนี่อาจจะเกิดย้อนไฟช็อตไฟดูดในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหรือในขณะที่ใช้เครื่องกลจักรอันใดอันหนึ่งเกิดการเหตุให้เกิดมีการเสียชีวิตเนาะหรือแม้แต่อุบัติเหตุอื่นๆเนาะที่พาให้เกิดมีการเสียชีวิตนั่นคือเขาเอิ้นว่าอุบัติเหตุเวียกงานในหน้าที่ตอนนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองเลยจากระบบประกันสังคมเนาะคือตัวอย่างผูกเกี่ยวนะมีเงินเดือนอยู่4ล้าน5แสนกีบ4ล้าน5แสนกีบทอกเงินเข้าประกันสังคมบังเอิญมือนั้นเกิดอุบัติเหตุเนาะไฟช็อตไฟดูดในเดือนที่2เนาะในเดือนที่2เฮ็ดให้ผู้เกี่ยวนี่เกิดมีการเสียชีวิตเนาะเกิดมีการเสียชีวิตเงินเดือนของผู้เกี่ยวแม่น4ล้าน5ถ้าว่ามีการเสียชีวิตเพิ่นจะเอา15เดือนไปคูณให้4ล้าน5นะจะตกอยู่67ล้าน5แสนกีบไดเนาะอันนี้ย้อนว่าเงินเดือนเราสูงจึงได้รับการคุ้มครองสูงถึงว่าเพิ่นจะหากะทอกเงินเข้ามาประกันสังคมเดือนเดียวก็ตามเนาะเดือนเดียวก็ตามแต่จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมจะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมตามกฎหมายคันว่าบ่เรื่องของการทอกเงินเข้ามาเดือนเดียวของผู้เกี่ยวก็แม่นตกอยู่ 247,500 กีบ500กีบเนาะแต่ว่าเวลาที่ผู้เกี่ยวจะได้รับแม่นได้อยู่67ล้านกว่านะย้อนว่าเงินเดือนของผู้เกี่ยวสูงแต่คันว่าเงินเดือนของผู้เกี่ยวอยู่ที่2ล้านเสียชีวิตเดือนที่2ย้อนอุบัติเหตุเวียกงานเนาะก็จะได้อยู่30ล้านกีบเนาะเอา2ล้านคูณให้สูตรก็คือเป็น15เนาะได้อยู่30ล้านกีบนะลงเลิกรายละเอียดการคิดไรแล้วเจ้านายสันติภาพจะมาอบรมให้มีการได้รับฟังกันเต็มเนาะอันนั้นแม่นว่าเรื่องของอุบัติเหตุเวียกงานหมายความว่าทอกเงินเข้ามา1เดือนแม่นเพิ่นคุ้มครองเลยในเดือนที่2เกิดมีการเสียชีวิตบัดนี้คันว่าเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุอื่นย้อนพยาธิย้อนอุบัติเหตุอยู่เฮือนอยู่ซานที่บ่ได้เกี่ยวข้องกับหัวหน่วยแห่งงานนะบ่ได้เกี่ยวข้องกับนายจ้างเกิดอุบัติเหตุรถตำ อยู่เดินทางไปใส่ก็ตามภารกิจส่วนตัวเกิดอุบัติเหตุอันอื่นๆเนาะที่บ่ได้เกี่ยวข้อง
แม้แต่ว่าไฟดูดอยู่เหือนก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุอื่นที่บ่ได้เกี่ยวข้องกับเวียกงานเนาะรวมถึงพยาธิเจ็บเป็นการเจ็บเป็นย้อนพยาธิอันนี้แมนต้องมีการถอนเงินสมทบเข้าประกันสังคมแมน3เดือนก่อนจึงจะได้รับการคุ้มครองมีความแตกต่างจากอุบัติเหตุเวียกงานอันนั้นแมนถอนเงินเข้ามา1เดือนแมนคุ้มครองเลยแต่คันว่าเป็นอุบัติเหตุอื่นหรือว่าย้อนพยาธิตัวนี้แมนจําเป็นต้องได้ถอนเงินเข้ามาประกันสังคมแมน3เดือนก่อนเนาะถ้ามีการเสียชีวิตนะจึงจะได้รับการคุ้มครองก็หมายความว่าถ้าว่าเจ็บป่วยหรือว่าอุบัติเหตุอื่นอยู่เงินอยู่ศาลเงินหากเข้ามาประกันสังคม1เดือนหรือว่า2เดือนตัวนี้ยังบ่ทันได้รับการคุ้มครองเถื่อเนาะอันนี้มันอิงใส่เงินไขตามกฎหมายอธิบายให้อเมริกันนะได้รับฟังอันนี้ก็เป็นเหตุผลเบื้องต้นเงื่อนไขที่จะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนเสียชีวิตจากระบบประกันสังคมบัดนี้สาเหตุการเสียชีวิตว่าเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตบ่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเวียกงานเนาะบ่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุอื่นหรือว่าเจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตย้อนหยังก็ตามแต่เนาะก็ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขในการรับอุดหนุนเสียชีวิตจากระบบประกันสังคมจากระบบประกันสังคมหมายความว่าถ้ามีการเสียชีวิตก็คือจะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมโลดจะมีความแตกต่างจากระบบประกันภัยนะระบบประกันภัยเพิ่นจะมีข้อยกเว้นข้อยกเว้นบางอย่างแต่สำหรับระบบประกันสังคมแม่นเพิ่นจะบ่มีข้อยกเว้นหมายความว่าถ้ามีการเสียชีวิตก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมฮันโลดเนาะอันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่เกื้อกูลให้แก่ทานที่เป็นสมาชิกประกันสังคมนะได้รับเงินอุดหนุนในยามที่ลำบากเนาะหมายความว่าช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวเนาะผู้ลำบากก็คือเป็นผู้ครอบครัวเนาะจะต้องได้แบกหาภาระจัดงานศพกะเกียมเอียงต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นเอิ้นว่าช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวของผู้ที่เป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะโอล้มกันซ้ำนี้ก่อนระยะต่อไปพวกเขาจึงมาเข้าสู่วาระของการคิดไล่เงินอุดหนุนเสียชีวิตเพิ่นมีการคิดไล่คือเท่าใดรวมไปถึงขั้นตอนการประกอบเอกสารเพื่อห้องของเงินอุดหนุนเสียชีวิตจากระบบประกันสังคมเนาะตอนนี้ไปฟังหนึ่งผลงานเพลงจากทางรายการ

ตอนหับมีรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพในมื้อนี้เส้นเคยนำเอาในเรื่องของสวัสดิการนโยบายประกันสังคมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมมาโอมาล้มให้มีรายการได้หับฟังเพื่อจะเป็นข้อมูลเนาะเป็นความรู้ให้แก่บรรดาท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมให้มีความเข้าใจนะสิทธิ์ของตัวเองเนาะสิทธิ์ผลประโยชน์ของตัวเองอันนี้มันสำคัญหลายเนาะแล้วก็ในมื้อนี้แม่นสันติภาพเอาหัวข้อว่าเรื่องของอุนุนเสียชีวิตมาโอมาลมให้บริการให้ฟังว่าระบบประกันสังคมมีการคุ้มครองขึ้นอะไรเบื้องต้นการได้เบ้าเงื่อนไขให้บริการให้ฟังกันไปแล้วเนาะว่าการคุ้มครองอุนุนเสียชีวิตจะมีเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานตัวนั้นแมนทองเงินเข้ามา1เดือนแมนได้รับการคุ้มครองส่วนเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุอื่นที่บ่เกี่ยวข้องกับเวียกงานรวมถึงการเจ็บป่วยพยาธิของผู้เกี่ยวเนาะเสียชีวิตย้อนการเป็นพยาธิตัวนี้แมนมีความจำเป็นต้องได้ทองเงินเข้าประกันสังคมอย่างหน่อยแมน3เดือนก่อนจึงจะได้รับการคุ้มครองเนาะการอุดหนุนเสียชีวิตเนาะจากระบบประกันสังคมวันนี้จะมาว่าเรื่องของการคิดรายเงินอุดหนุนเสียชีวิตเนาะการคิดรายเงินอุดหนุนเสียชีวิตเพิ่นมีการกำหนดขึ้นอะไรเนาะเริ่มต้นก็คือแมนเป็นสมาชิกประกันสังคม1ปีลงมาจะได้อยู่แมน15เดือนเนาะ15เดือนนี้เอาไปคูณเนี่ยเอาไปคูณใส่เงินเดือนสุดท้ายสำหรับพนักงานราชการที่มีการเสียชีวิตเนาะหรือนอกจากนั้นก็คือแมนผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจก็แมนเอาไปคูณใส่เงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายเพิ่นจะ6เดือนสุดท้ายมาเฉลี่ยออกมาเท่าใด3ล้าน4ล้านก็ว่ากันไปแล้วเอามาคูณใส่15เดือนเนาะอันนั้นแมนว่าเรื่องของการคุ้มครองเนาะรูปแบบการคิดไรเงินอุดหนุนเสียชีวิตรวมไปถึงผู้ประกันตนภาคสมัครใจก็เช่นเดียวกันเนาะคิดไรคือกันเนาะคิดไรคือกันภาคสมัครใจนี่ถือว่าง่ายแหละเนาะเพราะว่าบทาเสลียก็ได้เพราะว่าเงินเดือนการจ่ายเงินสมทบแมนสม่ำเสมอเนาะหมายความว่าให้เลือกวงเงินแต่ว่าอาจจะได้เสลียนะก็หมายความว่าเสลียคือกันนั่นแหละเนาะเสลียในกรณีที่ว่ามีการต่อสัญญามีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเนาะก็ต้องได้มีการมาเสลียถ้าว่ามีการเพิ่มวงเงินหรือว่าลดวงเงินเนาะเสลีย6เดือนสุดท้ายเช่นเดียวกันอันนั้นก็แมนเริ่มต้นจาก1ปีลงมาแมนจะได้อยู่15เดือนไปคูณใส่เงินเดือนประกันตนเนาะถ้าเข้าประกันสังคม2ปีได้อยู่16เดือนเข้า3ปีได้อยู่17เดือนเข้า4ปีได้อยู่18เดือนเข้า5ปีได้อยู่19เดือนเข้า6ปีได้อยู่20เดือนแน่นะเข้า6ปีได้อยู่20เดือนแต่ว่าจะมาเปลี่ยนอยู่ปีที่7จะมาเปลี่ยนอยู่ปีที่7จากที่ว่าปีละ1เดือนปีที่7จะได้อยู่ 20.5 เดือน 20.5 เดือนปีที่8มาบวกอีก 0.5 เป็น21เดือนจะหมายความว่าเริ่มแต่ปีที่7ไปจะบ่ได้1เดือนเต็มจะได้เพียงแต่ครึ่งเดือนนะก็เอาครึ่งเดือนบวกเข้าไปเรื่อยๆคำนวณปีการ10ปีสินี่ก็ 0.5 0.5 ไล่ไปฮอด10ปีเนาะจะมาเปลี่ยนอยู่ปีที่7จากปีละ1เดือนมาเปลี่ยนปีที่7เป็นปีละครึ่งเดือนอันนั้นแมนรูปแบบการคิดไรเงินอุดหนุนเสียชีวิตจากระบบประกันสังคมเนาะวันนี้เอกสารยั่งยืนในการยืนห้องของเงินอุดหนุนเสียชีวิตสำหรับภาคราชการมันก็จะมีการเซ็นยั่งยืนจากกรมกองจากกระทรวงยั่งยืนเงินเดือนสั้นขั้นเนาะเยี่ยมต่างๆจากกระทรวงเนาะสั้นขั้นปีการจากกระทรวงมาแล้วก็ประกันสังคมเป็นผู้คิดไรตัวจริงมาสมเทียบมาเบิ่งข้อมูลตัวจริงว่าเป็นมาถูกต้องหรือบ่เนาะส่วนภาควิสาหกิจส่วนภาควิสาหกิจก็จะมีเรื่องของแน่นอนเนาะ
ก็มีไปยังยืนการเสียชีวิตเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุอื่นหรืออันอุบัติเหตุเวกอันอุบัติเวกงานหรือว่าย้อนพยานของบุกเกี้ยวสินะเนาะก็มาเบิ่งเพราะว่าอันเป็นว่าการเสียชีวิตเนาะก็จะมี2หมวด2ประเภทนะแต่ว่ารูปแบบการคิดไหลแม่นอันน่ะคือกันนะรูปแบบการคิดไหลแม่นคือกันเนาะเอกสารประกอบก็จะมีฟอร์มประกันสังคมนะเซ็นยังยืนจากบริษัทหรือว่านายจ้างเนาะค่ะถ้าว่าเป็นพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจมีใบยังยืนการเสียชีวิตจากเมืองนะเป็นแจ้งการเสียชีวิตจากเมืองหมายความว่าเวลาเสียชีวิตนี่ทางห้องหมอหรือว่าบ้านเพิ่นจะเอาเอกสารเรื่องที่การเสียชีวิตให้หลังจากนั้นไปแล่นแล่นผ่านเมืองแล้วเมืองจะแจ้งการเนาะแจ้งการเสียชีวิตแล้วจึงมาแล่นประกันสังคมเนาะก็มีสมรภูมิครัวเนาะมีเลขบัญชีธนาคารนะของคู่สมรสหรือว่าของลูกถ้าว่าอันน่ะถ้าว่าครอบครัวคู่สมรสให้บ่มีต้องมีการมอบสิทธิ์ให้กับลูกเนาะลูกผู้ใดอันใดเนาะให้มันละเอียดแล้วก็นอกจากนั้นก็คือแม่นบ่เรื่องของอันน่ะบัตรประกันสังคมนะสิ่งที่ว่าประกอบเพิ่มเติมเนาะแต่ว่าหนังสือแจ้งการเสียชีวิตจากเมืองตัวนี้แม่นต้องเป็นฉบับของแท้เหลือนั้นแม่นเอาฉบับก๊อปปี้มาได้แต่ว่าฟอร์มก็ต้องเป็นของแท้เนาะมีลายเซ็นของแท้เซ็นยังจืนจากนายจ้างเลขทีจากนายจ้างเนาะก็หมายความว่าทางบริษัทอาจจะเป็นผู้แลนให้ทางจะตั้งเป็นผู้แลนให้แต่ว่าบัญชีนั้นเป็นบัญชีของครอบครัวผู้เกี่ยวเนาะส่วนพรรคสมัครใจกับเอกสารบ่ต่างกันเนาะแต่ว่าพรรคสมัครใจนี่แม่นฟอร์มก็คือแม่นเขียนใบเดียวเซ็นครอบครัวของผู้เกี่ยวและก็แล้วพร้อมด้วยเอกสารคติครบสุดเนาะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการคุ้มครองการอันนั้นรูปแบบขั้นตอนเนาะการประกอบเอกสารกับเวลายังอยู่เนาะก็จะมาเพิ่มเติมกรณีคุ้มครองอุดมเสียชีวิตนี้เนาะก็จะบ่ได้เฉพาะแต่ว่าผู้ประกันตนเท่านั้นเนาะอุดมเสียชีวิตเพิ่นจะคุ้มครองรวมรวมไปถึงคู่สมรสที่เป็นประชาชนเนาะและก็ลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีกรณีคู่สมรสเสียชีวิตจะได้อยู่อันน่ะ6เดือนเนาะ6เดือนของเงินเดือนของผู้ประกันตนนั่นแหละส่วนลูกอายุต่ำกว่า18ปีจะได้อยู่3เดือนเนาะอันนี้เป็นนโยบายเพิ่มเติมกรณีที่คู่สมรสหรือว่าลูกเกิดมีการเสียชีวิตก็มีสิทธิ์ห้องขอเงินอุดหนุนเสียชีวิตนำประกันสังคมได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่นำมาโอมาลมให้เมริกันได้รับฟังในมื้อนี้ก็ท่านใดที่สนใจข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมโทรไป1508บ่เสียค่าในวงรัฐการเด้อวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะสำหรับมื้อนี้เบิ่งเวลาสวัสดิภาพจะได้ลาเมริกันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: พระปุ่งก็สร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งและหนักแน่น
1: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นยืน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเขาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและสีวานานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินถลาน
1: ไปเก็บผักคักหนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
0: แม่นสั้นบ่หลานผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่เสียโทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี่มีหลายคนถูกจับและปรับไหมเพราะไปลายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: เออแม่นได้เนาะคันซั่นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักหนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: ชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม
1: ้ป่าไม้แม่นทรัพยากรธรรมชาติจงช่วยกันรักษาป่าไม้เพื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสวัสดีท่านผู้ฟังทางเพลงต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปกป้องรักษาป่าไม้และดินป่าไม้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 37 MHz เอา1อาทิตย์พบกัน2มื้อพฤหัสและวันศุกร์ 16:00 น.ถึง 16:30 น.นาทีพบกันกันมื้อนี้กงกับมื้อวันศุกร์แล้ว22พฤษภาคม2026ขึ้น6ค่ําเดือน7ปีมาเมียจุลศักราช1387พุทธศักราช2569เอามื้ออื่นก็พักผ่อนเนาะบางท่านก็สิมีแผนและไปลินไปเที่ยวบางท่านก็สิไปฮั่วเป็นสวนแดกก็สิเป็นเอาเบี้ยไม้บ่กินมากไม่ประดับบ่เนาะไปปลูกคืนความรู้สึกธรรมชาติแดในโอกาสวันที่1มิถุนาปลูกในแห่งชาติและวันเด็กสากลที่จะมาถึงแน่นอนและบางบ่อนบางที่ได้สร้างขบวนการแล้วตอนนี้กำลังนี่เฮ็ดกิจกรรมวางแผนต้อนรับวันเด็กน้อยสากลและก็วันปลูกในแห่งชาติในอาทิตย์หน้านี่ได้ท่านผู้ฟังเอ้ยกงกับมือวันอาทิตย์เนาะ31ที่1วันจันทร์วันจันทร์ในอาทิตย์หน้านี่เด้อาทิตย์หน้าอาทิตย์นึงเนาะกิจกรรมวันปลูกในแห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลเด้เอาก็ขอมีความสุขเด้อลูกหลานเฮาบ่ได้มีแผนสิไปลินไปเที่ยวทั้งใดกาเกียมไว้เตรียมพร้อมเดินทางให้มีความปลอดภัยไปถึงจุดหมายปลายทางทางรายการมื้อนี้ก็ยังมีข้อมูลข่าวสารมาฝากมาต้อนคือเก่าเซนเคยจากรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารมื้อนี้เห็นข่าวโดยเฉพาะแล้วก็แม่นอยู่ขอบเขตหลายภาคส่วนพื้นที่นี้เพิ่นก็ออกแจ้งการได้เนาะแม่นเวียกงานที่พวกเขาได้ติดตามอยู่ทั้งแขวงเพชรบูรณ์นี้ผ่านมากระเทียนข่าวนะจูดปลาจูดอย่างนั้นนะมื้อนี้ก็สิเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากบรรยากาศเด้อเพราะว่าเมืองท่าทมแขวงเพชรบูรณ์เพิ่นก็แจ้งให้ประชาชนถ้าว่าพบเห็นการจับจองพื้นที่ป่าทางป่าบ่เกิดเหตุไฟไหม้ลามป่านี่นะเพิ่นมีระเบียบการปรับหมายจังใดเอามื้อนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารจากรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้พร้อมนั้นก็สิเอาเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกของสมณกรเรื่องวัยประชาชนเดพวกเขากับสลับสับเปลี่ยนมาออกอากาศให้บรรยากาศได้รับฟังพักฟังเพลงก่อน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำไส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

เปลี่ยนนายพันไปเสียงเพียงใจทะเลการผู้พักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งสหลาวเอาและอย่างนี้คือว่าอะไรเขาสุนหนาฝนเด้อพี่น้องเด้อพระธรรมศาสตร์ที่บุญอยากให้มันเกิดดีสุดกับเป็นเรื่องน้ำป่าดินเจือนทับถมเงินสารบ้านซองบ่ให้นาหัวส่วนทำการผลิตกับวังแต่ละปีรับปีกาดที่กับยูเมนทั้งกาซีเนาะกาซีเมนและยันเดือนกรกฎบ่จือได้ในเดือนกรกฎนะโถดินเจือนทั้งเมืองกาซีเราสิเห็นเนาะผู้ดินสไลด์ลงมาทั่วเบิดเงินสารบ้านซองในสัตว์สาวสิงให้นาหัวส่วนถือว่าได้รับผลกระทบอย่างหลวงหลายดังนั้นก็คือว่าเราเก็บพร้อมมือไว้ดีเชื่อใจบ่ได้เรื่องฟ้าเรื่องฝนน้องเฮือนสารบ้านซองไกลผู้ผ่าป่าไม้กับของเขียมยกย้ายไปบริสุทธิ์บริมีความปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อเอาละการพบพักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ก็จะมีข้อมูลข่าวสารมาเว้าสุทันฟังเมืองทาทมแขวงสมบูรณ์แจ้งประชาชนถ้าพบเหตุการณ์จับจองพื้นที่ป่าทางป่าแล้วก็ก่อให้เกิดไฟไหม้ล้ำป่านี้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยจะได้รับเงินเนาะบำเหน็จตึมอีกเพิ่นว่านี่5ล้านหาชาวล้านกีบตามบ่ฟังประธานคณะกรรมการปกครองเมืองออกแจ้งการถ้าว่ามีการบุกรุกจับจองพื้นที่ป่าไม้การทางป่าป่าไม้ทำลายป่าไม้นี้ก็ให้เกิดไฟไหม้ล้ำป่าบ่ถ้าหากบุคคลอิทธิบุคคลพบเห็นมีข้อมูลหลักฐานละเอียดต่อผู้ละเมิดแมนให้รายงานต่อห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อดำเนินคดีตามเรื่องกฎหมายในกรณีการให้ข้อมูลที่มีความจริงและเป็นหลักฐานนำไปดำเนินคดีต่อผู้ละเมิดผู้รายงานแมนจะได้รับบำเหน็จเป็นเงิน5ล้านหาชาวล้านกีบบุคคลนิติบุคคลที่ให้ข้อมูลทางการจัดตั้งพรรครัฐแมนจะได้ครับเป็นความลับที่สุดทักษะความลับที่สุดบ่ได้เปิดแผ่นในทุกการเด้อได้เงินเด้อผู้ใดเห็นข้อมูลผู้ข้อมูลรายงานบนโลดท่านผู้ฟังและเมื่อไม่ของการกสิกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าการในการติดตามกฎกาให้เข้มงวดถ้าพบเห็นมีการละเมิดกฎหมายแมนให้ศึกษาอบรมปรับใหม่ตามระเบียบการมอบให้ประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงนี่เป็นเจ้าการประสานสมทบกับองค์การปกครองโดยเฉพาะบ้านในการคุ้มครองติดตามและกฎกาให้เข้มงวดพร้อมทั้งนำเอาเนื้อในแจ้งการฉบับนี้เผยแพร่ให้ประชาชนภายในบ้านให้เข้าใจและก็ซึมๆอย่างลึกซึ้งเอาท่านใดที่เป็นแจ้งก็คือว่าเลยเนาะให้ข้อมูลนี่5ล้านถึง20ล้านกีบตามบ่ฟังโอ้ได้เงินอีกแล้วก็รักษาเป็นความลับที่สุดนะพี่น้องเนาะเอาก็สิพักก่อนจังหน่อยจะกลับเข้าสู่ในระยะตอนท้ายรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้

0: เฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความสีวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ
1: ่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังซั่นเนาะสมพ่อเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได้
0: นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: จทุกท่านในเกียรติธรรมฟังและการประพักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงสั้นลาว FM 3.7 MHz 16:00 ถึง 16:30 นจากวิทยุกระจายเสียงสั้นลาว FM 3.7 MHz กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็คือคณะกรมป่าไม้ในการร่วมมือในการผลิตรายการนี้ขึ้นมาในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวต่างๆให้สังคมได้รับฟังเป็นประจำใจทุกท่านให้เกียรติธรรมฟังจะให้ฟังเสียงความรู้สึกสมณกรที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งในงานโฆษณาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อให้ประชาชนแต่ละบ้านแต่ละเมืองในเขตอุทยานป่าสงวนแห่งชาติให้สังคมได้รับฟังพักฟังเสียงความรู้สึกสมณกรจักน้อยหนึ่ง
1: เรื่องชีวนานาพันธุ์นี่มีความสำคัญหลายกับท้องถิ่นกับคนกับสัตว์กับธรรมชาติของพวกเฮาเนาะถือว่าคนเฮาเนี่ยนับตั้งแต่มือเกิดจนฮอดมือสิ้นลมหายใจไม่นำใช้ชีวนานาพันธุ์โดยเฉพาะแม่นพ่อแม่ประชาชนในเขตผู้ดอยเมืองนากายของพวกเฮาเนาะบ่อนบ้านที่ห่างไกลซอกเลขนี่1บ่มีไฟฟ้า2บ่มีสัญญาณโทรศัพท์3มาบ่มีตู้แช่ตู้เย็นเนาะเขาดำรงชีวิตแม่นอาศัยธรรมชาติหาอยู่หากินก็แม่นกินสดๆมันบ่มีแนวอันนั้นชังชันละแม่นทีมงานของเมืองนากายโดยเฉพาะแม่นหน่วยงานที่รับผิดชอบเวียงโครงประชาสัมพันธ์ลงเผยแพร่เอกสารคุ้มครองชีวนานาพันธุ์แม่นเว้าให้ประชาชนเข้าใจแล้วก็คุ้มครองในท้องถิ่นของเจ้ารับผิดชอบหั่นเน
2: า
1: ะ
2: แต่ผ่านมานี่เฮาบ่สังเกตว่าการคุ้มครองเฮานี่ดีขึ้นบ่พ่อแม่ประชาชนให้การร่วมมือนําเฮาบ่หรือว่าชีวนานาพันธุ์เฮานี่ยังอยู่ในระดับเก่าหรือมันลดลงหรือมันดีขึ้นจังได๋บ่
1: เจ้าใครเวียกงานการคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้ที่ดินป่าไม้ขึ้นมามีบทบาทแล้วก็ความสําคัญแล้วก็ประชาชนนําใช้ชีวนานาพันธุ์ฮะก็น้อยลงเข้าดงก็มีการครอบมีเอกสารมีการจดการแต้มของพนักงานเฮาที่เข้าป่าสงวนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ชีวนานาพันธุ์ของพวกเฮาก็มีหลายๆขึ้นแน่อิงตามการสำรวจของทีมงานของกอช.เพิ่นได้ลงไปสำรวจชีวนานาพันธุ์ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นหลายเติบเนาะและการเฮ็ดเวียกโฆษณาประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สัตว์ป่าชีวนานาพันธุ์ต้องเฮ็ดเรื่อยๆไปเพื่อให้พ่อแม่ประชาชนเกิดใหม่ใหญ่รุ่นนี้และก็เพื่อให้ประชาชนผู้ที่เริ่มเคยกินหั่นให้ลดน้อยถอยลงหันไปกินแนวอื่นแทนตัวอันที่มันจะลดน้อยถอยลงหั่นเน
2: า
1: ะ
2: เป็นต้นเป็นหยัง
1: เป็นต้นก็คือพืชก็คือบุญคือทูนคือสารสัตว์ป่าในกระชินสัตว์ป่าก็เป็นพวกสิ้นเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์การเฮ็ดสคริปต์เสียงการเฮ็ดกินสัตว์ป่าในเป็นพยานในนั้นในนี้เป็นประดงแล้วก็เป็นพยานหลายๆแนวกับบางคนกับเป็นอลีเนาะหลังจากกินสัตว์ป่าหลายเนาะก็เฮ็ดให้เขาย่านกลัวแล้วก็
0: ท่านไปนั้นกับความรู้สึกของสมณกรที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็ง

เป็นงานโฆษณาในเขตป่าสงวนป่าอุทยานแห่งชาติแดโดยเฉพาะในการคุ้มครองโฆษณาเรื่องงานให้เผยแพร่ต่อให้สังคมได้รับฟังอันนี้ก็ส้มเชยเนาะที่มีความเอาใจใส่ในการเป็นขอต่อในการโฆษณาเผยแพร่กิจกรรมแจ้งการต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจผ่านทางระบบโทรโคงของบ้านนี่นี่ส้มเชยเด้อเอาเวลาราชการใกล้สิ้นบทแล้วมื้อนี้ขอบใจทุกท่านในเกียรติตามมาฟังรายการปกป้องสาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ในมื้อวันศุกร์มื้อนี้อีกเทื่อนึงท่านใดมีแผนเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ไปไกลไปไกลใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังในการขับขี่อย่าประมาทขาดสติเด็ดขาดไปซ่า5นาทีดีกว่าเป็นผีเฝ้าถนนคือบ่นว่าแม่นแท้ๆขอบใจทุกท่านในเกียรติตามมาฟังอาทิตย์หน้าว่ากันใหม่สำหรับมื้อนี้สมมาลาพิมพ์วงพร้อมด้วยในสร้างคุ้มเสียงและท่านผู้ฟังไปก่อนสบาย

0: เฮาและบ่เข้าใจเป็นอย่างเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
1: กะย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
0: ้แม่นซั่นบ
1: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
0: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสวมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
3: ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
4: ดุมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์สุขสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการเสียงเพลงทุกๆท่านเช่นเก่าเช่นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่ซีซั่นบรรยากาศรายการข่าวของบ้านพันเมืองรายการของพวกเฮานี้ก็มีนําเสนอให้มิตรรายการได้รับฟังเป็นประจําประจําในทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นแต่เวลา 16:00 นเครื่องหาเวลา 17:00 นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เติมอีกเพื่อให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการพบพวกเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .laบ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพบพ่อกับแม่รายการในมื้อนี้ก็เป็นตอนแรงเนาะเป็นตอนแรงของมื้อวันศุกร์ในมื้อท้ายสัปดาห์ในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วขึ้น6ค่ำเดือน7ปีมะเมียพ.ศ. 2569กุมภาพันธ์วันที่22พฤษภาคม2026เอาเริ่มต้นรายการทวิตของรายการนี้ผู้แลจะไปทางแขวงพงศาลีเราจะเป็นสัมภาษณ์ทานคำเพชรจิตปัญญาหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศาลีเพิ่นจะเว้าเกี่ยวกับการกักเกี่ยมจัดกิจกรรมวันเด็กน้อยสากลและเวียกงานศึกษาธิการและกีฬาอยู่ภายในแขวงเป็นเท่าใดปัจจุบันนี้เพิ่นได้อยู่ในสายกับพวกเขาแล้วสวัสดีท่านคำเพชร
5: เจ้าสวัสดีเจ้า
4: ได้ยินแจ้งดีบ่เจ้าได้ยินแจ้งดีบ่
5: เจ้า
4: เจ้าได้ยินแจ้งดีบ่เนาะ
5: ได้ยินอยู่เจ้า
4: เจ้าเป็นจังได๋เนาะสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ทางแขวงพงศาลีปัจจุบันเป็นเท่าใดท่านมีฝนตกอยู่บ่ท่าน
5: โอ้อากาศสดใสสดชื่นดีมีฝนตกบางเล็กน้อยบางอันบางเมือง
4: เจ้าจะให้ท่านเว้าสู่ฟังเกี่ยวกับการกักเกี่ยมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลอยู่ทั้งแขวงของพวกเขาเป็นเท่าไหร่ท่าน
5: เจ้าจะแนะนำแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศาลีของพวกเขาจะได้จัดการปฏิบัติเรื่องงานเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลแต่ละปีเนาะฉะนั้นนี่อยู่ทั้งแขวงพวกเขาก็ได้กักเกี่ยมแจ้งไปยังบรรดาโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆภายในขอบเขตทั่วแขวงพวกเขาเพื่อกะเทียมเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลในแต่ละปีพวกเขาก็เฮ็ดเป็นปกติและก็ถือเอาวันดังกล่าวก็เป็นวันหนึ่งที่สำคัญเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่ลูกหลานของพวกเขาในปีนี้พวกเขาก็ได้กะเทียมแจ้งไปยังบรรดาโรงเรียนการศึกษาอยู่ในทั่วแขวงของพวกเขาจะนับทางภาครัฐและก็เอกชนเพื่อจัดตั้งเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลแห่งชาติวันเด็กน้อยสากลและวันปลูกต้นไม้แห่งชาติเนาะที่จะมาถึงก็ได้อันที่หนึ่งแล้วมันจัดการเฉลิมฉลองเรามูลเสื้ออยู่ในโรงเรียนเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนเยาวชนเด็กน้อยพวกเขาได้รับรู้ความหมายสำคัญของการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลทั้งเก้าเน
4: า
5: ะต่อมานี้จะคิดจะทำนั่นเพื่อสร้างให้ได้ หาหลักมูลประการศึกษานี้ให้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านกีฬาศิลปะวรรณคดีภายในโรงเรียนของตนเนาะกิจกรรมอันที่3มานี้ก็ได้ให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับกันอนามัยออกให้งานปลูกต้นไม้เนาะตามขอบเขตโรงเรียนเพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมของโรงเรียนนะมีสภาพที่ดีเน
4: า
5: ะสภาพที่ดีและติดพันตัวนั้นนี้ก็มันก็ช่วงระยะนี้ก็มันการกักเกี่ยมการทดสิ่งเรือนสั้นจบสั้นต่างๆเนาะฉะนั้นนี่ก็พวกเขาจะได้ปลูกจิตสำนึกแล้วก็ให้พระเจ้ามีเอาใจใส่ในการค้นคว้าทำเฮียนเพื่อกักเกี่ยมของพร้อมด้านต่างๆในการทดสิ่งจบสั้นเรือนสั้นต่างๆเนาะฉะนั้นนี่ทั้งเมื่อกิจกรรมเหล่านั้นนี้ก็เป็นการประกอบส่วนในการเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลในปีนี้เน
4: าะเจ้าเจ้าเป็นจังได๋ท่านเรื่องการกักเกี่ยมการสอบสิ่งภาคเรียนที่2นี่เป็นอันใดอยู่ทางแขวงของพวกเฮามีความพร้อมหลายหน่อยปานใดอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังตื่มอีกในบัดนึง
5: ตัวใด
4: ตัวเกี่ยวกับการสอบสิ่งท่านเกี่ยวกับติดพันกับการสอบสิ่งภาคเรียน2นี้อยู่ทางม1หรือว่าทาง
5: จ
4: ้าอยู่ทางทุกสั้นเฮียนอยู่ทางแขวงพงศลีมีการกักเกี่ยมกลมพร้อมกันคือจังได๋จ้า
5: เจ้าการกักเกี่ยมการสอบสิ่งนี้มันก็จะมีสั้นปฐมเนาะสั้นมัธยมตอนต้นแล้วก็สั้นมัธยมตอนปลาย
4: เจ้า
5: ฉะนั้นนี่สั้นปฐมนี่ก็พวกเฮาได้กำหนดเอาวันที่25-30ในการสอบสิ่งเรียนสั้นปฐมเนาะและพวกเฮาก็ได้กักเกี่ยมเอาการสอบสิ่งขั้นนั้นน่ะมัธยมนี้แม่นมัธยมต้นนี่ประมาณวันที่15เนาะ
4: เจ้า
5: และจากหลังจากนั้นพวกเฮาสําเร็จอยู่ในขั้นมัธยมตอนต้นแล้วพวกเฮาก็จะได้ดําเนินการสอบสิ่งวันที่สอบสิ่งสั้นมัธยมตอนปลายก็สอบสั้นนี้ก็แม่นวันที่ถ
4: ึ
5: งว
4: ัน
5: ที
4: ่
5: 20เน
4: า
5: ะ
4: เจ้าเจ้าถือว่าการเกี่ยมประเภทหัวบทสอบเชิงอย่างต่างๆบุคลากรต่างๆแม่นมีความพร้อมหลายน้อยปานใดล่ะท่าน
5: เกี่ยวกับความพร้อมในการสอบสิ่งนี้บรรดาเมืองก็ได้มีการการเกี่ยมอันที่1แล้วมันเรื่องการกําหนดจุดสอบเชิงเนาะการกําหนดจุดสอบเชิงของแต่ละกลุ่มโรงเรียนแล้วก็บรรดาโรงเรียนที่ขึ้นกับเนาะกำหนดสถานที่กำหนดห้องเรียนกำหนดอุปกรณ์ทับใช้ในการสอบสิ่งอันที่สองมานี้ก็ได้จัดแจงเอาบุคลากรของคะแนนการศึกษาอยู่แต่ละเมืองทั้นลงไปติดตามติดทุกยุเกี่ยวกับการสอบสิ่งเนาะโดยเฉพาะมันการสอบสิ่งจบชั้นนี้ท่านป.5ท่านม.4แล้วก็ท่านม.7
4: ครับ
5: เนาะฉะนั้นนี่ท่านป.5นี่ก็ดําเนินแล้วคือว่าวันที่25นี่มีบางจุดก็สิได้สอบสิ่งแล้วเนาะซึ่งทางเมืองก็ได้แจ้งตั้งบุคลากรลงไปเพื่อจัดการสอบสิ่งจบสั้นท่านป.5และสําหรับท่านม.4ม.7นี้นั่นทางแขวงของพวกเขาก็จะได้แจ้งตั้งคณะรับผิดชอบในชั้นแขวงเพื่อรับผิดชอบหนึ่งเนี่ยมันการอัดสำเนาหัวบทต่างๆเนาะที่กระทรวงเพิ่นจะได้ส่งมาจะได้เข้าศูนย์นั่นแหละเข้าศูนย์ทราบมาจะได้แต่งตั้งคณะรับผิดชอบเรื่องงานต่างๆจะมันลงสอบสิ่งจะมันคณะกรรมการตัดสินการสอบสิ่งผลการสอบสิ่งจบชั้นม.4 ม.7
4: ในสุขเฮียนผ่านมานี่มีอัตราประหลักกันเฮียนบ่ทันอยู่ทางแขวงของพวกเขานี่จ้ะ
5: สุขเฮียนผ่านมานี่ก็อัตราประหลักนี่ก็มีถ้าว่าเทียบปีนี้เทียบใส่ปีกายนี่ถือว่าอัตราประหลักนี่ลดลงเนาะลดลงก็ย้อนว่าพวกเฮานี่ภายหลังที่มีการระบาดโควิด19เนาะภายหลังที่มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจมีความยุ่งยาก เนาะนี่จะตกเฮียนผ่านมาตกตรงที่25นี่ก็เห็นว่าอัตราปละนี่หลายเนาะ
6: เจ้า
5: แต่ว่าอยู่อัตราปละนี่อยู่คันประถมแล้วก็มัธยมตอนต้นคือว่ากลัวมาตาส่วนหลายเนาะและก็ต่อมาในปีในตกเฮียน2025 26นี้พวกเขาก็ได้มีการกระเกียมความพร้อมก่อนที่ว่าจะเปิดตกเฮียนใหม่นี้ทางคณะฮาฟิซอฟพวกเขาก็มีการแต่งตั้งพนักงานวิชาการเกี่ยวข้องลงไปปุ๊บระดมบรรดาเมืองที่มีการปะละส่วนหลายเนาะฉะนั้นเมืองที่มีการปะละส่วนหลายในระยะผ่านมาแล้วมันมี2เมือง
6: เจ้า
5: เนาะคือเมืองสัมพันธ์แล้วก็เมืองใหม
6: ่
5: เนาะฉะนั้นสาเหตุในการปะละนี่ก็มีหลายสาเหตุเนาะนั่นก็สาเหตุย้อนความทุกข์ยากบ่สามารถส่งอนาลูกหลานของตัวเองเขาเฮียนซ่องมานี่ก็ว่าลงคงทางคงรางพื้นฐานถนนหนทางคงเฮียนอยู่ไกลเนาะ
6: เจ้า
5: เออตามมานี่ก็ว่าเรื่องการสนองงบการสนองอุปกรณ์ต่างๆก็บางอันก็ยังบ่เพียงพอโดยเฉพาะมันคงรางพื้นฐานคงเฮียนนี่ก็ยังมีความยุ่งยากบางโรงเรียนก็ทาวอนซึ่งทาวอนแล้วก็มีแบบโรงเรียนปฐมประธานเนา
6: ะ
5: เจ้าๆฉะนั้นในช่วงปีนี้พวกเขาเตรียมความพร้อมในพวกเขาได้ลงไปจุดโรงเรียนต่างๆสมทบกับองค์การปกครองเมืององค์การศึกษาเมืองสมทบกับคณะพัฒนาการศึกษาขั้นบ้านก็ลงไปปุ๊บระดมจะมีโครงการนำน้องกับเข้ามาสู่โรงเรียนนั้นเห็นว่าอัตราการเข้าเรียนเนี่ยเพิ่มขึ้นเนาะการปะละนี่ก็ลดลง
6: ส่วนการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานหาหลักมูลของการศึกษาในทางเป็นแนวใดทางที่ว่ามีขบวนการฟื้นฟูเกิดขึ้นจังได๋บ่เจ้า
5: เดี๋ยวอยู่ในสกเฮียนท่านมาก็คือสกเฮียนปัจจุบันนี้ฉะนั้นนี่ในการศึกษาของพวกเขาก็ได้ถือสำคัญเป็นบริมสิทธิ์อันดับหนึ่งแล้วเนาะแฟนของพวกเขาก็ได้ถือบริมสิทธิ์อันดับหนึ่งฉะนั้นเป็นโดยปฏิบัติตาม3ลักษณะของการศึกษา5หลักมูล
6: เจ้า
5: และก็ตามข้อแข่งขันอยู่บรรดาโรงเรียนนี้ฉะนั้นการปฏิบัติ5หลักมูลของการศึกษาโดยเฉพาะมันปัญญาศึกษาในพวกเราก็ได้มีการปรับปรุงบำรุงทางครูอาจารย์เนาะบำรุงทางเทคนิควิธีการสอนมีการฝึกอบรมเนาะจัดสรรครูอาจารย์สิทธิ์สอนตามวิธีการศึกษาและก็ระดับวิชาเฉพาะความเชี่ยวชาญด้านวิชาต่างๆเนาะก็ได้จัดสรรครูอาจารย์ถูกต้องตามเงื่อนไขจริงต้องมานี่ก็ได้เล็งสิทธิ์สอนนักเรียนโดยคือเอาการเรียนการสอนนี่คือเอานักเรียนเป็นหลักนะเนาะโดยมอบกิจกรรมต่างๆอันนี้จะเห็นว่านักเรียนจำนวนหนึ่งก็ที่ว่าได้มีพัฒนาทักษะในการเรียนของสนสามารถเข้าไปสิ่งนักเรียนเก่งในระดับขั้นโรงเรียนขั้นเมืองและขั้นแขวงก็มีจำนวนหลายเน
6: า
5: ะอันที่สองนี้คุณสมบัติศึกษาในพวกเราก็ได้ปลุกระดมได้เสื่อมซึมแล้วก็ได้แนะนำให้ครูอาจารย์ในอบรมบ่มสอนให้นักเรียนพวกเฮานี่ต้องได้มีคุณสมบัติที่ดีเนาะ
6: จ้ะ
5: ปฏิบัติวินัยแล้วก็เป็นนักเรียนดีเรียนเก่งนั้นเนาะตามหลักวิชาการของพวกเฮาอันที่3นี้เกี่ยวกับพละศึกษานี่เนาะศิลปะศึกษาพละศึกษานี่พวกเราก็ได้จัดการแข่งขันแลกเปลี่ยนกีฬาแต่ละโรงเรียนบางเทื่อก็จัดภายในโรงเรียนบางเทื่อก็จัดอยู่ในโรงเรียนที่ใกล้กันมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆเพื่อสุขยุให้บรรลุตาม SDG นะพวกเราก็มี10คันใหม่ SDG เพื่อเฮ็ดให้สุมชนเยาวชนเนาะว่าผู้ที่มีชุมชนเยาวชนนุ่มน้อยหันได้เข้าถึงการเล่นกีฬาหรือว่าออกกำลังกายรวมอยู่ใน 31% นี้ให้มันทั่วถึง
6: ครับ
5: อัน คดีและก็ได้รับใช้อยู่ในงานบุญต่างๆงานบุญสำคัญของผักของรัฐนี
7: ้เ
5: พราะเขาก็ได้มีการจัดการปฏิบัติเนาะนั้น
7: จ้
5: าดังนั้นในเรื่องมันมีนะปัญญาศึกษาคุณสมบัติศึกษาเรื่องแรงงานศึกษานี้เนาะแรงงานศึกษานี้พวกเขาก็ได้ฝึกซ้อมนะฝึกระดมให้จิตใจมีการฮักการออกแรงงานโดยการสร้างกิจกรรมโดยเฉพาะแม่นการกิจกรรมการออกแรงงานภายในโรงเรียนดังข้างข่าวก็มีการเพิ่มผลผลิตผลอยู่นะส่วนครัวของเรียนเน
7: า
5: ะบางครั้งส่วนครัวของเรียนมีการขุดนานพักบนดินหรือว่าอนามัยเสียหญ้าต่างๆเนาะ
7: จ
5: ้าเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอะไรอยู่ภายในโรงเรียนของพวกเขา
7: จ้าเอาสั้นสุดท้ายที่ทายมีอย่างบ่อยากฝากถึงนักเรียนที่กำลังจะสอบเสียงนี่อยากให้เขาตั้งใจเรียนเพื่ออะไรท่าน
5: แต่เรื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลที่ผ่านกับวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินี้ในนามข้าพเจ้าต่างได้ให้แผนกศึกษาติดตามและกีฬาแสงจะยัดมีความคิดความเห็นเพื่อปลุกระดมตัวมวลชนก็คือลูกหลานนักเรียนของพวกเขาอันที่หนึ่งจะเชิดชูความเป็นเจ้าการในการจัดการปฏิบัติการเรียนการสอนเนาะไปในโรงเรียนโดยปฏิบัติตามห้าหลักมูลลักษณะของการศึกษาและสร้างพ่อแข่งขันอย่างเข้มงวดเนี่ยต่อมานี่ก็เราจะใช้ปฏิบัติระเบียบการต่างๆของเรียนวางออกเนาะตามมานี่ก็ปฏิบัติหน้าที่การเรียนของตนเองเพื่อค้นคว้าต่อหาวิชาความรู้ต่างๆอันนะเพื่อจะกลายเป็นบุคลากรที่ดีในอนาคตเพื่อประกอบส่วนในทุกกระบวนการเรื่องงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมประดีการพัฒนาชุมชนการพัฒนาต่อเริ่มจากตนเองเป็นต้นไป
7: เจ้า
5: ดังนั้นอันที่สี่มานี้จะอยากให้ทางวัยนุ่มสาวนุ่มของพวกเขาในนามอาจจะเป็นกำลังแห่งในอนาคตนี้ต้องได้เป็นเจ้าการสกัดกั้นต้านและสกัดกั้นปัญหาสิ่งเสพติดปัญหาภัยคุกคามต่างๆปัญหาปกติการย่อท้อทางสังคมการตัวเงื่อนโลกรวงต้องมีสติและซุ่มใส่การเรียนการสอนซุ่มใส่การสอบสิ่งให้ได้ตามระดับขั้นหมายเนาะ
7: อ
5: ันนี้อันสำคัญและสำคัญนี่ก็ประกอบส่วนที่เกโรงเรียนให้ได้โรงเรียนอาจจะมีนักเรียนเก่งนักเรียนดีผู้สอนดีสอนเก่งนั้นและก็เป็นโรงเรียนตัวแบบให้แกสถาบันพระเกบ้านเมืองของพวกเขานี่อยากให้ทางนักเรียนพวกเขาแหละต้องได้ยกสูงความไว้ใจใส่เสื้อฟังอาคุคำสั่งสอนของครูอาจารย
7: ์
5: กลายเป็นนักเรียนดีเรียนเก่งกลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพให้แก่บ้านเมืองและกับโดยรวมและมันของประเทศชาตินั่นแหละเน
7: า
5: ะ
7: เจ้าเอาสั้นขอขอบใจท่านคำเพชรอะไรที่เขาห่วงในรายการนะพวกเขาในมื้อนี้ท่าน
5: เจ้า
7: อันนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านคำเพชรจิตปัญญาหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพงศรีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันเด็กน้อยสากลและการจัดตั้งปฏิบัติการเรียนการสอนอยู่ภายในแขวงพงศรีไปให้มิตรรายการได้ไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากรายการสากลและจังกลับคืนเข้ามาสู่ระยะต่อไปของรายการข่าวฮอดบ้านพันเมือง
8: ป่าไม้ธรรมชาติและที่ดินป่าไม้เป็นกรรมสิทธิ์ของวงการอนุญาตแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในทั่วประเทศสำหรับต้นไม้ที่บุคคลหรือการจัดตั้งได้ปลูกตามเขตที่ได้จัดสรรให้ด้วยเหือแห้งหรือถึนหอนของตน โดยการรับผู้เจ้าองค์การคุ้มครองป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกพร้อมกันปลูกปกปักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อการนำไส้และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ขายเป็นสินค้าได้ยาวนานและ

0: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ่
1: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
0: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
1: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
0: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
1: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
2: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: แนะนำท่านเข้าสู่ระยะที่2ของรายการข่าวฮอบบ้านพันเมืองรายการของเฮานี่ก็มีการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์เนาะด้วย2ระบบคือระบบ AM และระบบ FM มาเข้าสู่ระยะที่2นี้ผู้ใดจะไปทางเมืองแบงแขวงอุดมไซจะไปลงกับท่านดร.สมจิตจันทสวรรค์หัวหน้าโครงการสาธารณสุขเมืองแบงว่าจะเป็นขึ้นจังได๋เกี่ยวกับสภาพประชาชนเบื่อเฮ็ดสบายดีท่านดร.สมจิต
4: จ้าจ้าสบายดี
3: จ้าเป็นยังไงเนาะสภาพดินฟ้าอากาศจังเมืองแบงจ้า
4: อ๋อตอนนี้ก็เห็นว่า
3: ท
4: าง ฝั่งแ
3: จ้งไซมีแดดเยอะๆเจ้าๆอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังในเกี่ยวกับสภาพประชาชนเบื่อเฮ็ดเป็นเท่าไหร่ท่าน
4: โอ้เจ้าๆๆอาดาสภาพประชาชนเบื่อเฮ็ดอยู่บางแบงของพวกเฮาคันกะในเวลา 7:30 น.ของวันที่21เดือน5 2026นี้ทางองค์การสาธารณสุขพวกเฮาของเมืองก็ได้รับแจ้งว่าประชาชนที่ไปเฮ็ดเวียกขนส่งอุปกรณ์การสำรวจเพื่อทดลองไฟฟ้าแห่งลมของบริษัท CTN อยู่ผู้อยากค้าเห็ดนาโฮมเมืองแบงมีการเบื่อเห็ดจำนวน10คนแต่บอมแมนประชาชนเห็ดนาโฮมหมดทุกคนมันมีหลายบ้านของเมืองนั้นถ้าของการสาธารณสุขของเฮาก็ได้ส่งได้จัดส่งทีมงานแพทย์ฉุกเฉินพร้อมด้วยยาอุปกรณ์การแพทย์สมทบกับพนักงานแพทย์มออยู่สุขศาลานาโฮมนั้นตามการประเมินของแพทย์มอพบว่าคนเจ็บก็มีอาการต่อระบบละลายมีการหักทอกท่องทีมงานว่าเขาก็ได้ให้การปฐมพยาบาลแก้ไขสุขเสริมในเบื้องต้นนั่นแหละ
3: เจ้า
4: แล้วก็ได้นําส่งไปโรงพยาบาลเมืองสองระยะนําส่งไปโรงพยาบาลเมืองนั้นก็เนื่องจากว่าเส้นทางก็มีระยะยาวไกลเป็นทางทุรกันดารมันต้องใช้เวลาประชาชนก็ที่เคยเห็นเหตุการณ์ในการเบื่อเฮ็ดผ่านมาหันตามภูมิปัญญาชาวบ้านนะ
3: เจ้า
4: ส่วนที่ยังบ่ทันได้ส่งหมออันว่าทหารก็บอกว่าหลายขั้นนั้นก็ได้ขเจ้าแนะนำมาให้นอนอยู่ในคุ้มดินนอนอยู่ในคุ้มดินเอาดินทมก็ให้ดูดสารพิษมันออกนะหลังจากนั้นก็มาฮอดเวลา 13:30 ของมันเดียวกันนั้นคนเจ็บทั้งหมดก็ได้ถึกนำส่งฮอดโรงพยาบาลเมืองก็ได้รับการปิ้นตัวตามรับวิชาการของเฮดหมอ
3: จ้าม
4: าฮอดวันนี้ก็เห็นว่าคนเจ็บแต่ละคนก็มีอาการลดผ่อนลงก็พวกเขาก็ได้ทีมงานแพทย์ว่าก็ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดจากตัวเรื่องอันละสอง
3: เจ้าถือว่าปลอดภัยแล้วเนาะท่านเนาะปัจจุบันนี้
4: เจ้าเจ้าเจ้าปลอดภัยหมดทุกคนละตัวครับปัญหาเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ทางของการสาธารณสุขเมืองทางการนำเมืองแดงของพวกเขาก็มีความเป็นห่ว เป็นใหญ่อันแล้วเนาะได้ลงติดตามสุขอยู่เพชรหมออยู่ห้องหมอแล้วก็ให้กำลังใจแก่คนเจ็บนั้นเนาะ
3: เจ้าเฮ็ดนี่มันเฮ็ดแบบอันสนิทแต่บ่ทันหรือว่ามันมีสารพิษตกค้างหมดเหลือเป็นจังได๋อันนี้ก็ยังเป็นการตั้งคำถามของประชาชนหรือว่าผู้บริโภคของเมืองเกาะสานอยู่ครับตัวนี้อยากให้ท่านหมอช่วยอธิบายเติมยิ่งในตัวนี้
4: เจ้าอันเฉพาะเฮ็ดท่านนี่ก็ทางเฮ็ดหมอพวกเฮาก็บ่ได้กลัวว่ามันเฮ็ดสนิทได๋แต่เพราะตามการบอกเราของผู้เผื่อหันเพิ่นก็ว่าเฮ็ดท่านเป็นมันเคยกินเคยกินนะเคยกินผลกับว่าไหนท้ายหูท้ายยังมาให้เบิ้ง
3: เจ้าเอาดีแล้วเนาะที่ทั้งหมดนี่ถือว่าปลอดภัยเมื่อทุกคนนะเจ้าสุดท้ายนี่ท่านมีอย่างบ่ท่านอยากอยากฮ้องถึงประชาชน
4: อ๋อเจ้าก็อยากฮ้องนำครับพ่อแม่ประชาชนโดยเฉพาะก็มันประชาชนภายในเมืองแบงช่วงนี้มันช่วงฤดูฝนเฮ็ดอาจจะเกิดขึ้นหลายชนิดในการเคยบริโภคผ่านมาบุคคลบริโภคบุคคลนำอาหารเป็นอาหารหันแน่นอนเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็แตะต้องถึงทรัพย์สินและก็ชีวิตกายมีสตินำกันในการบริโภค
3: จับ
4: ใส่เลือกกินเฮ็ดหันแน่นอน
3: จับ
4: ที่แท้ก็บอกว่ากินเลยหันแล้วเฮ็ดปลาหันแน่นอน
3: จับอ้าวสันขอขอบใจดร.สมจิตจันทร์สวรรค์หลายๆครับผมในรายการนําพวกเฮาในวันนี้ขอบใจท่านหลายๆเด้อ
4: เจ้า
3: อันนั้นเป็นการให้สัมภาษณ์ของดร.สมจิตจันทร์สวรรค์หัวหน้าองค์การสาธารณสุขเมืองแบงแขวงอุดมไซเกี่ยวกับสภาพประชาชนเบื่อเฮ็ดและการช่วยเหลือเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้มี10คนเนาะมี10คนที่ว่าเบื่อเฮ็ดดังกล่าวนั้นคือพวกเขาเห็นอยู่ในโซเชียลมีเดียเนาะและในเบื้องต้นผู้เพิ่นก็ได้มีการปฐมพยาบาลในภูมิปัญญาพื้นบ้านนั้นแล้วก็ได้นำส่งคนเจ็บไปหาหมอเนาะเนื่องจากว่าสภาพเส้นทางต่างๆมีความยุ่งยากแต่ทางนี้ทางนั้นด้วยความตัดสินใจสูงก็นำพาคนเจ็บจำนวน10คนนี้ได้เข้ารับการปิ่นปัวตามหลักวิชาการแพทย์อยู่ในห้องหมอเมืองนั้นแล้วก็มาฮอดปัจจุบันนี้แม่นปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะฉะนั้นประชาชนเขตใดแขวงใดในขอบเขตตัวประเทศเข้าไปซอกอยู่หากินโดยเฉพาะมันเฮ็ดนี่แหละนอไม้นี่แหละเนาะให้ระมัดระวังให้ดีเด้อปัจจุบันนี้เด้อเนื่องจากว่าสภาพสารเคมีนี่ตกค้างหลายเนาะสารเคมีนี่ตกค้างอยู่น้ําดินหรือว่าอยู่น้ําห้วยน้ําลําเซใหญ่ต่างๆสภาพการมีสภาพเศรษฐกิจเฮามีการพัฒนาแน่นอนสิ่งปลูกสร้างโรงจักรโรงงานก็จะขยายหลายขึ้นฉะนั้นการบริโภคอย่างต่างๆก็ขอให้มีสติระมัดระวังเนาะโดยเฉพาะเรียนเฮ็ดเป็นเนาะไม่ในฤดูฝนที่มาถึงนี้เนาะเครื่องปลาของโรงก็หลายแน่มีสติเด้อในการบริโภคอาหารการกินต่างๆเนาะเพื่อบ่เลี่ยงบ่ให้มันเกิดสภาพเฮ็ดการแบบนี้เกิดขึ้นอีกเนาะเอาจังได๋ก็แล้วแต่ขอให้ส่วงเซาไวเนาะผู้ที่เจ็บป่วยจากอาการเบื่อเฮ็ดในครั้งนี้ทางรายการของเฮาขอเป็นกำลังแห่งใจให้มาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้หมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานจากรัฐบาลผู้ฟังไปขอขอบใจมิตรรายการที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราด้วยดีตลอดมาพบกันใหม่ในมื้อวันจันทร์สำหรับวันนี้สบายดี
5: นี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้
5: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ
5: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
6: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
5: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออก นอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: เฒ่ามื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
8: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพียแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
7: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
5: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
8: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
5: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
7: เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
5: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
8: เออลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
9: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักแพงทุกๆท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกันมีรายการอีกเซนเคยทางคืนนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเขาทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 ถึง 18:00 ดอกซ่อนรับหน้าที่ดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้วันศุกร์วันที่22พฤษภาคมศักราช2026กงกะมื้อขึ้น6ค่ำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้วันศุกร์เนาะตามปกติแม่นอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพเข้าร่วมสนทนาในรายการแต่ว่าต้องขออภัยนะมีรายการหลายๆมื้อนี้อาจารย์โทรมาครอบดอกซ่อนตอนบ่ายเนาะว่าโอ้บ่สบายสุขภาพบ่พร้อมที่จะเข้าร่วมขออภัยนำดอกซ่อนขออภัยนำเพิ่นมีรายการก็บ่เป็นหยังเนาะมีรายการเอ่ยเรื่องเจ็บเรื่องป่วยนี่มันบ่มีไผเพิ่งปรารถนาดอกซ่อนก็บอกว่าโอ้ให้อาจารย์พักผ่อนก่อนระยะนี้สภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงเลยฝนก็เริ่มตกแล้วอากาศก็เริ่มหนาวเริ่มเย็นฉะนั้นบางเทื่อนี่ห่างกายเนาะก็จะปรับสภาพบ่ทันเพราะว่าอาจารย์แสงฟ้านี่ก็จัดว่าเป็นผู้ที่อาวุโสแล้วได้มีรายการเอ่ยฉะนั้นแล้วก็ให้อาจารย์พักผ่อนก่อนเนาะดอกซ่อนก็เป็นห่วงว่าโอ้อาจารย์บ่สบายโดยเฉพาะแม่นเว้าเรื่องเสียงนี่แหละเนาะย้ำว่าคันเป็นหวัดแล้วจะเฮ็ดให้นะเวลาที่ใช้พลังเสียงดุนๆเกือบเป็นชั่วโมงนี่ก็จะเฮ็ดให้เมื่อยคันซั่นก็ขออภัยนํามีรายการอีกเทื่อนึงก็บ่เป็นหยังอาทิตย์หน้าก็ได้เนาะให้เพิ่นพักผ่อนให้สุขภาพแข็งแรงดีซะก่อนจึงค่อยกลับมาร่วมสนทนานําดอกซ่อนในรายการก็ขอให้อาจารย์สวงสวัยไวเนาะเป็นเรื่องที่ว่าบ่มีไผเพิ่งปรารถนามีรายการก็เช่นเดียวกันระยะนี้ต้องได้รักษาสุขภาพเบิ่งแย้งสุขภาพเป็นพิเศษเด้เนาะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจะเห็นให้เฮาบ่สบายได้ง่ายเพราะว่าระยะนี้นี่ก็มีสภาพเรื่องของอากาศจังซี่นะมีรายการได้เอาใจใส่ได้และนอกจากนั้นอาหารการกินเรื่องของการออกกำลังกายนี่ก็มีส่วนสำคัญถือว่าเป็นวงจรของสุขภาพที่ดีฮะแหละเนาะสุขภาพดีบ่มีขายอยากได้ก็ต้องได้สร้างเองนะขึ้นกับเริ่มต้นจากตัวเฮาว่าซั่นซะเนาะบ่เป็นหยังมื้อนี้ดอกซ่อนมาพบกับมีรายการก็ได้มีบทความวิชาการของอาจารย์คำพุยพลฤษามานำเสนอสู่มีรายการรับฟังในหัวข้อวรรณคดีลาวมีความสำคัญต่อชาติลาวดอกซ่อนได้อ่านแล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันฟังหัวข้อก็เป็นเออแนวใดมีรายการฟังหัวข้อแล้วก็รู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่เนาะเพราะว่ามันมีความสำคัญต่อชาติลาวเฮาวรรณคดีลาวเนาะมันก็ติดพันกับคนลาวอีกวรรณคดีลาวก็ต้องติดพันกับคนลาวแล้วก็ต้องมีความสำคัญต่อชาติลาวของเฮาเนาะเมื่อเว้าเรื่องวรรณคดีก็ติดพันกับเรื่องของวัฒนธรรมความเป็นมาของชาติลาวเนาะหรือว่ามันมีความสำคัญจะนำเสนอเป็นบทความทางด้านวิชาการที่อาจารย์คำพุยพลฤษาเพิ่นได้นำเสนอไว้ท่านผู้ฟังที่หักแพงในทางกฎหมายนี่ถือว่าชาติแม่นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในอาณาเขตเดียวกันมีภาษามีฮีตของประเพณีมีศิลปะวรรณคดีอันเดียวกันอยู่ใต้การปกครองอันเดียวกันลักษณะต่างๆที่บอกถึงความเป็นชาติอันเดียวกันที่ได้เว้ามานั้นบ่มีอันใดจะผูกพันจิตใจคนให้ฮู้จักหักแพงว่าเป็นชาติอันเดียวกันยิ่งกว่าภาษาและวรรณคดีวรรณคดีมีความสำคัญต่อชาติสามารถเบิ่งเห็นได้จากหลายอย่างหลายประการในบทนี้นี่จะยกมาให้เห็นเป็นตัวอย่าง4ประการคือแนวนี้เนาะ 1. วรรณคดีเป็นเครื่องผูกพันจิตใจของคนภายในชาติวรรณคดีเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจให้มีความหักชาติอย่างแรงกล้าเพราะว่าวรรณคดีนี้ย่อมเป็นเครื่องหมายประวัติศาสตร์เป็นวัฒนธรรมและเป็นภาษาของชาติคนที่มีความหักชาติอย่างแรงกล้าและหักชาติด้วยความบริสุทธิ์ส่วนหลายเป็นคนที่ดูดดื่มซาบซึ้งในบทวรรณคดีเป็นที่สุดตัวอย่างเจ้าฟ้างุมเจ้าอานวงและท่านไกรสอนพรหมวิหารบิลบุรุษลาวผู้มีชื่อเสียงมีความเก่งกล้าสามารถในการนำพาประชาชนลาวต่อสู้เพื่อปกปักรักษาประเทศและความเป็นเอกราชของชาติลาวไว้ท่านทั้ง3ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความหักมักและซาบซึ้งในวรรณคดีเป็นชีวิตจิตใจ
น้ำใจหักมักและซาบซึ้งในวรรณคดีลาวของพญาเจ้าฟ้างุมได้ปรากฏผ่านบอนว่าเจ้าฟ้างุมเป็นองค์กษัตริย์ลาวที่มีความสามารถท่อนโฮมลาวเป็นเอกราชและมีแนวทางสร้างสาพัฒนาชาติในทุกด้านในนั้นก็มีการพัฒนาวรรณคดีลาวมีนักค้นคว้าวรรณคดีหลายท่านได้มีความคิดเห็นเป็นเอกภาพกันว่าในศตวรรษที่14ได้เริ่มมีบทวรรณกรรมของลาวหลายบทกำเนิดขึ้นดินที่สุดแม่นบทคำโอวาทของเจ้าฟ้างุมคำโอวาทของเจ้าฟ้างุมเป็นบทวรรณกรรมที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงบทหนึ่งซึ่งบทคำโอวาทดังกล่าวนี้แม่นเจ้าฟ้างุมเป็นผู้แต่งขึ้นอยู่เวียงจันทน์ในระหว่างปีค.ศ. 1357คำโอวาทของเจ้าฟ้างุมเป็นบทที่ยั่งยืนถึงคุณค่าและบทบาทของคนโดยเฉพาะพวกแห่งงานให้แก่สังคมพระองค์กล่าวว่าสมบัติที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้มีคนสมบัติจึงมีคนบ่มีสมบัติเข้าของก็หาบ่ได้แลบทคำโอวาทดังกล่าวเป็นสำนวนวรรณคดีที่มีความหมายทางปรัชญาคือมีคนจึงมีสมบัตินอกจากนี้ยังมีแนวทางการฟื้นฟูประเทศชาติฟื้นฟูวรรณคดีหลายอย่างจึงเฮ็ดให้วรรณคดีของชาติมีความเจริญในรัชกาลของพระองค์นี่ก็ยังยืนว่าท่านมักและหักหอมวรรณคดีของชาติความหักมักและความซาบซึ้งในวรรณคดีของเจ้าอนุวงศ์ได้ปรากฏผ่านวรรณคดีเรื่องสารลึกพศูนจากการสันนิษฐานที่เขียนสรุปไว้ในเอกสารหลายเล่มบอกว่าผู้เขียนสารลึกพศูนแม่นเจ้าอนุวงศ์สารลึกพศูนเป็นบทวรรณคดีที่มีศิลปะการแต่งสู

่านปึ้มประวัติชีวิตและผลงานของทานที่กล่าวไว้ว่าทานไกสอนพรหมวิหารมักดนตรีพื้นเมืองลาวทานเป่าแขนเก่งตั้งแต่ยังเยาว์วัยทานเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปศึกษาเฮียนฮู้พร้อมด้วยแขนแม้จะอยู่ต่างแดนเมื่อคิดถึงบ้านและพ่อแม่ทานก็จะเป่าแขนเวลายุ่งยากคิดหาซองทางแก้ไขปัญหาในสนามหบต่างๆทานก็จะเป่าแขนเสียงแขนได้เป็นพลังทางด้านจิตใจให้ทานมีความเข้มแข็งและทนทานนอกจากบรรดาทานที่กล่าวมาแล้วบรรดานักสู้กู้ชาติของลาวหลายทานก็ล้วนแต่เป็นผู้หักมักและซาบซึ้งในวรรณคดีลาวเช่นทานภูมิวงศ์วิจิตรทานอุตมะจุลมณีทานศีสนะศีสารและอื่นๆและทานอื่นๆอีกในประวัติศาสตร์ของโลกก็มีหลักฐานแจ่มแจ้งว่าวรรณคดีเป็นหลักฐานให้แก่คนบ่ลืมชาติเช่นประเทศอิตาลีประเทศนี้หาก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศตามทางแห่งการเมืองเมื่อประมาณ80 ปีผ่านมานี้แต่ว่าชาวอิตาลีมีความรู้สึกเป็นชาติอันเดียวกันแต่หึงนานแล้วย้อนอิทธิพลของวรรณคดีและภาษาเป็นสำคัญแต่ก่อนชาวอิตาลีถือภาษาลาแตงเป็นภาษากลางต่อมามีจิตกวีเอกอิตาลีผู้หนึ่งชื่อว่าตันเตได้นำเอาภาษาท้องถิ่นของเขาเอื้อนว่าทศกาลมาแต่งเป็นบทประพันธ์ซี่ให้เห็นความอ่อนหวานของภาษานี้และย่องโยภาษาทศกาลไว้ในหนังสือวรรณคดีต่างๆภายหลังมามีจินตกวีเอกหลายคนเห็นดีได้ช่วยกันส่งเสริมโดยการแต่งบทประพันธ์บทกาพย์กลอนเป็นภาษาทศกาลขึ้นเรื่อยๆจนได้รับความนิยมแพร่หลายในที่สุดภาษาทศกาลก็กลายเป็นภาษาชาติและบทวรรณคดีที่แต่งเป็นภาษาทศกาลก็กลายเป็นบทวรรณคดีของประชาชนทั่วไปถึงแม้ว่าชาวอิตาลีบ่ได้ขออภัยบ่ทันได้ท่อนโฮมกันเป็นปึกแผ่นในสมัยนั้นก็ตามแต่บทประพันธ์วรรณคดีนั้นเองพาให้ชาวอิตาลีรู้สึกว่าตนเป็นเสื้อชาติเดียวกันชาวอีสานถึงแม้ว่าจะได้ชื่อว่าเป็นคนไทยตกอยู่ใต้การปกครองของไทยเป็นเวลาเกือบ300 ปีแต่สาวอีสานก็มีความรู้สึกว่าตนเป็นคนลาวเพราะอิทธิพลของภาษาและวรรณคดีเป็นสำคัญวรรณคดีลาวเฮาก็มีหลายบทที่ดึงดูดใจของคนลาวในขงเขตต่างๆบ่ให้ลืมชาติเช่นบทวรรณคดีเรื่องศาสตร์ลึกพศูนย์บทเพลงจำปาเมืองลาวเวียงในฝันบทกลอนขับลำพื้นเมืองต่างๆมีคนลาวหลายคนที่ถูกอพยพไปอยู่ต่างประเทศเมื่อได้ยินเพลงลาวหรือบทคำลำพื้นเมืองของลาวก็พาให้คิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนมีบางคนกลับมาลาวย้อนอิทธิพลของวรรณคดีเช่นทานศิลาวิลาวงศ์ทานเกิดในจังหวัดห้อยเอ็ดประเทศไทยปัจจุบันเนาะได้มีโอกาสทำเฮียนในประเทศไทยจนได้รับราชการมีหน้าที่เป็นผู้กวดการราชการแต่ทานศิลาวิลาวงศ์ปฏิเสธตำแหน่งเหล่านั้นแล้วขอลาพระอาจารย์ออกเดินทางมาเวียงจันทน์ย้อนอิทธิพลของภาษาและวรรณคดีเพราะทานได้สัมผัสฮู้รสชาติของวรรณคดีลาวแต่ข่าวปฐมวัยเพิ่นติดใจในสำนวนหมอลำที่กล่าวว่าบ้างเจ้าบ้างบ้างเจ้าบ้างราชวงศ์ในขงเขตเวียงจันทน์ราชวงศ์เป็นเจ้าไผว่าเวียงจันทน์เศร้าสาวเอ๋ยอย่าเฝ้าว่ามันสิโป้บาดล่ามักแต่งสร้างหน่วยปายอันนั้นแม่นประการที่1เนาะวรรณคดีเป็นเครื่องผูกพันจิตใจของคนภายในชาติที่เสนอไว้ในบทความวิชาการของอาจารย์คำภูมิพลหรือซาในหัวข้อว่าวรรณคดีลาวมีความสำคัญต่อชาติลาวประการที่2บัดนี้มีรายการวรรณคดีบอกให้ฮู้ประวัติศาสตร์วรรณคดีลาวบ่แม่นปึ้มประวัติศาสตร์ลาวเนาะอันนี้ให้มีรายการเข้าใจวรรณคดีลาวบ่แม่นปึ้มประวัติศาสตร์ลาวแต่วรรณคดีลาวเป็นเอกสารที่สำคัญในการค้นคว้าประวัติศาสตร์ในสมัยบูฮานชาติลาวเฮาบ่ทันมีตำราที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เฉพาะอันแท้จริงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นั้นก็กลายเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทั้งหมดดังนั้นบทวรรณคดีลาวประเภทพื้นสืบเช่นว่าบทเรื่องขุนเจืองจันทพานิชสีโคตบองขุนบุรุมแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกเนาะบทเรื่องเหล่านี้ล้วนแต่ส่องแสงให้เห็นภาพประวัติศาสตร์ของลาวสมัยนั้นส่องแสงให้เห็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มคนนั่นกับกลุ่มคนนี้เพื่อญาติแยงเขตธรรมะหากิน

การสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างอาณาจักรลาวในสมัยบูฮันนอกจากนี้พื้นสืบของลาวยังได้กล่าวให้ฮู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสร้างวัตถุบูฮันปูชนียสถานของลาวเฮาเส้นประวัติศาสตร์ขออภัยเส้นประวัติการสร้างธงไหหินการสร้างวัดภูจำปาสักพระธาตุหลวงและวัดวาอาหามต่างๆของลาวในสมัยโตมาเมื่อมีวีซ่าประวัติศาสตร์ของลาวแล้วแต่ประวัติศาสตร์ก็บันทึกได้เพียงแต่เหตุการณ์ตัวจริงที่เกิดขึ้นในสังคมเท่านั้นส่วนวรรณคดีสามารถจดกายทายทอดเหตุการณ์โดยละเอียดและสำคัญที่ฝังไว้อยู่ในใจของประชาชาติอันเป็นสมมุติฐานของเหตุการณ์ที่ปรากฏออกมาภายนอกเช่นเหตุการณ์ที่ศักดินาสยามเข้ามาหุกฮานลาวเห็นให้ลาวตกเป็นหัวเมืองขึ้นชีวิตของคนลาวได้พบกับความยุ่งยากลำบากแนวใดประชาชนลาวมีความเสียใจและเครียดแค้นแนวใดประวัติศาสตร์บ่สามารถบันทึกออกมาได้โดยละเอียดแต่มีบทวรรณคดีเท่านั้นขออภัยมีแต่บทวรรณคดีเท่านั้นที่ได้พรรณนาออกให้เห็นแจ้งดังปรากฏออกในบทวรรณคดีเรื่องสารลือพระสูนและพื้นเวียงสารลือพระสูนและพื้นเวียงเป็นบทวรรณคดีลาวที่มีเนื้อในเว้าถึงประวัติศาสตร์โดยกุ้งซึ่งได้ยกให้เห็นเหตุการณ์ทำลายนครหลวงเวียงจันทน์และการกดขี่ขูดฮีดของศักดินาสยามต่อประชาชนลาวและเฮียกฮ้องให้ประชาชนลาวจงลุกขึ้นต่อสู้กอบกู้เอาประเทศชาติคืนมาในสมัยปัจจุบันแมนบามีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีช่วยให้การบันทึกเหตุการณ์และรูปภาพต่างๆในประวัติศาสตร์ได้ดีที่สุดแต่เทคโนโลยีนั้นก็บ่สามารถจะพรรณนาเหตุการณ์ในขบวนการต่อสู้ของประชาชนได้ดีเหมือนบทวรรณคดีตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ต่อสู้ของประชาชนลาวต้านกับจักรพรรดิอเมริกาแมนว่ามีวิชาประวัติศาสตร์ได้บันทึกเหตุการณ์โดยละเอียดมีกล้องถ่ายรูปเก็บรูปไว้เป็นหลักฐานแต่ก็บ่สามารถเฮ็ดให้ประชาชนลาวเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ละเอียดได้เท่ากับบทเรื่องกองพันที่2ของสุวรรณธรบุพผานุวงศ์บทเรื่องดังกล่าวได้พรรณนาเรื่องราวของกองพันที่2ที่ได้ดำเนินการต่อสู้ต้านกับศัตรูตัดสินใจผ่านพาวงปิดล้อมของศัตรูออกไปสู่ฐานที่มั่นของแนวลาวหักซาดอย่างปลอดภัยนอกจากกองพันที่2แล้วยังมีบทเรื่องสั้นกับกอดลายบทที่ซองแสงให้เห็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของซ่านลาวได้อย่างละเอียดและลึกซึ้งเส้นบทกอนประวัติ21มีนาบทเรื่องลูกปืนนัดสุดท้ายกองราชวงศ์ฟ้องแม่น้ำของผู้สืบทอดน้องอนุมีน้อยอาหารวีรชนสีทองบรรดาบทเรื่องบทกาบกอดเหล่านี้ล้วนแต่มีเนื้อในเว้าถึงประวัติศาสตร์การต่อสู้เว้าถึงน้ำใจองค์อาจกล้าหาญของคนลาวที่ยอมเสียสละเหือแห้งเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกปักรักษาประเทศของลาวเฮาไว้ได้อย่างมั่นคงประการที่3มีรายการประการที่3แม่นวรรณคดีเป็นสมบัติด้านวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติวรรณคดีเป็นสมบัติด้านวัฒนธรรมของชาติเพราะว่าวรรณคดีเป็นพยานหลักฐานบอกให้ฮู้ความเป็นอยู่แนวคิดจิตใจความคิดเห็นฮีดคองประเพณีของชาติในสมัยต่างๆได้ดีกว่าประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์บันทึกได้แต่เหตุการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นแล้วส่วนวรรณคดีจะแสดงถึงอำนาจที่สำคัญที่ฝังอยู่ในจิตใจของประชาชนอันเป็นสมมุติฐานของเหตุการณ์ที่ปรากฏออกมาภายนอกในนี้อาจารย์คำผุยพลศาก็ได้เสนอเป็นข้อย่อยเนาะไว้ในประการที่3ในประการที่3ก็คือได้เสนอวังกี้ว่าวรรณคดีเป็นสมบัติด้านวัฒนธรรมวรรณคดีเป็นสมบัติด้านวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติในนี้3จำหนึ่งเป็นข้อย่อยคือวรรณคดีบอกให้ฮู้ฮีดของประเพณีของชาติฮีดของประเพณีแมนขนบธรรมเนียมประเพณีที่เคยประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาดังนั้นฮีดของประเพณีของลาวแมนวัฒนธรรมส่วนหนึ่งที่สำคัญซึ่งได้ติดพันกับชีวิตของคนลาวแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบทวรรณคดีลาวแมนภาพสะท้อนวิธีการดำรงชีวิตฮีดของประเพณีต่างๆของคนลาววรรณคดีลาวได้ส่องแสงให้เห็นประวัติศาสตร์ความเป็นมาของความเชื่อถื
ฮีดคองประเพณีตลอดถึงพิธีกรรมต่างๆที่คนลาวได้ปฏิบัติกันมาเช่นฮีด12ของ14ฮีดงีของเจียงและต้นเหตุของพิธีกรรมต่างๆแมนว่าทุกๆปีคนลาวพากันจัดพิธีกรรมฉลองบุญประเพณีตามฮีด12ตามฮีด12เดือนเป็นประจำแต่คนลาวมีหน่อยที่สนใจและรู้จักว่าพิธีกรรมในฮีด12เดือนมีประวัติความเป็นมาแนวใดถ้าสนใจศึกษาจะพบว่าเรื่องราวต่างๆในฮีด12เดือนของลาวนั้นมีกล่าวไว้ในบทวรรณคดีเป็นส่วนใหญ่ตำนานล้านสร้างบูฮานได้กล่าวไว้ว่าเดือนหนึ่งเรียกว่าเดือนอ้ายหรือเดือนเจียงคนลาวสมัยก่อนจะถือเอาวันขึ้น1ค่ำของเดือนเจียงเป็นวันขึ้นปีใหม่ลาวเดือน2เรียกว่าเดือนยีจะมีประเพณีหาฟื้นเกี่ยมไว้เดือน3เป็นบุญประเพณีบุญข้าวจีทั้ง3บุญประเพณีมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันซึ่งมีประวัติความเป็นมากล่าวไว้ในบทวรรณคดีประเภทนิทานคือดังนี้แต่กี้แต่ก่อนนานมาแล้วยังมีผัวเมียสาวนาคู่หนึ่งหั่งมีด้วยทรัพย์สมบัติมีไห่นากว้างขวางมีงัวควายลวงหลายจนได้ชื่อว่าเจ้าแผ่นดินผัวเมียคู่นี้มีลูกชายน้ำกัน2คนผู้ที่1ชื่อว่าเท้าหยาผู้ที่2ชื่อว่าเท้างีเมื่อลูกชายทั้ง2ใหญ่ก้าหน้าบานสูงขึ้นเป็นบ่าวเป็นแพ้วพ่อแม่ก็นับมือนับเท่าแก่สลาลงผัวเมียเท่าล้มกันว่าจะมอบไห่นาที่กว้างขวางและงัวควายที่ลวงลายนี้ให้แก่ลูกผู้ใดผู้หนึ่งจึงจะกลายเป็นมรดกไว้ยืนนานให้ลูกหลานสืบต่อไปในภายภาคหน้าตกมาวันหนึ่งของฤดูเดือน3ได้มีลมพัดมาในยามเช้าพ่อแม่และลูกพากันนั่งอ้อมเตาไฟได้มีโอกาสดีผู้เป็นพ่อจึงตั้งคำถามลูกเพื่อทดสอบเบิ่งจิตใจของลูกชายทั้ง2คนว่าเข้าในไห่ในนาของพวกเฮาก็เก็บกู้มาบ้านเฮือนหมดแล้วพอบ่มีเวียกเฮ็ดเวียกทำอันใดแล้วจึงอยากถามลูกทั้ง2คนเบิ่งว่าพวกลูกอยากกินอันใดอยากได้อันใดให้บอกพ่อมาพ่อจะหามาให้ลูกตามที่ใจปรารถนาคิดอยู่คราวหนึ่งเท้าหยาผู้เป็นอ้ายตอบพ่อว่าลูกอยากกินข้าวจีใหญ่เท่าคะน้ามันหมูท้าไกวสูนน้ำอ้อยเท้ายีเดอยากกินยังพ่อถามเท้ายีตอบพ่อว่าลูกอยากเอาแขนเท่านมนางอยากนอนลิ้นกับผู้สาวส่วนผู้เป็นพ่อเมื่อได้ฟังคำปรารถนาของลูกทั้งสองแล้วจึงมาคิดเห็นว่าความปรารถนาของเท้ายาแม้นว่าอยากกินข้าวจีใหญ่เท่าคันนาก็ตามแต่ก็เพียงแต่กินอิ่มท้องเท่านั้นสมบัติบ่หมดได้จะรักษาสมบัติไว้ยาวนานส่วนความมักความปรารถนาของเท้ายีที่มักลิ้นมักกินอยู่กับนางสาวต่างๆนั้นเป็นเส้นทางไปสู่การเผาผลาญทรัพย์สมบัติเพื่อปฏิบัติตามคำสัญญาที่เว้าให้แก่ลูกพ่อจึงพยายามหาทุกวิธีทางให้ลูกทั้งสองได้สมปรารถนาเพื่อสร้างเงื่อนไขให้เท้ายีได้แขนเท่านมนางตามใจปรารถนาพอได้จัดแจงประกาศเปล่าให้ชาวบ้านชาวเมืองพากันเข้าป่าเพื่อหาฟืนเฮ็ดบุญข้าวจีในเดือน3และเอาฟืนแห่ไว้ในยามฝนซึ่งเป็นฤดูกาลเฮ็ดไห่ทำนาจะบ่มีไว้ขออภัยจะบ่มีเวลาไปหาฟืนประเพณีการหาฟืนของคนลาวสมัยก่อนแม่นบ่าวสาวจะเกี่ยมอาหารเข้าน้ำซ้ำปลาไปกินในป่าหาฟืนอย่างสนุกสนานเป็นโอกาสดีที่บ่าวสาวจะได้ล้มกันภายในป่าอย่างเพลิดเพลินเป็นการเปิดโอกาสให้เท่ายีได้ล้มสาวและแขนเท่านมนางในป่าหาฟื้นตามใจปรารถนาเพื่อตอบสนองความปรารถนาของเท่ายาพอจึงได้ประกาศให้ประชาชนจัดพิธีแข่งขันเฮ็ดข้าวจีขึ้นในเดือน3เพื่อให้เท่ายาได้เลาะซีมข้าวจีตามใจปรารถนาเมื่อพ่อเฒ่าแก่ขออภัยเมื่อพ่อแม่เฒ่าแก่สลาก่อนหมดอายุสังขาร
พ่อได้มอบมรดกทั้งหมดให้แก่เท้ายาเป็นผู้ปกครองแผ่นดินในวันขึ้นหนึ่งคำเดือนเจียงดังนั้นเดือนเจียงจึงเป็นเดือนของเท้ายาคนลาวจึงเรียกเดือนอ้ายและจากนั้นมาจึงได้จัดพิธีสลองวันขึ้นปีใหม่ลาวในเดือนเจียงเดือนสองจึงเป็นเดือนของเท้ายีคนลาวสมัยบูฮานเอิ้นเดือนสองว่าเดือนยีนับแต่นั้นมาทุกๆปีคนลาวจะจัดพิธีกรรมสลองแผ่นดินเป็นวันขึ้นปีใหม่ลาวในวันขึ้นหนึ่งคำเดือนเจียงจัดพิธีหาฟื้นในเดือนสองและสลองบุญข้าวจีในเดือนสามสืบต่อกันมาจนกลายเป็นฮีดคองประเพณีที่คนลาวได้นับถือและปฏิบัติตลอดมาในวรรณคดีลาวนอกจากจะบอกให้ฮู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ขออภัยในวรรณคดีลาวนอกจากจะบอกให้ฮู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของฮีดคองประเพณีพิธีกรรมต่างๆแล้วบทวรรณคดียังส่องแสงให้เห็นถึงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประกอบพิธีกรรมและการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อฮีดคองประเพณีลาวเพื่อเป็นอุทาหรณ์และนอกจากนั้นก็ยังมีบทกราบก่อนต่างๆเนาะที่ใส่เข้าในโอกาสที่เป็นพิธีกรรมเป็นต้นมาก่อนซึ่งบั้งไฟจังสิซึ่งว่าเขาก็จะได้ยินในเวลาที่มีบุญบั้งไฟเนาะเป็นรายการและนอกจากนั้นก็ยังมีบทกราบก่อนเกี่ยวกับความฮักของบ่าวสาวซึ่งบ่ความฮักของบ่าวสาวนี่ก็แม่นวัฒนธรรมของลาวอย่างหนึ่งที่ปรากฏผ่านบทวรรณคดีความฮักของบ่าวสาวตามประเพณีที่ได้แสดงออกในบทวรรณคดีแม่นความฮักที่บริสุทธิ์และจบงามแม่หญิงจะเป็นผู้รักษาเนื้อสงวนตัวเพื่อรักษาพรหมจรรย์ของตนไว้ถึงวันแต่งดองและเห็นประเพณีการคองเฮือนของคนลาวแม่นปฏิบัติตามฮีดคองประเพณีผัวเดียวเมียเดียวมาแต่บูฮานความหักมักของบ่าวสาวสาวลาวที่ปรากฏขึ้นในวรรณคดีพื้นเมืองเป็นความหักที่บริสุทธิ์และมีเสรีภาพบ่าวสาวสามารถซอกหาและเลือกคู่ครองตามใจปรารถนาแต่ตามประเพณีสมัยบูฮานแม่หญิงและผู้ชายจะมีมาตรฐานการเลือกคู่ครองต่างกันเช่นผู้ชายเลือกเอาผู้หญิงที่ดีมีความดุมันสร้างปากสร้างเว้าสร้างตำหูกท้อไหมส่วนแม่หญิงจะเลือกเอาผู้ชายที่มีความดุมันดังปรากฏออกในคำพยาและบทนิทานหลายบทเพื่อเป็นอุทาหรณ์จึงขอยกเอาคำพยาและบทเรื่องที่เว้าถึงการเลือกคู่ครองมาเป็นตัวอย่างสุมีรายการฟังคือดังนี้เนาะคำพยาได้เมียดีปานได้แก้วคุณลางได้เมียสร้างปานได้แก้วคุณเฮือนได้เมียบิดเบือนปานจูงหมู่เข้าคอกได้เมียปอกลอกปานแก้ไม้ทั้งปลายเพิ่งทอจะเอาผัวให้หาแนวนักปาดใจสลาดหู้คองแท้สังสอนฮีดบ่ลวงล่ำคองแหงบัณฑิตแมนว่าทำคองคนก็บ่ล่นพาห้อนและนอกจากนั้นก็ยังมีนิทานดอกฝ้ายปกของเชิงว่าได้เสนอไว้ในบทดังกล่าวนี้เนาะที่อาจารย์คำพุยพลฤษาก็ได้เสนอเป็นบทที่ประกอบการอธิบายหรือว่าซี้แจงในบทความวิชาการนี้ซึ่งว่าก็ยาวเนาะมีรายการซึ่งบทดังกล่าวนี้ก็ได้เสนอเป็นความฮักของบ่าวสาวว่าดอกซ้อนจะบทได้นำเสนอสู่มีรายการครับฟังซึ่งว่ามันจะเป็นลักษณะที่ละเอียดเดว่าจะนำเสนอเป็นข้อที่2ให้มีรายการได้รับฟังเนาะข้อที่2ซึ่งต่อจากเมื่อกี้นี่ได้เสนอว่าเป็นข้อที่1เป็นข้อปีกย่อยวรรณคดีบอกให้ฮู้ฮีดคองประเพณีของชาติซึ่งนอนอยู่ในหัวข้อที่3ว่าวรรณคดีแมนสมบัติด้านวัฒนธรรมของชาติและในข้อย่อยที่2นี้เสนอไว้ว่าวรรณคดีแสดงให้เห็นศีลธรรมและความมุ่งมาตรปรารถนาของคนภายในชาติเมื่อค้นคว้าบรรดาบทวรรณคดีต่างๆพบว่าประชาชนลาวเป็นผู้ที่มักหักความเป็นธรรมซึ่งปรากฏออกในการปั้นแต่งตัวละครในบทวรรณคดีต่างๆในบทวรรณคดีลาวสมัย
บูฮานจนถึงปัจจุบันนี้ผู้แต่งค่ะได้ยกให้เห็นถึงข้อขัดแย้งของ2ตัวละครคือตัวละครศีลธรรมและตัวละครอธรรมตัวละคร2สายนี้จะมีความแตกต่างกันทางด้านชีวิตการเป็นอยู่แนวคิดจิตศาสตร์ความมุ่งมั่นปรารถนาจากนั้นจึงเกิดมีความขัดแย้งกันและต่อสู้กันการต่อสู้ของ2ตัวละครนี้ได้สิ้นสุดลงด้วยไสยชนะของฝ่ายศีลธรรมตัวอย่างเนาะในบทวรรณคดีพื้นเมืองในเรื่องกัมพาผู้แต่งจะยกให้เห็นความแตกต่างของท้าวกัมพากับพญายกให้เห็นข้อขัดแย้งและการต่อสู้ระหว่างกัมพากับพญาการต่อสู้นั้นสิ้นสุดลงด้วยไสยชนะของฝ่ายศีลธรรมคือไสยชนะของท้าวกัมพาในวรรณคดีสมัยลาวล้านสร้างผู้แต่งจะยกให้เห็นข้อขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในพระราชบัลลังก์ซึ่งเหตุการณ์การญาติแย้งกันเป็นเจ้าเป็นนายเส้นเรื่องสินไซเนาะเฮาก็จะพบเห็นความขัดแย้งระหว่างเท่าสินไซที่เป็นตัวแทนของตัวละครฝ่ายสินธรรมกับเท่าทั้ง6ตัวละครเป็นตัวแทนของฝ่ายอาธรรมในเรื่องจำปา4ต้นเฮาก็จะเห็นข้อขัดแย้งระหว่างตัวละครนางอัคคีตัวละครฝ่ายอาธรรมกับนางปทุมมาตัวละครฝ่ายศีลธรรมและเรื่องอื่นๆอีกเนาะมีรายการในวรรณคดีปฏิวัติก็จะมีทุกเรื่องที่ยกให้เห็นข้อขัดแย้งของฝ่ายอาธรรมและฝ่ายศีลธรรมเส้นเรื่องเส้นทางแห่งชีวิตก็จะเห็นข้อขัดแย้งระหว่างเพียตุงซึ่งเป็นตัวละครฝ่ายอาธรรมกับ2แม่ลูกเป็นตัวละครฝ่ายศีลธรรมการแก้ไขข้อขัดแย้งของทุกๆบทเรื่องนั้นก็จะสิ้นสุดลงด้วยไสยชนะของฝ่ายศีลธรรมนี่ยั่งยืนอย่างชัดเจนแล้วว่าประชาชนลาวเป็นผู้ฮักและมักความเป็นธรรมในบทวรรณคดีลาวนอกจากจะยกให้เห็นความเป็นธรรมของสังคมแล้วยังยกให้เห็นความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนลาวซึ่งปรากฏออกในการปั้นแต่งตัวละครศีลธรรมในบทวรรณคดีตัวละครศีลธรรมจะเป็นคนทุกข์จนแต่ว่าเป็นคนมีความอดทนมีความดุมันและซื่อสัตย์บริสุทธิ์ตัวละครเหล่านั้นก็จะเป็นขออภัยตัวละครเหล่านั้นก็จะได้รับผลสำเร็จในชีวิตคือกลายเป็นผู้หั่งมีเป็นเศรษฐีเป็นเจ้าพญามหาศักดิ์มีไหนากว้างขวางมีเงินทองสมบัตินี่แสดงให้เห็นว่าประชาชนลาวมีความมุ่งมั่นปรารถนาในการดัดสร้างชีวิตของตนให้นับมือนับดีขึ้นเรื่อยๆเนาะมีรายการอันนี้แม่น1ใน2 1ใน2ข้อในหัวข้อที่ว่าวรรณคดีเป็นทรัพย์สมบัติด้านวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติก็คือวรรณคดีบอกให้ฮู้ฮิตของประเพณีของชาติและวรรณคดีแสดงให้เห็นศีลธรรมและความมุ่งมั่นปรารถนาของคนภายในชาติต่อไปจะเสนอเป็นหัวข้อที่3วรรณคดีนี้เป็นครั้งวรรณคดีเป็นครั้งสร้างภาษาแห่งชาติแต่ว่าหลังจากให้ท่านได้ฟังเพลงก่อนเนาะเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้ฟังเพลงก่อนแล้วจักหน่อยกลับเข้ามาพบกันจึงจะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังอีกเนาะในหัวข้อที่ว่าวรรณคดีเป็นครั้งสร้างภาษาแห่งชาติจักหน่อยพบกัน

ขณะนี้ผมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วันจันทร์ถึงวันศุกร์17โมงถึง18โมงดอกซ่อนทำนาทีดำเนินรายการตามปกติเนาะวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์จะมีอาจารย์แสงฟ้าหงส์ลานุภาพเข้าร่วมสนทนาในรายการอธิบายคำศัพท์ภาษาลาวซูมีรายการรับฟังแต่ว่าขออภัยหลายๆมื้อนี้อาจารย์บ่สบายได้หน่อยนึงบ่สามารถเข้าร่วมรายการได้ขอเป็นอาทิตย์หน้าเด้อมีรายการดอกซ่อนเนี่ยนำเสนอบทความวิชาการไทยมีรายการได้รับฟังเนาะวันนี้นำเสนอเป็นบทความของอาจารย์คำภุยพลลือซาในหอคอวรรณคดีลาวมีความสำคัญต่อชาติลาวสืบต่อข้อที่3มีรายการวรรณคดีเป็นครั้งสร้างภาษาแห่งชาติชาติลาวประกอบด้วยหลายชนเผ่าซึ่งมีภาษาเว้าตัวหนังสือตลอดฮอดฮีดของประเพณีการเสื้อถือต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของตนบรรดาเผ่าในลาวข้าเจ้าบ่เพียงแต่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้เพื่อปกปักรักษามาตุภูมิแห่งนี้ตลอดมาเท่านั้นข้าเจ้ายังแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างมูลเสื้อวัฒนธรรมวรรณคดีโดยหลายรูปหลายสีอันอุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามมาถึงทุกวันนี้ก่อนหน้านี้หลายร้อยปีที่ยังบ่ทันมีตัวหนังสือเพื่อจดบันทึกประชาชนลาวบรรดาเผ่าก็มีภาษาเว้าที่อุดมสมบูรณ์จนสามารถประดิษฐ์คิดแต่งบทวรรณคดีประเภทต่างๆเส้นเทพนิยายพื้นสืบนิทานกาบกรณ์พญาสุภาษิตกรณ์ขับล้ำเสิงโศกหรือแสดงพื้นเมืองและอื่นๆบทวรรณคดีประเภทต่างๆที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้ได้กลายเป็นพื้นฐานภาษาเฮ็ดให้วรรณคดีเขียนสมัยอาณาจักรล้านสร้างและวรรณคดีสมัยปัจจุบันกำเนิดและขยายตัวอุดมสมบูรณ์บรรดาบทวรรณคดีในสมัยต่างๆนั้นได้เป็นบอนสะสมภาษาจนกลายเป็นครั้งสร้างภาษาแห่งชาติที่อุดมสมบูรณ์ถึงว่าภาษาแห่งชาติทั่วไปมีการกำเนิดขยายตัวและเปลี่ยนแปลงหรือตายไปตามยุคสมัยประวัติศาสตร์แต่ว่าภาษาวรรณคดีบ่มีการเปลี่ยนแปลงหรือตายไปซ้ำบ่หนำยังแพร่ขยายและเจือจานเข้าในหมู่มหาชนอย่างลึกซึ้งทั้งนี้ก็เพราะว่าภาษาวรรณคดีเป็นภาษาที่มวลมีรูปภาพสีสันที่ได้พรรณนาถึงสิ่งวัตถุปรากฏการความหักความสงสารความมวนซื่นความเกียดสังความมุ่งมาดปรารถนาบัญหาปัจฉญาชีวิตอื่นๆด้วยสำนวนภาษาอันละเอียดประทับใจฝากไว้ให้ลูกหลานได้สัมผัสเหียนหู้เพื่อเป็นอุทาหรณ์จึงได้ยกเอาบทตัวอย่างเป็นสำนวนภาษาวรรณคดีบอกหักในพญาของลาวอ้ายหักน้องเหมือนดังดาวหักฟ้าปูปลาหักน้ำใหญ่บ่เห็นหน้าเห็นแต่น้าก็พออยู่เห็นแต่เสื้อผ้าเจเห็นแต่แพรผ้าหัวได้ยินเสียงหัวอยู่บ้านก็ป่านได้ปากน้ำน้องเอ้ยน้ำต้องตาดคือน้องแกวงหลาน้ำต้องผาคือน้องแกวงอิ้วฟ้ายิกคิ้วคือน้องแกวงแขนจากพญาสองคำที่ได้ยกมาเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นภาษาบอกหักซึ่งเป็นคำเปรียบความหักนอกจากนี้ก็ยังมีการศึกษาคำพญาในก่อนครับงืมจำนวน200บทเนาะก็พบคำพญาเกี่ยวพาราสีซึ่งเป็นภาษาบอกหักระวังบ่าวสาวได้จำนวน152บทจากผลงานการศึกษาของนักศึกษาเนาะได้เห็นว่าคำพญาของลาวมีภาษาบอกหักที่อุดมสมบูรณ์ทั้งมีที่สุดแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีบทเพลงหลายบทเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อรับใช้ในการดำรงชีวิตของประชาชนลาวซึ่งว่านักประพันธ์ได้เลือกใช้ซับสำนวนภาษานำเสียงทำนองลักไวยากรณ์ต่างๆเพื่อแสดงถึงแนวคิดอารมณ์จิตที่ลึกลับพิสดารของคนลาวแท้บทเพลงลาวเป็นวัฒนธรรมที่ผูกพันสนิทแน่นกับการดำเนินชีวิตของคนลาวตลอดเวลาถึงว่าเวลาผ่านพ้นไปเนาะจากหุ่นคนสู่หุ่นคนจากอดีตสู่ปัจจุบันก็ตามแต่ภาษาลาวในบทเพลงลาวยังคงสวยงามเป็นอมตะไว้ตลอดกาลและนอกจากนั้นเนาะมีรายการสำนวนภาษาวรรณคดีที่บอกความสวยงามของธรรมชาติเมืองลาวก็ยังมีแสดงออกผ่านภาษาหรือว่าวรรณคดีซึ่งประเทศลาวเป็นประเทศที่มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยสดงดงามและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแม่น้ำลำเซห้วยหองของบึง
ผู้ผ่าป่าดงสัตว์สาวาสิ่งต่างๆสิ่งเหล่านั้นในซวยเห็นให้คนลาวมีจิตใจกว้างขวางเบิกบานมวลซื่นสามารถมีแนวคิดมีจินตนาการในการประดิษฐ์คิดสร้างภาษาวรรณคดีศิลปกรรมหลายรูปแบบและมีหลายสีสันที่เหมาะมวลวัฒนธรรมบางภาษาที่เหมาะมวลในบทวรรณคดีนั้นเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่เกิดจากหัวคิดประดิษฐ์สร้างของคนลาวเพื่ออธิบายความงามของธรรมชาติเมืองลาวในนี้ได้ยกเอาบทเพลงได้ยกเอาภาษาวรรณคดีบอกความสวยงามของธรรมชาติเนาะของธรรมชาติเมืองซุ่ยในบทเพลงธรรมชาติเมืองซุ่ยดอกซ้อนสิบุรีห้องสู่ฟังเด้อแต่ว่าถ้าเวลาพออัดท้ายรายการนี่นะจะเปิดให้มีรายการรับฟังเนาะในเนื้อในของบทเพลงดังกล่าวนี้ล้วนแล้วแต่ได้บรรยายถึงธรรมชาติที่สวยสดงดงามของเมืองซุ่ยเนาะมีรายการและเปิดให้ฟังมีรายการจริงๆว่าโอ้เข้าใจแจ้งขึ้นเติมสำนวนภาษาวรรณคดีนอกจากนั้นก็ยังบอกถึงซื่อสัตย์ในเรื่องสังสินไซเนาะมีรายการในเรื่องสังสินไซนี่ก็ได้บอกซื่อของสัตย์หลายสื่อซึ่งปรากฏในบทเรื่องดังกล่าวและนอกจากนั้นสำนวนภาษาวรรณคดีบอกระดูการเฮ็ดเวียกเนาะก็มีคือกันในนี้ได้เสนอไว้ว่าเดือนยี่เก็บดอกฝ่ายบานเดือนเจียงตีผ้าขวัญมีดไว้เดือนสามทางให้เป็นพื้นเดือนสี่เอาหลัวเอาฟื้นและตำผ้าเดือนห้าจุดให้ห้าแปนดีเดือนหกไถคาดมีแฮไว้เดือนเจ็ดตกกาไซนาปีเดือนแปดสามัคคีดำนาทั่วดาวเดือนเก้ากินข้าวเมาให้ดอเดือนสิบเข้านางามพอสาวเบาเดือนสิบเอ็ดปูป่าตาวลงไซเดือน12กองเข้าตีเข้าเอาขึ้นเล่าขึ้นเงียและนอกจากนั้นในบทนี้ก็ยังเสนอว่าภาษาวรรณคดีบอกมากไม้สนิทต่างๆก็มีเปลือกเป็นนอแม่นมากขี้หูดจับตุดปูดมากเดือแคมของมีมากจองมากจันมากกล้วยเม็ดอ้วยซ้วยแม่นข้าวโพดสาลีหลายอีหลีเต็มสวนเต็มไห้นับบ่อควายมากไม้นานาเนาะตกซ้อนยังจือนี่ปรากฏในบททองขึ้นใจเวลาที่เฮียนอยู่สั้นประถมอยู่รวมความว่าภาษาวรรณคดีแมนมูลมรดกอันล้ำค่าเป็นครั้งสางภาษาแห่งชาติซึ่งปู่ย่าตานายเฮาได้สร้างสมและถ่ายทอดภาษาชาติไว้ในบทวรรณคดีเพราะฉะนั้นพวกเราควรปกปักรักษาและอนุรักษ์ภาษาไว้ด้วยการพัฒนาภาษาแห่งชาติไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศชาติรักชาติต้องรักภาษาของชาติหักภาษาของชาติต้องหักวรรณคดีหักวรรณคดีต้องอ่านนำไส้และประดิษฐ์สร้างบทวรรณคดีแล้วภาษาของชาติจะได้รับการพัฒนาสรุปรวมแล้วมีรายการวรรณคดีมีความสำคัญต่อชาติเป็นรากฐานของความเป็นชาติอย่างลึกซึ้งเพราะพาหนะต้นต่อในการประดิษฐ์แต่งวรรณคดีแมนภาษาเนื้อในต้นต่อของวรรณคดีแมนชีวิตในธรรมชาติวัฒนธรรมและสังคมดังนั้นถ้าขาดรากฐานของวรรณคดีแล้วชาติของเฮาอาจถูกลบล้างสูญหายไปเทื่อละน้อยจนกลายเป็นชาติอื่นไปเพราะบ่มีหลักฐานอันใดให้ถือว่าตนมีลักษณะอันแท้จริงเป็นแนวใดปัจจุบันนี้ความเป็นอยู่ภายนอกของมนุษย์ให้ใกล้เคียงปัจจุบันนี้ความเป็นอยู่ภายนอกของมนุษย์ให้ใกล้เคียงกันหลายย้อนอำนาจของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอิทธิพลของข่าวสารต่างๆดังบรรดาประเทศที่อยู่ในภาคพื้นอาเซียนอาคเนย์เช่นจีนเวียดนามกัมพูชาลาวไทยเมียนมาเป็นต้นบรรดาชาติเหล่านี้มีวิถีชีวิตหลายอย่างคล้ายกันเบ้ารวมเว้าเฉพาะแม่นกลุ่มชนชาติที่ใช้ภาษาตะกุนไตกลุ่มชนชาติเหล่านี้มีวัฒนธรรมมีภาษาความเว้ามีฮีดของประเพณีเกือบแม่นอันเดียวกันบ่ต้องเว้าถึงชีวิตการเป็นอยู่ภายนอกก็คือเครื่องนุ่งห่มอยู่กินก็ได้ตัวอย่างคือชาติลาวและชาติไทยสองชนชาตินี้ทุกสิ่งอย่างคือกันจนเกือบแยกบ่ออกสิ่งที่เห็นว่าต่างกันแท้ก็มีแต่วรรณคดีเท่านั้นในวรรณคดีของสองชาตินี้ถ้าหากว่าวรรณคดีชาติใดเจริญกว่ามีอิทธิพลสูงกว่าวรรณคดีของชาตินั้นก็จะได้เปรียบอาจจะกลืนเอาชาติที่มีสิ่งอื่นที่คือกันอยู่แล้วให้เป็นชาติตนไปได้ง่ายๆเพราะชาติที่ถูกกลืนนั้นลืมวรรณคดีของตนลงไหลไปน้ำขออภัยลงไหลไปน้ำวรรณคดีของชาติอื่นเพราะฉะนั้นเพื่อให้ชาติเฮามั่นคงดำรงอยู่ตลอดไปวรรณคดีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรฟื้นฟูบำรุงรักษาและส่งเสริมโดยแท้เนาะมีรายการ
ภาษาและวรรณคดีก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมบ่สามารถตัดแยกออกจากกันได้อันนี้คือบทความวิสาการที่นำเสนอหมายถึงค้นคว้าและเฮียมเฮียงโดยอาจารย์คำผุยพลลือซาในหัวข้อวรรณคดีลาวมีความสำคัญต่อชาติลาวนำเสนอท่านนะครับฟังเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนในรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวในมื้อนี้เวลาจากทางรายการก็เหลือบ่หลายดังที่ได้เว้าในมีรายการเนาะดอกซ้อนจะนำเสนอบทเพลงอัดท้ายที่มีเนื้อในเกี่ยวพันกับบทที่เสนอในมื้อนี้ซึ่งในบทดังกล่าวอาจารย์คำพุยพลือซาก็ได้ยกขึ้นว่าสำนวนภาษาวรรณคดีบอกความสวยงามของธรรมชาติเมืองซุยเมืองลาวเนาะและเพิ่นเน้นเอาเฉพาะแม่นธรรมชาติของเมืองซุยนี้มานำเสนอในบทเพิ่นก็เขียนเนื้อเพลงอยู่ในนี้ยกเอาวรรคหนึ่งแต่ดอกซ้อนจะเปิดให้ท่านได้รับฟังแล้วมีรายการลองจินตนาการมโนภาพฟังอย่างตั้งใจเนาะว่าแม่นแท้หรือบ่ในเนื้อในของบทเพลงดังกล่าวนั้นนำเสนอถึงความสวยสดงดงามของธรรมชาติเมืองซุยมื้อนี้ขอโอกาสให้มีรายการได้ฟังเพลงม่วนๆอัดท้ายรายการจะจากลามีรายการไปแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าถือโอกาสนี้อวยพรเพิ่นมีรายการทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีตลอดไปลาก่อนสบายดี

0: น้องตั้งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแมนกลุ่มวิสาการหนึ่งที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจุดประสงค์ของการสร้างตั้งกองทุนนี้แมนเพื่อเป็นบอลระดมทุนจากแหล่งทุนต่างๆและคุ้มครองบริหารทุนที่นำใช้ในการสนองสินเชื่อและการสร้างเงื่อนไขให้ MSME SME เข้าถึงแหล่งทุนได้หลายขึ้นเป้าหมายในการนำใช้ทุนของทสวแมนเพื่อสนองสินเชื่อให้ SME MSME ในรูปแบบต่างๆและสนองสินเชื่อให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SME MSME รูปแบบในการสนองสินเชื่อแมนผ่านระบบธนาคารและสถาบันการเงินจุลภาคสำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อแมนต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งชัดเจนและได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินอื่นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเว็บไซต์ www.dosmap.org
1: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสวแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสวก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
0: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุรีมาสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางของการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebook กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org

สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตอนหับมิดหากแฟนเพลงรายการทุกท่านเข้าสู่รายการฮอบฮู้เรื่อง SME มื้อนี้เฮามาพบกันในระยะท้ายอาทิตย์แบบนี้บ่ได้ใจเนาะทางเบื้องของเทคนิคช่วยกวดเสียงให้ได้ว่าเสียงเป็นหยังเขาจะเข้าฟังเพลงก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วจักหน่อยกลับมารับชมรับฟังรายละเอียดเติม

0: จ้า
1: สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งเนาะกับรายการฮอบฮู้เรื่อง SME เฮามาพบกันเป็นประจำท่านผู้ฟังท้ายๆอาทิตย์แบบนี้ทุกๆวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์มื้อนี้มาพบกับโฆษกพันงานในการดำเนินรายการส่วนว่าโฆษกอนุรักษ์เพิ่นติดภารกิจอาทิตย์หน้าเด้อจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเช่นเคยกับอนุรักษ์เนาะซึ่งมื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงที่อยู่ในระยะท้ายๆอาทิตย์แบบนี้มื้อนี้ตั้งแต่เช้าๆนี่ฝนก็ฟ้าก็คึ้มๆอยู่แต่ก็บ่ตกเนาะสำหรับนครหลวงแม่จันแต่บ่แน่ใจว่าเขตอื่นแขวงอื่นฝนตกบ่หรือว่าแนวใดเนาะฮ่วมจัดทำรายการกับโฆษกพันงาได้เด้อมื้อนี้เฮาพร้อมเปิดสายหน้าไมค์ให้ท่านผู้ฟังได้โทรทักทายเข้ามาฮ่วมจัดทำรายการถ้าว่าท่านอยากจะฟังเพลงใดอยากจะส่งความหักความแพงเนาะอยากจะส่งความคิดฮอดไปถึงมิตรหักแฟนเพลงรายการบ่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้อยู่ไกลหรือว่าผู้ที่ร่วมรับฟังรายการเป็นประจำก็ทักทายเข้ามาหากับโฆษกได้หมายเลขโทรศัพท์0305787052นะเอ้าพบกันในระยะต้นๆรายการนี้ขออนุญาตทักทายรายการทักทายแฟนรายการเฮาเด้อสบายดีกับท่านที่ใส่ Facebook ว่าคำพรศรีสุพรรณทองโอ้และกับอีกท่านหนึ่งที่ใส่ Facebook ชื่อว่าปุ้ยวงสารวันบ่นี่วงสาวังศิลป์ขอโทษอภัยเนาะคันถามว่าคุณสุกอ่านผิดเพราะสายตาก็สิบ่เห็นชัดเจนปานใดเนาะเอาพวกไปยังทักทายเข้ามาหาคุณสุกได้เด้อบ่ว่าจะฟังเพลงหรือว่าอยากจะประกอบส่วนคำคิดคำเห็นหยังหรือมีข่าวๆหยังอยากจะมาให้คุณสุกนี่ช่วยประชาสัมพันธ์มีข่าวอยากให้คุณสุกมาเผยแพร่ต่อก็สามารถทักทายเข้ามาหาได้เนาะเว้าปึ๊บๆกับทักทายกับมหาปั๊บฉะนั้นขออนุญาตรับสายหน้าไมค์ก่อนจัก1สายก่อนที่จะฟังข้อมูลจากทางรายการพวกเฮาสบายดี
2: เด้อเจ้าสบายดี
1: เจ้าสบายดีสายนี้จักใส่เน
2: าะทางดาสุดรออยู่บ้านหอม
1: โอ้จากทางบ้านหอมไปได้บ้านหอมมื้อนี้ฝนตกบ่นี่
2: ก็ตกแต่ว
1: ่
2: าแดด
1: เออแม่นบ่แดดอยู่เนาะวันนี้คือสิดีใจแล้วเนาะวันนี้ตากเครื่องก็คือสิแห้งแม่นบ่
2: เ
1: ออ
2: แห้งแล้วแต่ละมื้อมากูได้จ้างมาฝนตกมา2 3
1: เนาะเออมื้อนี้อยากฟังเพลงหยังเนาะจากไอ้บ่าวบ้านหอมนี
2: ่เออบ่าวบ้านหอมขอฟังเพลงช่วยแบ่งเวลาได
1: ้ขอแบ่งเวลา
2: ช่วยแบ่งเวลา
1: ช่วยแบ่งเวลาโอ้ยช่วยแบ่งเวลาไปหาไผเนาะ
2: เ
1: ดี๋ยว
2: จะมาขอเพลง
1: แม่
2: ต
1: ั
2: วเสียงเลย
1: โอ้เจ้าได้ๆๆอ้าวเดี๋ยวให้ทีมงานลองสอบเบิ่งให้ก่อนเนาะเพลงนี้เนาะว่าจะมีบ่สวยแบ่งเวลาเพิ่นว่าซั่นเด้อแบ่งๆเวลาให้กันได้เนาะให้ทุกเสียงทุกสายเจ้าเจ้าเจ้าอ้าวขอบใจหลายๆเด้อทักทายเข้าหาอ้าวเจ้าโชคดีมาไวไปไวเทเนาะไอ้บ่าวบันหอมนี่เนาะส่งใส่ฟ้าไปฮดพักบ่มื้อนี้ฝนบ่ตกแต่ว่า3มื้อให้หลังนี่แม่นฝนตกหลายเด้เนาะเอ้าบ่เป็นหยังจักหน่อยทีมงานเฮาเพิ่นบอกว่าส่งสัญญาณมาแล้วว่าพร้อมเด้อเพลงนี้น่ะมีให้อยู่สำหรับช่วยแบ่งเวลาเอาจัดให้ตามคำขอ

0: ึ้นส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่า

0: หลายการฮอบฮู
1: ้ขอขอบใจครับหนึ่งเสียงหนึ่งสายจากทางไอ้บ่าวบ้านหอบเพิ่นขอมาว่า อยากฟังเพลงซวยแบ่งเวลาเพิ่นว่าจันเดียเอาจัดให้ตามคำขอแล้วเด้อเนาะเอากลับมารับชมรับฟังรายการพวกเขาตื่มอีกโดยระยะทำอิดของรายการฮอบฮู้กับระยะฮอบฮู้เรื่อง SME ได้รับการสนับสนุนจากทางผู้ใหญ่ใจดีก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดที่รับฟังรับชมอยู่ในขณะนี้และเป็นผู้ประกอบการเอาอย่าสนใจอยากจะเข้าถึงบรรดาพวกเงินต่างๆของทสวท่านก็สามารถติดต่อไปหาได้ทั้งกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางเพื่อขอข้อมูลหรือว่าท่านใดอยากจะสอบถามทางเบื้องของสถาบันการเงินจุลภาคที่เป็นคู่หัวมือกับทสวรวมไปถึงบรรดาธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่หัวมือกับทสวท่านก็สามารถติดต่อไปหาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เฮามีเกี่ยวกับทุนอีกหนึ่งทุนนี่มันเป็นทุนโครงการวิสาการท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสำหรับการสนับสนุนทุนโครงการวิสาการนี่มันเป็นการสนองทุนช่วยเหลือล่าให้แก่โครงการวิสาการเพื่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติบรรณากิจกรรมต่างๆเช่นว่าการจัดการฝึกอบรมการจัดประชุมสัมมนาทางด้านวิชาการการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเพื่อมาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบและการห่มห่อสินค้าการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพของสินค้าการเข้าถึงตลาดและการปรับปรุงธุรกิจด้านต่างๆนอกจากนั้นก็ยังเกี่ยวกับการจัดงานวางแสดงสินค้าสำหรับทุนโครงการวิสาการทั่วไปนี่มันมีมูลค่าสูงถึง100ล้านกีบต่อ1โครงการและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับทุนโครงการวิสาการนี่ท่านก็ยังสามารถติดตามผ่านทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้เนาะว่าโครงการดังกล่าวนี้มีขึ้นเมื่อใดสำหรับเมื่อว่าถึงว่าโครงการทุนโครงการวิสาการนี้เนาะท่านผู้ฟังเคล็ดลับเพื่อให้โครงการผ่านสำหรับผู้ที่ขอผู้ที่ต้องการอยากจะขอทุนดังกล่าวนี้เนาะว่าเฮ็ดเอาได้เพิ่นมีเคล็ดลับเอาได้มีช่องทางลัดเอาได้ว่าซั่นซะเนาะผู้ใดที่ว่าสนใจอยากจะเข้าถึงโครงการนี้เอามาเบิ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมาฟังเบิ่งเนาะว่าเคล็ดลับเพื่อเฮ็ดให้การเข้าถึงโครงการดังกล่าวนี้มีอย่างแดเนาะอันที่หนึ่งก็คือจุดเด่นของโครงการต้องชัดเจนบอกให้ฮู้ว่าท่านจะแก้ไขปัญหาหยังและก็มีประโยชน์ขึ้นเท่าใดอันนี้เป็นเคล็ดลับที่หนึ่งเนาะส่วนมาเคล็ดลับที่สองก็คืองบประมาณนี่ต้องใช้แบบสมเหตุสมผลรายละเอียดต้องชัดเจนบ่เอาราคาสูงเกินความจริงเนาะเพราะเพิ่นก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่นจะมีการตรวจสอบคักแน่ได้ว่าสำหรับโครงการวิสาการหรือว่าทุนที่ท่านขอนี่เนาะสามารถจะสามารถให้ได้หรือบ่หมายความว่าเขาจะขึ้นงบไปนี่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือบ่หรือว่าเขาขึ้นงบไปเกินกว่าหลายนี่เพิ่นก็จะพิจารณาเนาะตัวนี้และสำหรับเคล็ดลับที่3ท่านผู้ฟังก็คือเป้าหมายที่ชัดเจนวัดแท้ผลสำเร็จของตัว4วัดได้อย่างแท้จริงเนาะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่3ส่วนมาเคล็ดลับที่4ก็คือแผนการจะตั้งปฏิบัติเป็นจริงวาระแท้เหมาะกับช่วงเวลาเนาะหมายความว่าสำหรับการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงนั้นก็ต้องให้เทศเหมาะกับตามเวลาเนาะเช่นว่าเขาจะจัดการฝึกอบรมสมมติว่าเขาอยากฝึกอบรมเกี่ยวกับอันหัวข้ออันใดและจะให้เพื่อนนี่เชิญเอาพักส่วนใดมาร่วมเพื่อจะตั้งปฏิบัตินี่ก็ต้องตอบได้ชัดเจนเอาเคล็ดลับที่หาท่านผู้ฟังเคล็ดลับตัวนี้นี่มันต้องให้มีได้เนาะถ้าว่าบ่มีก็จะบ่ผ่านอย่างแน่นอนสำหรับเคล็ดลับที่หาก็คือเอกสารประกอบด้วยเอกสารที่เขาประกอบนั้นต้องประกอบให้ครบถ้วนนะก็คือมีรูปภาพมีใบเสนอราคาในระเบียบครบถ้วนอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับเนาะเคล็ดลับว่าโอ้เฮ็ดจังไหนเฮ็ดจะเฮ็ดให้เฮานี่สามารถยืนผ่านได้สำหรับโครงการดังกล่าวนี้มูลค่าคือว่าแล้วมูลค่าสูงสุดแม่น100ล้านกีบต่อโครงการเนาะย้ำตื่มอีกว่าเฮาจะนำเอาเงินดังกล่าวนี้ไปเฮ็ดหยังเนาะแล้วในหั่นเฮาจะสามารถผ่านได้คือใดเนาะสำคัญแล้วก็แม่นนี่แหละถ้าว่าเฮาต้องการจัดการฝึกอบรมภายในเวียกของพวกเขาโดยเฉพาะก็แม่นฝึกอบรมทางด้านการตลาดบ่ฝึกอบรมทางด้านการบัญชีบ่หรือว่าฝึกอบรมทางด้านอื่นๆนี่เขาก็จะต้องขึ้นหัวคอยเพิ่นเนาะอันที่สองก็แม่นการจัดประชุมสัมมนาทางด้านวิชาการอันที่สามแม่นการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเพื่อมาปรับปรุงพัฒนาบรรดาผลิตภัณฑ์ของเขาและก็การออกแบบการหุ้มห่อสินค้าปรับ

0: รุงมาตรฐานคุณภาพของสินค้าการเข้าถึงตลาดรวมไปถึงการปรับปรุงธุรกิจด้านต่างๆและก็อันที่4ก็คือการจัดงานวางแสดงสินค้าก็สามารถขอได้สำหรับโครงการทุนโครงการวิสาการสำหรับทุนโครงการวิสาการนี่ย่ำอีกครั้งนึงแล้วท่านผู้ฟังทุนโครงการวิสาการนี่เพิ่นให้สูงสุดแม่นบ่เกิน100ล้านกีบแต่สิ่งที่สำคัญทุนดังกล่าวนี่จุดพิเศษมันอยู่บนว่าให้แล้วให้เลยเพิ่นจะบ่เอาคืนเนาะจะบ่คือทุนกู้ยืมเช่นว่าทุนกู้ยืมอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีแม่นอยู่ว่าทุนกู้ยืมดังกล่าวนี่อัตราดอกเบี้ยจะต่ำแต่ว่าเฮากู้ยืมเนาะจะต้องได้เก็บคืนแต่กันถามว่าเป็นทุนโครงการที่เพิ่นก็จะให้เลยส่วนว่าทุนสมทบเพิ่นก็จะสมทบ 50% หรือว่า 70% ถ้าว่าเป็นกลุ่มเป็นสหกรณ์เพิ่นก็จะให้สูงถึง 70% ของมูลค่าแต่ว่าตัวนั้นมันเพิ่นจะสมทบตามคือว่าแล้วเพิ่นจะสมทบตามในรูปแบบที่เพิ่นให้ขออนุญาตรับสายก่อนเนาะตอนนี้เพิ่นมีสายเข้ามาแล้วสบายดี
1: เจ
0: ้
1: าสบายดี
0: เจ้าสบายนี่สายนี่จากไสเน
1: า
0: ะ
1: บ่า
0: วร้องเพลงโอ้ยจากผู้บ่าวร้องเพลงมื้อนี้ผู้บ่าวร้องเพลงอยากฟังเพลงหยังเป็นพิเศษ
1: หนาวเดือน5เด้อ
0: หนาวเดือน5แม่นบ่
1: แม่นแหละ
0: โอ้ยเดือน5กันยังหนาวอยู่เนาะ
1: แม่นแล้วน่ะเดือน5มันกันหนาวแล้ว
0: เด้อแม่นบ่โดยเฉพาะเป็นมื้อฝนตกแม่นบ่อากาศดีนี
1: ่คันฝนตกลงมาใส่มันก็เย็นนั่นแหละ
0: เจ้าเจ้าเพลงนี้อยากมอบให้ไผเป็นพิเศษบ่หรือว่าอยากฟังร่วมกับไผ
1: มอบให้ในวันเมืองเฟือง
0: เลยโอ้ยมอบให้ในวันเมืองเฟืองไปจะได้เนาะในวันเมืองเฟืองเนี่ยได้ฟังอยู่บ่เนาะ
1: จะได้ฟังอยู่ที่บ่
0: เนาะเอาๆหวังว่าเพิ่นสิได้ฟังเนาะแต่ว่าคันถามว่าเพิ่นบ่ได้ฟังตอนนี้เพิ่นมาฟังคืนหลังกันยังได้เนาะโอ้ยแม่นบ่เจ้าเจ้าเอาได้เด้อเดี๋ยวจะได้จัดให้ตามคำขอโลด
1: มอบให้แม่มานิลา
0: เจ้าเจ้าแม่มานิลาฟังอยู่บ่เนาะ
1: ในคำผิว
0: เจ้า
1: แล้วก็เตาอ้อย
0: อืม
1: ตะนางพอบาน
0: เจ้า
1: ตาตะกี้เด้อ
0: เจ้าอ้าวทุกสาวทุกสาวทุกเมืองทุกแขวงแล้วเนาะ
1: พิเศษหาสาวน้ำเพชร
0: เจ้าโอ้ยพิเศษเด้อสาวน้ำเพชรทางบ้านเกาเลียวฟังอยู่เด้อ
1: เพิ่นก็สิฟังอยู่ที่บ่ไ
0: อ้เนาะเออบ่เป็นหยังถ้าว่าบ่ได้ฟังตอนออกอากาศสดมาฟังคืนหลังก็ได้เด้อแต่ว่าไปฟังผ่านFacebook Page ของทางรายการฮอบฮู้เรื่อง SME
1: แล้วก็มอบให้สาวโคตรสุขคนงาม
0: ๆโอ้ยเจ้าอุ้ยว่าบ่สิเฮงเป็นตาซื่นใจเอาจัดให้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ดีๆเด้อดีๆเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเอาขอบใจเด้ออ่ะจัดให้ตามคำขอแล้วเนาะเจ้าสบายดีอ่ะเสียงเพลงพร้อมแล้วนาวเดือน5เพิ่นว่าจัดให้ตามคำขอรถมื้อนี้โคตรสุขใจดีเพราะว่าใจดีย้อนหยังใจดีย้อนว่ามีแฟนรายการอยู่เคียงข้างมีแฟนรายการร่วมจะทำรายการกับโคตรสุขอ่ะไปฟังเลยกับนาวเดือน5

0: กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางหรือทสบแบ่งการจัดตั้งการเงินหนึ่งของรัฐที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามีเป้าหมายในการนำไส้ทุนของทสบก็คือสนองสินเชื่อให้กับ SME ในรูปแบบต่างๆสนองทุนให้โครงการวิสาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME ด้วยรูปแบบการสนองสินเชื่อผ่านธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคอื่นเพื่อช่วยฟื้นฟู SMEที่มีปัญหาทางด้านการเงินแต่มีความสามารถในการผลิตและมีตลาดรองรับที่มั่นคงการลงทุนร่วมกับ SME ที่มีแผนธุรกิจที่ดีแต่บ่สามารถเข้าหาแหล่งทุนย้อนขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
1: สำหรับเงื่อนไขของ SME MSME ที่จะได้รับสินเชื่อคือต้องมีแผนดำเนินธุรกิจที่จะแจ้งและชัดเจนได้รับการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งจากแขนงอุตสาหกรรมและการค้าหรือภาคส่วนอื่นที่ได้รับการยั่งยืนอย่างเป็นทางการเป็นวิสาหกิจที่ถือบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยบัญชีและบ่เป็นหนี้บ่เกิดดอกออกผลนำธนาคารธุรกิจหรือสถาบันการเงินเป็นขั้นแห่งการหรือคงเขตบุริมสิทธิ์ที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละระยะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางห้องการตั้งอยู่ถนนหนองบอนบ้านพลไซเมืองไซเสถานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021414064หรือ Facebookกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางและ Facebook Department of Small and Medium Enterprise Promotion เว็บไซต์ www.dosmap.org และเว็บไซต์ www.laosmefund.org
0: ผ่านไปอีกหนึ่งผลงานเพลงกับแฟนรายการเฮาที่ขอมาจัดให้ตามคำขอแล้วเนาะเอายังมีข้อมูลมาเว้ามาบานนั่นก็คือการเคลื่อนไหวเวียกงานของทั้งกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางในระหว่างวันที่18ถึงวันที่21พฤษภาคม2026กองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้มีการลงไปติดตามหัวหน่วยธุรกิจของทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่เพิ่นได้มีการลงไปเคลื่อนไหวเวียกงานในเถื่อนี้เนาะโดยทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้มีการลงไปติดตามประกาศสุขยุคโครงการยกระดับการหุ้มห่อผลิตภัณฑ์หนังยำของเมืองขัวแขวงพงศลีที่ได้รับการสนองทุนโครงการวิสาการจากทสวหรือว่ากองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางซึ่งจุดประสงค์ของโครงการดังกล่าวนี้ก็เป็นเพื่อเป็นการยกระดับเทคนิคของการผลิตการหุ้มห่อผลิตภัณฑ์หนังยำให้มีความสวยงามและได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ตลาดรองรับพร้อมกันนั้นก็ให้ถูกหลักสุขอนามัยการผลิตอาหารที่ดีการรักษาอาการเก็บรักษาและเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์หนังยำก้าวไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้สามารถสร้างตั้งเป็นกลุ่มการผลิตหรือว่าสมาคมในต่อหน้าผ่านการลงไปติดตามก็เห็นได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้แม้จะตั้งปฏิบัติเป็นไปตามจุดประสงค์เป้าหมายและแผนของโครงการตามระเบียบการสนองทุนจากทสวโดยสดคงกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมภายในแขวงพร้อมกันนั้นยังเป็นการสามารถสร้างรายรับเพิ่มและก็เพื่อความยืนยงให้แก่จนกนี่ก็คือการเคลื่อนไหวเวียกงานของทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่เพิ่นเฮ็ดเวียกร่วมกับทางภาคส่วนต่างๆถึงแม้ว่าเบื้องของทสวเพิ่นจะนำเอาวงเงินให้กับบรรดาสถาบันการเงินจุลภาคหรือว่าธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่ร่วมมือนำไปจัดตั้งปฏิบัติก็คือนำไปปล่อยกู้ให้แก่บรรดาผู้ประกอบการหลังจากนั้นทางเบื้องของทสวเองในนามผู้การนี่เพิ่นก็จะได้สมทบกับทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่เป็นคู่ร่วมมือกับทสวนี่ลงไปในการติดตามบรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ได้ยื่นขอวงเงินต่างๆที่ผ่านการอนุมัติจากทสวก็คือผ่านการอนุมัติจากบรรดาสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่ร่วมมือกับทสวเพิ่นจะไปติดตามเบื้องว่าทุนที่เฮาได้นั้นเฮาไปจะตั้งปฏิบัติเท่าใดถูกต้องตามแผนหรือว่าถูกต้องตามเป้าหมายที่ขอมาแล้วบ่เนาะอันนี้ก็เป็นการร่วมมือกันท่านผู้ฟังและนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งข่าวท่านผู้ฟังเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานของทสวอันนี้แม้เป็นการเคลื่อนไหวเวียกงานในมื้อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่เพิ่นได้มีการจัดกองประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการวิสาการทั่วไปและโครงการทุนสมทบเพื่อเป็นการปรับปรุงยกระดับเทคโนโลยีประจำงวด1ปี2026โดยการให้เกียรติเข้าร่วมในครั้งนี้มีทานมณีวรวงไสหัวหน้ากรมทางเป็นผู้อำนวยการของทสว พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินโครงการทั้ง2คณะได้เข้าร่วมมีทั้งหมดเป็น19ท่านจากทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นต้นก็แม่นกลุ่มอุตสาหกรรมปรุงแต่งกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญากลุ่มมาตรฐานและบัตรแทกกลุ่มส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์กลุ่มส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวและกองเลขาทศวจุดประสงค์ของกองประชุมในครั้งนี้ก็เป็นเพื่อเป็นการคุ้นคั่วประเมินตีราคาบรรดาบทเสนอโครงการวิสาการของทางภาคส่วนต่างๆที่เสนอขอการสนองทุนโครงการวิสาการจากทศวรวมมีทั้งหมดแมน18โครงการในนั้นก็ประกอบมี2กองประชุมก็คือในภาคเซาแมนกองประชุมคณะประเมินผลโครงการวิสาการทั่วไปมีจำนวน10โครงการและภาคบ่ายนั้นกองประชุมก็มีการประเมินโครงการทศตเนาะมี8โครงการทางนี้ก็เพื่อเป็นการเฮ็ดให้ทางคณะกรรมการทั้งหมดนั้นได้มีการค้นคั่วและประกอบคำเห็นและก็ให้คะแนนในการคัดเลือกเอาโครงการที่ถูกต้องสอดคล้องตามเงื่อนไขมาตรฐานและระเบียบการที่กำหนดไว้ด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดทางนี้ก็เพื่อเป็นการแน่ใจในการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและก็ยกระดับเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่ผู้ประกอบการจากทั้งจนกให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายของการส่งเสริมจนกของเบื้องของรัฐบาลในแต่ละระยะอันนี้ก็คือการเคลื่อนไหวเวียกงานของทศวท่านผู้ฟังสำหรับ30นาทีต้นที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าหมดเวลาแต่ว่าจักหน่อยเฮาจะเข้าสู่30นาทีหลังเติมอีกกับรายการฮอบฮู้กับในระยะฮอบฮู้ฮอบทิศตอนนี้จะพักรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนจักหนึ่งเสียงเพลง
2: ธนาคารห่วมพัฒนา JDB ตอนนี้ทานสามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้ว เพิ่มความสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยลดกังวลในการหับเงินสดผ่านปองบริการเพื่อลดพรความเสี่ยงในการเฮ็ดตกเหี้ยเสียหายและยังประหยัดเวลานำอีก ที่สำคัญผู้หับสามารถหับเงินได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่บ่จำเป็นต้องเข้าไปธนาคารสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีบัญชีเงินฝากประหยัดและติดตั้งแอป JDB Yes แล้วสามารถเข้าไปอัปเดตแอป JDB Yes ให้เป็นเวอร์ชันใหม่เท่านี้ท่านก็สามารถเฮ็ดธุรกรรมหับเงินด่วน MoneyGram จากต่างประเทศผ่านแอป JDB Yes ได้แล้วสะดวกสบายว่องไวและปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1499ธนาคารห่วมพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน
3: ไหลยะฮอบฮู้ฮอบทิศ
2: ต่อไปนี้การท่องเที่ยวที่ต่างประเทศของทานจะสะดวกสบายหลายขึ้นด้วยแอป JDB Yes เพราะตอนนี้ JDB ได้เปิดกว้างการสำหรับสะสางการใช้จ่ายต่างๆที่ต่างประเทศกับการสแกนจ่ายสำหรับค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Union Pay ด้วยแอป JDB Yes บ่ว่าจะชอบกินเที่ยวก็สบายหายห่วงหมดกังวลกับปัญหาการแลกเปลี่ยนเงินสดในการเดินทางเพียงแต่ทานเปิดบัญชีเงินฝากประหยัดและออกบัตร ATM Union Pay กับ JDB เพื่อผูกบัตรกับบัญชีในการเฮ็ดธุรกรรมต่างๆเท่านี้ทานก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศและสำหรับค่าสินค้าและบริการได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยสั่งการเพียงปลายนิ้วอย่าลืมสังเกต QR ของฮานค่าต้องเป็น QR Union Pay เท่านั้นเด้อธนาคารควรพัฒนาเติบใหญ่ไปพร้อมกัน

0: คำหนึ่งกะเท่าสองคำกะยังห้องเท่าพ่อแม่ของเจ้าบ่เว้าบ่บอกสอนว่าห้องง่ายห้องพีคำดีๆห้องเฮียห้องป๋า
1: ห้องเท่ามันตกใจว่า
0: ผ้าให้หัวใจล่าลอย

พื่อนว่ากับบทเพลงนี้ฟังย้ำใดเปิดย้ำใดโกมวนย้ำนั่นเพื่อนว่าซันเดย์โอ้ยถึงสีเทากระเทาแต่กายเด้อแต่ใจยังหนุ่มอยู่เพื่อนว่าซันเดย์เอื้อนอ้ายสิดีบ่เฮาจัดให้ตามคำขอเนาะกาแฟรายการเฮาที่ขอมาสำหรับระยะที่2ของรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทางผู้ใหญ่ใจดีก็คือธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือ JDB ภายใต้คำขวัญเติบใหญ่ไปพร้อมกันมีข่าวดีอยากจะมาบอกต่อบรรทานอันนี้เป็นข่าวดีดีอีหลีเด้เนาะอันนี้เป็นผู้ที่โชคดีท่านผู้ฟังผู้ที่โชคดีที่ได้รับเงินรางวัล200ล้านกีบประจำเดือนเมษา2026ได้แก่ทานสารแก้วหรือนางแสงแก้วหรือทานนางแสงแก้วไซยาตมเนาะในโครงการ JDB แจกโชคใหญ่ภาค3ท่านใดสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะได้สิทธิ์นี้ในการลุ้นโชคท่านผู้ฟังท่านก็สามารถมีสิทธิ์เป็นผู้ลุ้นโชคในข้างต่อไปได้เพียงแต่ท่านนั้นเปิดบัญชีเงินฝากประจำกับ JDB ระยะแต่1ถึง5ปีเริ่มต้นแม่น10ล้านกีบเนาะหรือว่า 2,000 ดอลลาร์หรือว่า 50,000 บาทหรือ 10,000 หยวนขึ้นไปลุ้นรับโชคบัญชีเงินฝากถึง200ล้านกีบ1รางวัลในนี้ก็จะมีการแรนดอมหาผู้ที่โชคดีทุกๆเดือนผ่านเพจ Facebook ของทาง JDB Bank นะเอาฉะนั้นท่านบ่ควรพลาดเอามีเงินอยู่ในกระเป๋าบ่ฮู้ว่าจะเอาไว้เฮ็ดหยังยังบ่ฮู้ว่าจะไปลงทุนอันใดเอาลงทุนแสนนี้ก็เป็นการดีอันที่1แม่นได้ลุ้นโชคอันที่2แม่นได้ทั้งดอกเบี้ยนําอีกอันที่3แม่นได้ถึงความปลอดภัยเนาะเอาไว้เอาเงินไว้เงินซื่อๆบ่เกิดประโยชน์และอาจจะเสี่ยงได้เนาะจะไปใส่กับจะไปใส่มาใส่ก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าโอ้ยญาติขี้รักมักยกพุ่นสิขึ้นเงินขึ้นซานบ่หรือว่าอื่นๆเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีก1 2ทางในการลุ้นโชคฝากประหยัดฝากแบบมีกำหนด1ปีถึง5ปีนอกจากนั้นก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานของทางเบื้องของธนาคารห่วมพัฒนามหาชนหรือว่า JDB Bank เนาะในเมื่อวันที่21พฤษภาคม2026ที่ผ่านมานี้ที่สถาบันเลือดแห่งชาติธนาคารห่วมพัฒนา JDB เพิ่นได้มีการจัดกิจกรรมห่วมกับทางเบื้องของสถาบันเลือดเนาะก็คือห่วมใจกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยการร่วมมือกับทางสถาบันเลือดแห่งชาติองค์การกระแดงแห่งชาติลาวจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโดยเฉพาะก็เป็นการสนองเลือดให้แก่ครั้งเลือดแห่งชาตินะสำหรับการนำไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลือดหรือว่าผู้ที่นอนปิดป่วยอยู่ตามห้องหมอต่างๆนั่นแหละเนาะสิ่งที่สำคัญและก็เป็นเป้าหมายหลักก็เป็นเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและผู้ป่วยที่มีความต้องการเลือดทั่วประเทศธนาคารห่วมพัฒนามหาชนมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีจำนวน10ท่านซึ่งบ่เพียงแต่เป็นการประกอบส่วนทางด้านมนุษยธรรมเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเสียสละอันสูงส่งและน้ำใจเมตตาของพนักงานที่รับผิดชอบต่อสังคมที่ธนาคารห่วมพัฒนาได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องการบริจาคเลือดในครั้งนี้แม้นเป็นการร่วมแฮงร่วมใจกันที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและล้มหายใจให้แก่ผู้ป่วยที่กำลังตกอยู่ในภาวะสุขเสริญJDB ของพวกเขามีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมๆกับสังคมลาวและจะสืบต่อในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไปอีกและผ่านการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็สามารถระดมเลือดได้จำนวน10ถุงซึ่งได้มอบไปกับทางสถาบันเลือดแห่งชาติเพื่อนำไปบริการจัดการและก็จัดการแจกจ่ายให้แก่ผู้หมอต่างๆตามความจำเป็นถือได้ว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ดีๆที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของธนาคารห่วมพัฒนามหาชนในการเป็นธนาคารที่อยู่เคียงข้างกับประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงอันนี้เป็นกิจกรรมที่เพิ่นจัดขึ้นเป็นประจำเลยสำหรับการบริจาคเลือดรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆที่ช่วยเหลือสังคมเห็นได้ว่าบ่ว่าจะเป็นทางด้านกิจกรรมการแข่งขันกีฬากิจกรรมการช่วยภัยพิบัติต่างๆบ่นี่ธนาคารห่วมพัฒนามหาชนเพิ่นก็ได้ประกอบส่วนเป็นประจำอันนี้เป็นการเคียงคู่กันว่านอกจากจะเฮ็ดธุรกิจแล้วเนาะเพิ่นก็ยังให้กำไรแก่สังคมให้การช่วยเหลือแก่สังคมนะเป็นการแบ่งน้ำใจให้กันทั้งให้และทั้งรับประสันเนาะเอาภายใต้คำขวัญเติบใหญ่ไปพร้อมกันกับ JDB นอกจากนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่สนใจบ่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงบ่วงเงินกู้ต่างๆของทางธนาคารห่วมพัฒนามหาชนท่านก็สามารถสอบถามไปได้กับหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนก็คือ1499
จากนี้ไปจะฟังอีกก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงและจักหน่อยเฮามาฟังเกี่ยวกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวของทางเบื้องของธนาคารห่วมพัฒนามหาชนจีดีบีตื่มอีก

เบิ่งจากเวลาแล้วเห็นทีไล่หลังพอสมควรท่านผู้ฟังบ่อยากจากก็ต้องได้จากบ่อยากลาก็ต้องได้ลาแต่บ่เป็นหยังเฮาก็มาพบกันใหม่ท่านผู้ฟังรายการฮอบฮู้เรื่อง SME นี้มาพบกันเป็นประจำทุกๆท้ายอาทิตย์วันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 นหาเวลา 19:00 นยังมีอีกหนึ่งข่าวดีๆอันนี้เป็นข่าวสั้นๆอยากมาบอกตัวเพราะว่าบางท่านอาจจะฮู้แล้วแต่ว่าบางท่านอาจจะพอนฮู้เนาะเกี่ยวกับถ้าว่าเฮาต้องการฝากเงินท่านผู้ฟังบ่มีเงินก้อนก็ท่อนได้น้องฟ้าให้อัตราดอกเบี้ยสูงกับโครงการน้องฟ้าท่อนให้น้องให้เท่าฟ้าเลือกเงินฝากสะสมหับดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเงินท่อนที่ปลอดภัยสะดวกสบายรุ่นโซกทุกครั้งฝากมื้อนี้เริ่มตั้งแต่มื้อนี้ไปจนถึงวันที่1สิงหาคมของปี2028ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนี้โทรไปสอบถามกับสายด่วนได้ที่1499เอาฝากไว้เติมอีกเนาะท่านผู้ฟังเฮาเบิ่งจากเวลาแล้วก่อนจากกันในมื้อนี้ขอขอบใจกับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเฮามาโดยตลอดนั่นก็คือกองทุนส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางที่ขึ้นกับกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเรามาโดยตลอดรายการฮอบฮู้ SME นี้ก็เดินทางมาฮอดปีที่6แล้วและนอกจากนั้นก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งท่านที่ให้การสนับสนุนก็คือธนาคารความพัฒนามหาชนภายใต้คำขวัญเติบใหญ่ไปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งขอขอบใจกับมิทักษ์แฟนเพลงรายการที่รับเกียรติให้เกียรติรับชมรับฟังรายการพวกเราแต่ต้นจนจบทั้งท่านที่เข้ามาฟังทั้งคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz หรือว่าท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังผ่านทางเพจ Facebook ของทางรายการฮอบฮู้เรื่อง SME หรือว่าเพจ Facebook ของทางบสลหรือว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเฮาพบกันใหม่ในมื้ออื่นท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้โฆษกพร้อมกับทีมงานขออนุญาตลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้อาจจะทิมท้ายเสียงเพลงน้อยนึงอาจจะจบหรือบ่จบแต่มื้ออื่นพบกันใหม่สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทร์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวญี่ปุ่นหัดแน่นสายพันธมิตรภาพอย่างบ่หยุดยั้ง5ปีต่อหน้าคะแนนการโยธาธิการและขนส่งจะหันเป็นทันสมัยในทุกเวียกงานปีนี้รัฐบาลไทยมอบทุนการศึกษาสำหรับปริญญาโทสะสองทุนให้พนักงานรัฐกรลาวเวียดนามและโนวันเซลังสู่สนนำวงเงินการค่าส่งสนให้บรรลุ3ตื้อดอลลาร์กงโกมีผู้เสียชีวิต116คนจากการติดเชื้อพยาธิอีโบลาและข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: กองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ได้อัดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามภายหลังดำเนินมาเป็นเวลา3วันภายใต้การเป็นประธานของสหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศตลอดระยะดำเนินกองประชุมบรรดาสหายในคณะบริหารศูนย์กลางพรรคได้ยกสูงความรับผิดชอบด้านการเมืองของตนสุ่มใส่คนขั้วและประกอบความเห็นด้วยบรรยากาศฝดฟื้นมีในเลือกซึ่งกงไปกงมาต่อการนำพาซี่น้ำของกรมการเมืองและคณะบริหารศูนย์กลางพรรคในระยะ6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนเวียกจุดสุ่มใน6เดือนท้ายปี2026การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแผนเงินตาในระยะ6เดือนต้นปี2026รวมทั้งการสรุปเวียกงานก่อสร้าง5ขานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สร้างบรรดาสหายในคณะบริหารศูนย์กลางพรรคยังได้มีคำเห็นและเป็นเอกภาพพับห้องเอาด้านหลักการต่อห่างมติของคณะบริหารส่วนกลางพรรคว่าด้วยเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างในระยะใหม่ห่างมติของคณะบริหารส่วนกลางพรรคว่าด้วยการต้านสกัดการป้องกันและแก้ไขพยัญชนะซิดสลัดบังหลวงปรากฏการยอดท่อการฟุ่มเฟือยในกงจักการจัดตั้งและสังคมมอบให้คณะรับผิดชอบสืบต่อนำไปปรับปรุงให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์สหายทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารส่วนกลางพรรคประธานประเทศมีคำเห็นซี่นำเน้นนักตื่มบางปัญหาเพื่อให้บรรดาสหายในคณะบริหารส่วนกลางพรรคนำไปจัดตั้งพันธกันยายปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงให้กลุ่มการเมืองคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรคสืบต่อซี่นำที่ตามสกยู่บรรดากระทรวงองค์การนครหลวงแขวงพันขยายการจะตั้งปฏิบัติมติกรมประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคก็คือมติคำสั่งนิติกรรมต่างๆที่ศูนย์กลางพรรควางออกให้แทดถึงตัวจริงและมีประสิทธิผลสืบต่อซี่นำการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ยังคงค้างให้ตกไปเป็นเก่าๆเป็นต้นปัญหาความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินให้ประกันบ่ให้ขาดเขินน้ำมันเสื้อไฟด้วยมาตรการห้องหับต่างๆคุ้มครองราคาสินค้าค่าคงชีพและอัตราแลกเปลี่ยนสุ่มใส่แก้ไขปรากฏการณ์ยอดท่อในสังคมเป็นต้นปัญหายาเสพติดอาวุธเถื่อนการลักลอบขุดค้นเหธาตุขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆที่ผิดกฎหมายสืบตัวปราบปรามและแก้ไขให้ตกปัญหาสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ปล้นจี้ชิงทรัพย์อุบัติเหตุตามท้องถนนและอื่น
2: ๆสืบต่อสิ่งนำปรับปรุงกลไกและแผนวิธีเหตุเวียกวงกลมจักองคณะรับผิดชอบเหวี่ยงงานก่อสร้างหากทางการเมืองคณะสนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้จัดตั้งปฏิบัติเข้าสู่ตัวจริงเราจะใส่ปรับปรุงระบบการเมืองคุ้มครองบริหารขององค์การปกครองท้องถิ่นในแต่ละขันให้นักแน่นเข้มแข็งโดยเฉพาะอยู่ขันหากฐานของรับประกันในป้อส้นได้เข้าถึงการพัฒนาเข้าถึงการบริการของภาครัฐองค์การปกครองบริการรับใช้ประชาชนให้ดีขึ้นมีความลงเรียนและความหวังไว้ทันการให้เป็นหูประธรรมสืบต่อสี่นำการค้นคว้าและเสนอเรื่องงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้เป็นวาระแห่งชาตินี่ให้รัฐบาลค้นคว้าวางแผนวางบรรดากฎระเบียบออกเพื่อนำไปผ่านสภาแห่งชาติให้สภาแห่งชาติรับรองเอาเพื่อดำเนินการปฏิบัติให้ได้ไวเท่าที่จะไวได้สืบต่อสี่นำการเตรียมดำเนินของประชุมของเหวี่ยงงานบรรดาองค์การของพรรคขันศูนย์กลางซึ่งกรมการเมืองได้สี่นำให้อนุมัติและก็สี่นำไปแล้วสี่นำการค้นคว้าเตรียมเนื้อในของบรรดามติของนักบริหารงานส่วนกลางพรรคที่จะนำเสนอต่อกองประชุมสมัย ปีสามัญของคณะแรงงานส่วนกลางพรรคในเดือนสิงหาคม2026นี้กรมการเมืองจะได้ซีน้ำหอบด้านตามแผน6เดือนถ่ายปีและสืบต่อซีน้ำการกาเกียมดำเนินกองประชุมส่วนกลางครั้งที่4สมัยที่12ในถ่ายปีติดพันกับการดำเนินชีวิตการเมืองภายในคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคประจำปี2026โดยลงลึกตีราคาความมาปิดสอบการเมืองในมากผลตัวจริงในการนำพาสีนำเบียงงานของตนอับปิดสอบ
1: เลขาธิการใหญ่คณะบริงานส่วนกลางพรรคประธานประเทศยังเน้นนักถึงความหมายความสำคัญของกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริงานส่วนกลางพรรคสมัยที่12บรรดาหัวข้อที่นำมาปรึกษาหารือและหับห้องเอานี้แม่นปัจจัยสำคัญของการเป็นพรรคกำอำนาจที่มั่นคงมติที่จะออกเพื่อจะตั้งปฏิบัติแมนมติในสายประปุงเปลี่ยนแปลงความเข้มแข็งด้านวิธีการนำพาของพรรคการบริหารของรัฐบาลและการกวดการติดตามของสภาการสร้างกำลังแห่งที่แท้จริงขององค์การจัดตั้งการเมืองสังคมองค์การจัดตั้งมหาชนมติกองประชุมครบคณะครั้งที่3เป็นแกนสารของการปฏิบัติกองประชุมผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคพร้อมทั้งเรียกร้องให้บรรดาสหายในคณะบริหารส่วนกลางพรรคพร้อมกันเสื้อสู่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองตั้งหน้าบุกบืนสู่ส่วนสุ่มทุกสติปัญญาเหื่อแหงทั้งหมดเข้าในการนำพาซี่น้ำการจะตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคและมติกองประชุมครบคณะครั้งนี้ให้มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมตามระดับคาดหมายที่วางไว
0: ้เมื่อวานนี้ที่พระราชวังอากาศกะฐานท้องสวรรค์ภูมิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวพร้อมด้วยภรรยาได้เข้าเยี่ยมคำนับมงกุฎราชกุมารอากิซิโนแห่งญี่ปุ่นและภรรยาคิโกะในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดงานบุญลาวประจำปี2026ที่นครหลวงโตเกียวในโอกาสนี้ทานทองสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความปิติยินดีที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับมงกุฎราชกุมารอากิซิโนและภรรยาคิโกะในครั้งนี้และได้นำเอาความยื้อยามถามข่าวอนุปุณจากพนธานทองลุ่นศรีสุริตประธานประเทศลาวและภรรยาไปยังสมเด็จเจ้าจักรพรรดินารูริโตแห่งญี่ปุ่นและพระมเหสีพร้อมทั้งได้ต่างนาให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือที่มีประสิทธิผลต่อลาวอย่างเสมอต้นเสมอปลายได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของลาวโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เวียกงานสาธารณสุขการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกิจกรรมป่าไม้และของเขตอื่นรวมทั้งการจัดส่งเซียวซานและอาสาสมัครญี่ปุ่นเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวพิเศษเป็นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการเก็บกู้ระเบิดบอทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวมงกุฎราชกุมารอากิซิโนได้แสดงความยินดีต้อนรับอนุปุณต่อการเดินทางเยี่ยมยามและเข้าร่วมพิธีเปิดบุญลาวอยู่ญี่ปุ่นของทานท้องสวรรค์พรหมวิหารพร้อมด้วยภรรยาและคณะในครั้งนี้พร้อมทางได้อวยพรให้การเยี่ยมยามประสบผลสำเร็จอย่างจุกงามและอวยพรให้สายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมุ่งเสื้อและการความมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศญี่ปุ่นและลาวเจริญงอกงามยิ่งขึ้นลาวและญี่ปุ่นได้สั่งตั้งสายพัวพันการทูตนำการในปี1955ตลอดระยะ7ทศวรรษกว่าผ่านมาสายพัวพันมิตรภาพและการความมืออันดีงามระหว่างลาวและญี่ปุ่นได้รับการหัดแน่นและเสริมขยายอย่างบ่หยุดยั้งพิเศษในปี2025ผ่านมาลาวและญี่ปุ่นได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพันธุ์ทางการทูตครบรอบ70ปีและการนำของ2ประเทศลาวและญี่ปุ่นได้เห็นดีเป็นเอกภาพยกระดับสายพันธุ์ทางการทูตจากคู่ร่วมยุทธศาสตร์มาเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านกลายเป็นขีดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์ของการพันธุ์ร่วมมือลาวญี่ปุ่นเพื่อพร้อมกันสืบต่อสุขยศส่งเสริมการพันธุ์ร่วมมือของ2ประเทศให้ก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่ในสุ่มปิดตนาปี2025ผ่านมายังเป็นปีครบรอบ60ปีที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งอาสาสมัครของตนมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาวหลายกว่า 1,100 คนได้แสดงเห็นถึงความสามัคคีหักแพงและความสนิทสนมก็คือการแลกเปลี่ยนและการไปมหาสู่ของประชาชน2ชาติลาวญี่ปุ่นอย่างสนิทแน่นอีกด้วยปัจจุบันมีอาสาสมัครญี่ปุ่นหลายกว่า50คนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ลาว
1: ห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศจัดปาฐกถาวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2ที่ ทงให้หินแขวงเสียงขวางในวันที่18พฤษภาคมครบ67ปีและวีรกรรมต้นคุกยามหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำผักและแนวร้าวหักซากในวันที่14พฤษภาคมครบ66ปีในวันที่21พฤษภานี้อยู่ห้องประชุมห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศมีทานนางฟงสมุทรอัญลวรรณเลขาคณะผักหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศท่านอินทปัญญาเขียววงพจันทร์ห้องเลขาคณะผักห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศพร้อมด้วยพนักงานคณะกรมสมาชิกผักพนักงานราชการทั่วห้องการสำนักงานประธานประเทศเข้าร่วมรับฟังในพิธีพลโทแสงนวลสัญญาลเลขาคณะบริงานผักประธานสภานักหมบเก่าแห่งชาติลาวได้ประทักถา2วันประวัติศาสตร์ซึ่งได้ยกให้เห็นสภาพการปิดล้อมของกองพันที่2การพาวงปิดล้อมของกองพันที่2ความหมายความสำคัญและปัจจัยพื้นฐานการพาวงปิดล้อมของกองพันที่2ต่อมาท่านได้ยกให้เห็นสภาพการเคลื่อนไหวปฏิวัติของบรรดาผู้นำผักและแนวร้าวหักซาดในระยะ1957ถึง1959แผนการต้นคุกและการกะเกียมต้นคุกพลเค้งของบรรดาผู้นำและสาเหตุการต้นคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำไปสู่เขตที่มั่นการปฏิวัติอย่างปลอดภัยการจะตั้งปาฐกถาทรงวันประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เพื่อให้บรรดาสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรภายในห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศมีความหอมหู้และเห็นได้ถึงมูลเสื้ออันพิลาอาถรรพ์และความมหัศจรรย์สลัดสงสัยของการนำผักเฮาในการต่อสู้กู้ชาติ
0: 5ปีต่อหน้านับแต่2026หา2030คะแนนการโยธาธิการและขนส่งจะหันเป็นทันสมัยในทุกเวียกงานโดยเร่งใส่สร้างปรับปรุงและกลไกในการบริหารคุ้มครองรัฐให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงขึ้นในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025หา2026และพันขยายแผนพัฒนาคะแนนการโยธาธิการและขนส่งระยะ5ปี2026หา2030จัดขึ้นเมื่อบุดลมานีที่นครหลวงจันทน์ทานลิตาคัทยะห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในตอนหน้าจะสุ่มใส่ปรับปรุงระเบียบการและระบบการคุ้มครองการลงทุนการเงินของรัฐภายในคะแนนการให้มีประสิทธิผลและเข้มงวดโดยเฉพาะต้องควบคุมคุ้มครองหนี้สินเพื่อให้หนี้สินค่อยๆลดลง
3: ปรับปรุงระเบียบการและระบบการคุ้มครองลงทุนของรัฐการเงินของรัฐภายในคะแนนการให้มีประสิทธิผลและเข้มงวดต่อวินัยการเงินโดยเฉพาะต้องควบคุมคุ้มครองหนี้สินเพื่อให้หนี้สินค่อยๆลดทอนเทื่อละเก่าเคียงคู่กับการกำจัดการลงทุนใหม่โดยเพดานที่บ่เกินรายรับในแต่ละปีแต่ละระยะสร้างบรรดาระเบียบการในการบริหารคุ้มครองไปพร้อมกับการปรับปรุงยกระดับระบบข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการจราจรเอกสารและการประสานงานภายในให้กลายเป็นระบบรวมศูนย์ทางด้านข้อมูลยกสูงประสิทธิภาพในเวียกงานสถิติของคะแนนยุทธการขนส่งให้เป็นระบบทันสมัยสามารถเก็บกำและผลิตข้อมูลสถิติอย่างมีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและทันเวลาสามารถเชื่อมโยงกับระบบสถิติ
0: ท่านลิตาคัทยะให้ฮู้ตื่มว่าในตอนหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสุ่มใส่พันขยายและเผยแพร่เวียกงานกวดกาภายในแขนงการเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจอย่างจะแจ้งต่อพันธะและหน้าที่ในการเฮ็ดเวียกพร้อมกันสุ่มใส่ปรับปรุงวิธีการและกลไกการเฮ็ดเวียกภายในแขนงการโยธาธิการและขนส่งตื่มอีก
1: เมื่อวานนี้นครหลวงเวียงจันทน์จัดกองประชุมคณะซีนำโครงการขั้นศูนย์กลางของโครงการคุ้มครองอ่างตรงน้ำขนาดน้อยแบบยนยงอยู่ภาคเหนือของลาวภายใต้การเป็นประธานห่วมของทานนางจันทคอนบัวละพันธ์ของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมทานฟรังซัวซาเวียหัวหน้าห้องการฝรั่งเพื่อการพัฒนาประจำลาวทานบุญวิไซกงปาลีห้องประธานคณะกรรมการปกครองข่อยหัวพันธ์มีหัวหน้ากลมห้องกลมหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเป้าหมายของโครงการต่างหน้าองค์การจัดตั้งสากลพร้อมด้วยหัวหน้าผู้ประสานงานขั้นส่วนกลางเสี่ยวซานประจำโครงการเข้าร่วมแบบเซิงหน้าและผ่านระบบทางไกลจำนวนหนึ่งในกองประชุมได้รับฟังการรายงานการประเมินผลและทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติโครงการระยะกลางผลงานในระยะ2ปีผ่านมากิจกรรมที่ได้จัดตั้งปฏิบัติในท้องถิ่นแม้นมีความคืบหน้ามีผลประโยชน์ตัวจริงให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเป็นต้นนิเวศกสิกรรมโดยผลสำเร็จความคืบหน้าโครงการ62ส่วนห้อยสร้างตั้งได้8อ่างตรง6ห้อย70ฟาร์มและสาวเกษตรกรได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านการคุ้มครองแบบยืนยง 1,024 คนอยู่4แขวงเป้าหมายของโครงการตอนท้ายของประชุมประธานได้ชี้นำให้โครงการนำเอาบทเรียนที่ดีสืบต่อพันขยายให้เมืองอื่นๆต่อไปและปรับปรุงข้อคงค้างโดยไว ประสานสมทบกับบรรดากลุ่มกองที่เกี่ยวข้องสุขโยงส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของโครงการเอาใจใส่รับประกันแผนการปี2026หา2027แม่นปีสุดท้ายของการจัดตั้งปฏิบัติให้สุ่มใส่กิจกรรมในท้องถิ่นให้ทันฤดูกาลและให้เพิ่มการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นบทเรียนตัวจริงสามารถพันขยายได้มอบให้กรมแผนการและการร่วมมือเป็นเจ้าการ4นำคุ้มครองโครงการเพื่อจะตั้งปฏิบัติให้โครงการอิงใส่ผลการตัวจริงในการสุกยู่ของสาขาสิกรรมและสิ่งแวดล้อมและองค์การในครั้งนี้พร้อมทั้งให้รายงานขันเทิงเพื่อ4นำโครงการต่อไปตามแผนการที่วางไว้
0: กลางเดือนพฤษภาคมนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำลาวได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของรัฐบาลไทยระดับปริญญาโทประจำศึกษา2026ให้พนักงานรัฐกรลาวจำนวน22ทุนภายใต้แผนการร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทยลาวสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านกรมการร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศไทยมีท่านกิ่งมโนพรหมมหาไซรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านนางครองคณิตรักเจริญเอกอัครราชทูตไทยประจำลาวพร้อมด้วยบรรดาผู้บริหารพนักงานวิชาการจากกรมกิจการนักศึกษากรมการร่วมมือกับต่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาผู้ต่างหน้าจากกรมอาเซียนแปซิฟิกและแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศลาวเข้าร่วมโอกาสนี้เอกอัครราชทูตไทยและรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมทั้งให้ทิสซี่นำแก่ผู้ได้รับทุนทั้ง22คนซึ่งล้วนแต่แมนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเป็นกำลังลักแหล่งที่มาจากหน่วยงานรัฐทั้งขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นของเราจะได้เดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทอยู่บรรดาวิทยาลัยต่างๆที่ประเทศไทยเพื่อการเก็บความพร้อมก่อนการเดินทางสถานเอกอัครราชทูตไทยยังได้จัดกิจกรรมแนะนำความรู้ภายใต้หัวข้อหุ่นอ้ายเอื้อยแนะนำหุ่นน้องโดยได้เชิญเอาอดีตนักศึกษาทุนรัฐบาลไทยปัจจุบันกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

0: การเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาแบบยืนยงระหว่างสองชาติลาวไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: พันธุ์เอกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงคำมวลวางคาดหมายปลูกพืชสำรองเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในฤดูฝนปีนี้ให้ได้เนื้อที่หลายกว่า 13,000 เฮกตาร์เฉลี่ยผลผลิตรวมให้ได้หลายกว่า 197,000 ต้นทานแก้วบุญควรสัญวงศ์วนาพันธุ์เอกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงคำมวลในฮู้ว่าการปลูกพืชสำรองอยู่แขวงคำมวลในฤดูฝนปีนี้แม่นปฏิบัติคือกับทุกๆปีผ่านมาเพื่อมีส่วนเฮไว้และเป็นสินค้าส่งออกในใส่หับมือการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศกรณีมีภัยแห้งแล้งหรือน้ำท่วมเกิดขึ้น
2: แต่สำหรับเรื่องการปลูกพืชเนาะการในอนาสัมพองนี้เนาะตามแผนการชุมชนของพวกเราอยู่ใน10เมืองในทั่วแขวงนี้ให้ได้เนื้อที่อยู่ 13,412 เฮกตาร์และผลผลิตรวมให้ได้อยู่ 197,785 ตนเนาะอันนี้ถือว่าเป็นแผนของพวกเราและอยู่ในนี้เรื่องการผลิตเป็นเสบียงอาหารนี่ก็ให้ได้อยู่ 2,648 เฮกตาร์ในเดือนเมื่อที่ทำการผลิตพันธุ์ผลผลิตที่มีอยู่ประมาณ 16,900 ต้นนี่แหละผลิตเป็นสินค้าให้ได้อยู่ 10,764 เฮกตาร์ผลผลิตแม่น 180,951 ต้นนี่เป็นความหวังเนาะหรือว่าการคาดหวังของพวกเราในการผลิตพืชสำรองนี
1: ้ท่านแก้วบุญควรสัญญวงศ์สาให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับการปลูกพืชสำรองเพื่อค้ำประกันเสบียงอาหารในฤดูฝนปีนี้ในเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงคำมวลปลูกในเนื้อที่ 2,648 เฮกตาร์เฉลี่ยผลผลิตให้ได้หลายกว่า 16,000 ต้นสำหรับการผลิตเพื่อเป็นสินค้าส่งออกมีเนื้อที่ทั้งหมด 17,664 เฮกตาร์เฉลี่ยผลผลิตให้ได้ 188,000 ต้น
0: กลางเดือนพฤษภาคมนี้ที่สโมสรเมืองบุญเหนือแขวงพงศลีแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมจัดพิธีมอบหับเงินนโยบายอุดหนุนเทือเดียวให้ครอบครัวผู้เสียสละชีวิตและยังมีชีวิตในงวดหนึ่งประจำปี2026โดยการเป็นประธานของทานอูคำตุลาพันธ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ซี่นำเวียกงานของเขตวัฒนธรรมสังคมขันแขวงมีทานบุญสาลีจิตรพรหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
3: คณะจัดตั้งพิธีได้ขึ้นผ่านข้อตกลงของทานรัฐมนตรีฉบับเด็กที่1007และ1013ทับหอสอสอลงวันที่17มีนาคม2026ว่าด้วยการปฏิบัตินโยบายอุดหนุนเทือเดียวผู้ยังมีชีวิตและอุดหนุนเทือเดียวผู้เสียสละชีวิตในปางสงครามในงวด1ปี2026และนี้อุดหนุนเทือเดียวผู้ยังมีชีวิตจำนวน368ทานหญิง34ทานอุดหนุนเทือเดียวผู้เสียสละชีวิตในปางสงครามจำนวน473ทานหญิง8ทานรวมเป็นเงินทั้งหมด 15,745,363,475 กีบในโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้ทานอูคำตุลพันธ์กรรมการประจำพรรคแขวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ซี่นำเวียกงานของเขตวัฒนธรรมสังคมขั้นแขวงไดโอลมซึ่งก่อนอื่นทานได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อความกตัญญูฮู้บุญคุณอย่างลึกซึ้งของพรรคและรัฐบาลที่บ่เคยลืมไหลผลงานของญาติพี่น้องที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติขอให้ทุกท่านจงภาคภูมิใจว่าความสุขสบายและเอกราชของชาติในทุกมื้อนี้แม้นมีญาติเหือและเลือดเนื้อของญาติพี่น้องถึงว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศจะมีความยุ่งยากแต่พรรครัฐก็ยำใดก็ถือเป็นบุรีมสิทธิ์และสำคัญในการซอกหาทืนหอนมาแก้ไขนโยบายเวียงสวรรค์รายงานข่าวจากวิทยุแขวงพงศรี
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจำวัน
4: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งในไทยมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในแต่ละภาครวมทั้งนครหลวงเวียงจันทน์จงมีสติระมัดระวังและเก็บหับมือต่อสภาพฝนตกหนักที่ต่อกันหลายวันที่เหตุให้เกิดมีน้ำท่วมสุและน้ำท่วมอังในตัวเมืองอยู่บรรดาแขวงภาคเหนือภาคกลางและนครหลวงเวียงจันทน์ในระยะ 1-2 วันต่อหน้านี้ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นพร้อมจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อม ในระดับคอยหาปาน

0: กลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา24องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างเพราะมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา28องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา30องศาสลับแควงไซสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณเพราะมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา24องศาหากใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและมีลมผัดเฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง15หา22องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
2: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่20พฤษภาคมนี้อยู่นครหลวงฮานอยของเวียดนามทานเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้โอลมทางโทรศัพท์กับทานคริสโตเฟอร์ซูรอนนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ซะลังในโอกาสโอลมนายกรัฐมนตรี2ประเทศได้เห็นดีเป็นเอกภาพสืบต่อสุขยู่การร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนสู่สนนำวงเงินการค่า2ส่วนให้บรรลุเป้าหมาย3ตื้อดอลลาร์สร้างความสะดวกให้แก่บรรดาผลิตภัณฑ์ที่มีท่าแฮงของแต่ละประเทศให้เข้าถึงตลาดของกันและกันหลายขึ้นกว่าเก่านายกรัฐมนตรีส่งประเทศได้เป็นเอกภาพการเพิ่มทวีการร่วมมือในการทำมือกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศการหันเปลี่ยนพลังงานสุกยู่รูปแบบกสิกรรมปล่อยไอพิษเหือนแก้วต่ำและพัฒนาพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานลมและไฟฟ้าแสงตะเวนนายกรัฐมนตรีส่งประเทศได้ตีราคาเกี่ยวกับความสำคัญของการโอ้ล้มสนทนาการห้องมือสากลและเข้าหลบกฎหมายสากลเพื่อแก้ไขบรรดาสิ่งท้าทายด้านความมั่นคงอยู่ภาคพื้น
1: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยกงโกประกาศเมื่อบุรุษมณีวาการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลาฮอบไมยุกแผงอิตูรีทางภาคตะวันออกของประเทศกงโกยังสืบต่อแพร่ระบาดอยู่ปัจจุบันได้มีการรายงานว่ามีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อพยาธิดังกล่าวเสียชีวิตถึง116คนนอกนี้ยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อพยาธิ435คนพร้อมอยู่ในการติดตามและปินปัวผ่านการวิเคราะห์ตัวอย่างและการสืบสวนด้านระบาดวิทยายังสืบต่อดำเนินอยู่องค์การอนามัยโลกประกาศว่าการแพร่ระบาดของพยาธิอีโบลาอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยกงโกและอูกันดาถือเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่สากลกังวลประเทศที่อ้อมข้างเป็นต้นรูวันดาซัมบีและตังซานีได้ทยอยกันประกาศเพิ่มทวีการติดตามด้านสาธารณสุขอยู่เขตชายแดนและคัดแยกเพื่อเก็บตัวอย่างผู้เข้าเมืองการกักเก็บป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของพยาธิเสื้อพยาธิอีโบลาสามารถเฮ็ดให้เกิดพยาธิไข้เลือดออกอีโบลาซึ่งต้นต่อแม่นติดเสื้อผ่านการสัมผัสกับเลือดต่อมน้ำเหลืองในห่างกายสิ่งขับถ่ายของคนหรือสัตว์ที่ติดเสื้ออาการของผู้ติดเสื้ออีโบลาต้นต่อแม้นเป็นไข้สูงเลือดออกและอวัยวะหลายอย่างโบเฮ็ดเวียกส่วนอัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเสื้อแม้นสูงถึง50หา90ส่วนห้อยทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เดชอรุณแก้ววิไลและสมภวันมาวงไซอ่าน
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: อันว่าผัวเมียนี่กูมึงจะได้ว่ามิตรคอยและเจ้าผ่องเท่าสัวสิวังสบายดีเพื่อนมิตรการทานผู้ฟังทีขลบพบกันอีกแล้วกับรายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพอถึงเวลานัดหมายพวกเฮามาพบมาพอกันเป็นประจำนำเอาสาระต่างๆมาให้ทานได้ฟังบ่ว่าจะเป็นเวียกงานการท่องเที่ยวเวียกงานกสิกรรมหรือว่าสารณะฮู้ต่างๆระยะนี้แม่นก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแล้วพยาธิตามมากับมิลายโดยเฉพาะแม่นพยาธิไข้เลือดออกท่านผู้ฟังซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตบ่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็คือเด็กน้อยเมื่อก้าวเข้าสู่ฤดูฝนก็มีลักษณะที่ว่าเพิ่มขึ้นดังนั้นเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดการระบาดที่ร้ายแรงพยาธิไข้เลือดออกนี้เป็นพยาธิที่ร้ายแรงได้ท่านผู้ฟังและก็เป็นอันตรายที่สุดย้อนว่าอาการที่แสดงออกมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังบ่ทันได้รับรู้วิธีป้องกันและถ้าหากการปินปัวทั้งการแพทย์บ่ทวงทันก็จะเฮ็ดให้เสียชีวิตได้ฉะนั้นมื้อนี้ทางรายการของพวกเขาก็จะนําเอาข้อมูลเกี่ยวกับอาการเตือนและสาเหตุของการเสียชีวิตเนื่องจากพยาธิไข้เลือดออกมานําเสนอให้ท่านฟังเพื่อเป็นข้อมูลให้ได้ฟังและได้รู้จักวิธีสังเกตอาการและการป้องกันเพื่อลดพรความร้ายแรงของพยาธินี้และสิ่งที่สำคัญต้องเอาใจใส่สังเกตผู้ที่มีอาการไข้ถ้าหากว่ามีอาการดังต่อไปนี้เป็นอาการเตือนของไข้ยุงลายนั่นก็คือเจ็บท้องหรือว่าท้องเบ่งมีผื่นแดงตามผิวหนังหากตลอดมีเลือดออกตามเนื้อเมือกมีอาการง่วงซึมกระวนกระวายกรณีคนเจ็บเป็นไข้เลือดออกร้ายแรงจะมีอาการซอกหรือว่าหายใจสุดโทรมเลือดไหลหุนแหงอวัยวะสุดโทรมให้แหงถ้ามีอาการนั้นก็ต้องได้ติดตามและให้การปินป่วยอย่างจริงจังส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นคนเจ็บมาหับการปินป่วยอยู่ห้องหมอซ่าเกินไปคนเจ็บหรือว่าคนในครอบครัวขาดความรู้พยาธิไข้เลือดออกบ่งมติเบื้องต้นซักซ่าแพทย์ขาดความรู้มีน้ำอังย่นใส่น้ำมาก่อนระยะบ่ทันจำเป็นเฮ็ดให้เกิดภาวะการหายใจสุดโทรมซอกแกยาวแต่ต้องถึงนาทีการเฮ็ดเวียกของตับไขหลังหัวใจและอวัยวะอื่นๆเลือดไหลหุนแหงหากทายเป็นเลือดสำหรับคนเจ็บมีปัจจัยเสี่ยงและก็ต้องได้ระวังเป็นพิเศษก็แม่นเด็กน้อยอายุต่ำกว่า1ปีแม่มานคนตุ้ยคนที่มีพยาธิประจำตัวเช่นเบาหวานหัวใจพยาธิเลือดจางและห้ายแหงคือแบบนี้พวกเขาบ่ควรถือเบาในการป้องกันและก็ทำลายแรงพอพันธุ์ของหนอนน้ำยุงลายพร้อมนี้ก็ต้องได้เอาใจใส่เป็นพิเศษในการป้องกันคนในครอบครัวบ่ให้ยุงกัดด้วยหลายๆวิธีเช่นว่าถ้าอยากกันยุงนอนในมุ้งบ่ไปในบ่อนที่มีความเสี่ยงคือบ่อนที่มีคนเป็นไข้ยุงสิ่งสำคัญที่สุดหากมีไข้หรืออาการเตือนต่างๆที่ได้เว้ามานั้นก็ต้องไปห้องหมอเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อรับประกันความปลอดภัยของตนเองและก็คนที่ท่านหักเมื่อฮู้จังซั่นแล้วท่านต้องสังเกตอาการคนอยู่ภายในครอบครัวถ้าผู้ใดผู้นึงหักเป็นแล้วก็ต้องรีบไปห้องหมอเพื่อรับการปินปัวให้ทวงทันและสิ่งที่สำคัญเวลาจะเป็นอย่าไปซื้อยามากินเองหากก็ต้องไปห้องหมออย่างรีบด่วน
1: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
2: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
1: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอนใดประมาทบ่ได้เด้อ
2: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
1: บ่แม่นแต่ลูกได้เจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายได้เจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
3: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: จ้าฮู้บ่ว่ายงลายมันใครอยู่ไสแด
1: ฮู้แท้อยู่ตามน้ําในกระโปะกระป๋องโถดอกไม้แม่นบ่
0: แม่นแต่ยังบ่พอทุกบ่อนที่มีน้ําใสขังอยู่ทั้งในและนอกเฮือนมันใครใส่ได้หมดน้ําห้องติดตู้อาหารผ่านห้องน้ําของตู้น้ําเย็นยางติดรถเก่าถุงยางขวดแก้วน้ําเปาที่ปะตากฝนไหอ่างฟุ้ยน้ําและอื่นๆ
1: จะเฮ็ดได้ใดซะน่ะ
0: บ่ยากน้ําใสให้เอาฝาปิดดีๆโถดอกไม้หรือน้ําห้องติดตู้อาหารเปลี่ยนน้ําเรื่อยๆกระโปะกระป๋องแก้วแตกยางติดรถเก่าอยู่หน้าเฮือนหลังเฮือนเฮ็ดอนามัยอย่าให้มีน้ําขังแม้นแต่น้อเดียวส่วนอ่างน้ําที่ปลูกดอกไม้เอาปลาหานกยุงปล่อยใส่เฮ็ดอันนี้ก็จัดการยุงลายได้แล้ว
1: อย่าลืมบ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกมาช่วยกันกําจัดยุงลายเดี๋ยวนี้เลย
2: ความพยายามอยู่บนใดความสําเร็จอยู่บนนั้นท่านกําลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสั้นลาวมวลม่วนจากรายการผ่านไปมีทั้งเพลงทั้งลําสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ว่ามาฮอดตอนนี้เวลานี้มาฟังสารณะฮู้จากรายการจะเป็นเรื่องใดมาฟังนำกันสมองของคนเฮานี่แบ่งออกเป็น2เบื้องซึ่งทั้ง2เบื้องถูกเสื่อมเข้าหากันโดยเส้นประสาทจำนวนหลายร้อยเส้นที่เอิ้นว่าโค้งคายเส้นใหญ่ประสาทซึ่งเฮ็ดให้สมองทั้ง2เบื้องสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้เพื่อสามารถเฮ็ดเวียกได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพสมองทั้ง2เบื้องสามารถเฮ็ดเวียกแยกออกจากกันอย่างเป็นอิสระเฮาจึงสามารถวิเคราะห์หาข้อมูลคิดไล่หรือคำนวณได้ทั้ง2ในเวลาเดียวกันสมองทั้ง2เบื้องถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเฮ็ดเวียกที่แตกต่างกันตลอดฮอดความรู้สึกการรับรู้การเข้าใจและการค้นคิดที่แยกออกจากกันซึ่งสมองเบื้องซ้ายมีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์การคิดคำนวณอย่างเป็นขั้นตอนตามลำดับรวมทั้งเฮ็ดหน้าที่ที่ควบคุมการใช้ภาษาการเรียนรู้ในด้านวิชาการและความมีเหตุผลส่วนสมองเบื้องขวาจะเฮ็ดหน้าที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์การใช้ความรู้สึกและก็สัญชาตญาณรวมทั้งเป็นจุดกำเนิดของความคิดในด้านศิลปะและดนตรีบ่มีไผใช้สมองเพียงแต่เบื้องเดียวได้การใช้สมองทั้ง2เบื้องให้เท่ากันจะเฮ็ดให้เกิดความดุลเดียงและก็มีความสําคัญต่อการกระตุ้นระบบการเฮ็ดเวียกทั้งหมดของสมองเพราะหลายเทื่อที่เฮาใช้ทั้งเหตุผลและสัญชาตญาณแข่งคู่กันไปก็จะเฮ็ดให้การเรียนหรือการเฮ็ดเวียกที่ต้องใช้ความคิดที่สร้างสรรค์หัวคิดในการคํานวณการวิเคราะห์ใช้เหตุผลแม่นได้รับประสิทธิผลสูงขึ้นแต่ว่าเรื่องสมองแล้วสมองผู้หญิงกับสมองผู้ชายแม่นมีความแตกต่างกันเพราะว่าสมองผู้ชายนั้นจะมีหลายกว่าสมองของผู้หญิงผู้หญิงมีธรรมชาติทางกายเหนือกว่าผู้ชายแต่ว่ามันสมองผู้หญิงทั่วไปจะน้อยกว่าผู้ชายแต่พออายุแก่ตัวไปสมองของผู้ชายก็จะกลายเป็นกลุ่มกันข้ามนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่ามันสมองของผู้ชายอายุ40ปีขึ้นไปจะเหี่ยวน้อยลงกว่าตอนหนุ่มๆลงถึง 16% เนื่องจากว่าหลายปีผ่านมาเส้นในสมองได้ตายไปเป็นจำนวนหลงหลายเฮ็ดให้เส้นในสมองบางลงในขณะที่สมองของผู้หญิงยังคงตัวอยู่คือเก่าขณะเดียวกันยังได้พบว่าสมองขอบนอกของผู้ชายที่มีหน้าที่ควบคุมความเครียดอยากให้และอารมณ์แข็งกระด้างมีความมองไวกว่าผู้หญิงเพราะเหตุนั้นผู้ชายจึงมักใจห้อนใจให้และมีอารมณ์อยากให้หลายกว่าผู้หญิง

0: แก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแน่ใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม
2: ่ประหยัดในวันนี้มีดีในวันหน้าโดยเฉพาะเป็นสิ่งใดที่เฮาเฮ็ดเฮาหามาได้เฮาก็ควรมีการประหยัดนอกจากเงินคำแล้วก็แม่นน้ำไฟเนาะเป็นสิ่งที่พวกเฮานำใช้ในชีวิตประจำวันเฮาก็ต้องมีการประหยัดหรือว่าอันใดที่เฮาสามารถเฮ็ดได้โดยเฉพาะเป็นพืชผักบ่จังซี่คันว่าปลูกได้เฮาก็ต้องปลูกให้หลายๆปลูกขายเป็นสินค้าหรือว่าจุนเจือครอบครัวเพื่อเป็นการประหยัดรายจ่ายก็ดีคือกันแล้วตอนนี้พวกเฮามาฟังศัพท์และความหมายในภาษาลาวมื้อละคำ

ท่านผู้ฟังการนำเสนอซับแล้วก็หมายภาษาลาวมือละคำสำหรับมือนี้จะนำเสนอคำว่าเสน่หาเสน่หาเป็นคำนามที่มีเข้ามาจากภาษาปาลีเสน่หะหรือเสน่โหแล้วจึงแปลงเพี้ยนมาเป็นคำลาวเสน่หาที่ใช้มาจนฮอดปัจจุบันเสน่หาไปว่าความติดอกติดใจความหักหมักที่ไฟฝันหาตัวอย่างพวกผู้สาวกล่าวเว้าเซินอ้ายแวยามเซาหากมิใจเสน่หาอยากหอมนางอาบน้ำเซินอ้ายลงร้อยลินให้เย็นใจหายเมื่อยหากประสงค์นาดน้องเซินอ้ายไปหอมแรงในทางภาษาศาสตร์เสน่หาแม่นมีสำนึกที่แสดงความรู้สึกอารมณ์ความหักใครและยังเป็นหน่วยคำเดียวที่มีความหมายในตัวเฉพาะจึงบ่สามารถแยกเสน่ห์และหาออกจากกันได้

าละท่านผู้ฟังกำมนต์ม่อนผ่านไปอีกขอมาเป็นความสุขได้ทุกทานที่เกียรติติดตามมาฟังบ่ว่าท่านจะกำลังเห็นอันใดอยู่ก็แล้วแต่เนาะโดยเฉพาะระยะนี้นอกจากจะสุมใส่การผลิตพืชฤดูฝนแล้วก็ยังสุมใส่การเกี่ยมเบี้ยไม้เพื่อจะปลูกในวันที่1เดือนมิถุนายนนอกจากจะเป็นวันเด็กน้อยสากลแล้วก็ยังเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติอีกด้วยหลายบ้านหลายที่เพิ่นก็ได้มีการหั่งหากระเกียมเบี้ยไม้เพื่อจะปลูกบ่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือสำนักงานองค์การก็ได้วางแผนการหรือว่าวางเป้าหมายเอาไว้ว่าจะปลูกให้ได้หลายเท่าที่จะหลายได้ก็ต้องขอชมเชยเนาะแต่ว่าปลูกแล้วก็ต้องมีการบูรณะรักษาให้มันใหญ่มันสูงอันนี้ก็ต้องซวยๆกันเนาะเพราะว่ามันก็เป็นหน้าที่ของทุกๆคนจะต้องได้หัวแผงหัวใจกันเจ้าปลูกต้นหนึ่งคอยปลูกต้นหนึ่งหลายคนก็ได้หลายต้นหรือว่าครอบครัวใดหรือว่าบ้านใดมีเนื้อที่ในการปลูกก็ให้ปลูกให้หลายๆมาปลูกมื้อละต้นซองต้นหลายมื้อมันก็ได้หลายต้นโดยเฉพาะยามฝนแบบนี้แหละเหมาะสมในการปลูกเฮาจะปลูกอยู่หัวไฮปลายหน้าบ่หรือว่าอยู่ตามหัวตามสวนจังซี่ก็ดีคือกันนอกจากจะให้ความสุ่มเย็นแล้วยังเฮ็ดให้อากาศสดชื่นแจ่มใสและก็เป็นที่พึ่งของสัตว์ป่าอีกด้วยเอาละท่านผู้ฟังมาเบิ่งเวลาในรายการพวกเขากันยังบ่หลายขอขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามมาฟังใจทานมาม่วนๆปิดท้ายรายการตื่มอีกหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วพบกันใหม่สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: อาทิตย์หวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่71ออกข้างวันที่22เดือนพฤษภาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนาหาทับ45เสนอให้เกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็จะมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเขาพร้อมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความปลอดภัยของผู้ประกอบและความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดตั้งน้ำหนักหน่วยบาลและกดจ่าพร้อมๆกับอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเฮนเซิร
2: ์คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มทำการกดจ่าอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกดจ่าอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งจะนำใส่อุปกรณ์เฉพาะบรรจุหน่วยบาลทั้งหมด45หน่วยบาลมีหมายเลข01หมายเลข45และจะเสี่ยงเอาหาหน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเลื่อนแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ๊กสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเทื่อละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการแจ้งถึงผู้ที่มักเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลหวยพัฒนาในขอบเขตทั่วประเทศให้มีสติระวังตัวต่อเล่ห์เหลี่ยมกลอุบายของกลุ่มคนบ่ดีจำนวนหนึ่งที่ได้แอบอ้างสื่อเครื่องหมายการค้าการประทับของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาไปโฆษณาสวนเสือและสักส่วนให้โอนเงินลงทะเบียนเพื่อแลกหาเอาผลการออกเลขรางวัลล่วงหน้าซึ่งเป็นการตัวยั่วหลอกลวงประชาชนสร้างความสับสนให้แก่ผู้ที่มักเสี่ยงโชคสิ้นรางวัลเหตุให้สังคมเกิดความบ่สงบและเป็นภัยอันตรายให้แห่งในสังคมการจะตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม้นรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านธงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศจุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสิ้นรางวัลสั่งเวียกเหตุงานทำและรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสั่งรายหับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคม และอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งเมนจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดการออกเลขรางวัลยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่นทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมและสำหรับเครือข่ายยูนิเทลสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสร้างน้ำหนักหน่วยบาลและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทและเซ็นยั่งยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที
1: ่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นขั้งที่1และแก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นขั้งที่2และแก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นขั้งที่3และแก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นขั้งที่4และแก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นขั้งที่5และแก่บัตรหมายเลข3และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจดเสียงเลขบัตรที่ยื่นให้ขันเป็นขั้งที่6ซึ่งเป็นขั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข5พนักงานออกเลขรางวัลเมนจะได้ขึ้นเป็นประจำหน้าที่ยืนทางในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจดเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นเป็นประจำหน้าที่อยู่ตะลันตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจดเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใจในตุ้มตะพกในตุ้มให้ครบในตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุตั้งหมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การนั้นจู่หน่วยบานเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เฮียฮ้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการดำเนินรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มนั้นพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเราสร้างชาติ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการดำเนินรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตลอดในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วงกิจกรรมเซ็งให้ในบ้านตกลงมาสู่บนน้องหับทันดานอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านต้องพกหน่วยบ้านไปเป็นชุดน้ำกันใส่อุปกรณ์มงกุฎขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตลอดในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มตะพกหน่วยตุ้มกับบําพร้อมกันอีกเป็นขั้นที่2
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเด็กกดเสียงให้ในบ้านตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มเลนึงในบ้านขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาในบ้านที่ตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มตั้งหมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6ก การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปขอพนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่1หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่1ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาไม่ล้มศูนย์อยู่บ่เดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาบ้านทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์และจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันได้ครอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลหวยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงทางยังสามารถทางเพจ Facebook ลาวและก็นิไลซึ่งท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ตามช่อง

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่4ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธิการได้รับทราบตื่นทางหนังสือพิมพ์และมือถือปลายสินหนังสือพิมพ์ไม่จัดใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่5ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยอคันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกขอเรียนเชิญ

0: ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสน
1: ขณะนี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ถึกนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บัตรทานนะครับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่71ออกข้างวันที่22เดือนพฤษภาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข743 763 743 763เลข5ตัวได้แก่หมายเลข43 6ขออภัย43 763 43 763เลข4ตัวได้แก่หมายเลข3763 3763เลข3ตัวได้แก่หมายเลข763 763เลข2ตัวได้แก่หมายเลข63 63และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เยี่ยมห้อยต่อไปเมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินได้แก่ออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอเรียนเชิญสลากพัฒนาหาทับ45เมนนำใส่ในบัตรงบ45ในบัตรโดยจะแสดงออกผ่านในบัตรมาเป็นผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหักทับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข20หมายเลข20สลากพัฒนาหักทับ45ซื้อ1เกมสามารถลุ้นรางวัลได้ทางรางวัลหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข42หมายเลข42สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1คู่กี่หากมีเงินรางวัลสะสมแม่นจะได้หยอดเพิ่มหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข44หมายเลข44มูลค่ารางวัลละ5ล้านกีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข38หมายเลข38สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่3มูลค่ารางวัลละ200,000กีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข24หมายเลข24ขอขอบใจนะคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรณาธิการนะครับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่71ออกข้างที่22เดือนพฤษภาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข743 763 743 763เลข5ตัวได้แก่หมายเลข43 763 43 763เลข4ตัวได้แก่หมายเลข37 63 37 63เลข3ตัวได้แก่หมายเลข763 763เลข2ตัวได้แก่หมายเลข63 63เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข3หมายเลข3ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ได้แก่หมายเลข20หมายเลข42หมายเลข44 หมายเลข38หมายเลข24ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

ไทยซึ่งท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

0: บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น.ถึง 23:00 น.มื้อนี้แม่นวันเสาร์ขึ้น7ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่23พฤษภาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00 น.รายการสดสืนยามเศร้า6:00 น.รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00 น.รายการข่าวภาคเศร้า7:30 น.รายการผู้แทนประชาชน8:00 น.รายการท่องเที่ยวลาว8:15 น.รายการกวางซีที่สวยงาม8:30 น.รายการเปิดใจไว้หนุ่ม9:00 น.รายการลองลิสต์ลองไล่10:00 น.รายการความฮู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด10:30 น.รายการละครวิทยุ11:00 น.รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00 น.รายการข่าวภาคเที่ยง12:30 น.รายการเพื่อนธนาคาร13:00 น.รายการเพลงสากล14:00 น.รายการนิทานพื้นบ้าน15:00 น.รายการความฮู้ทางกฎหมายภาษาม่ง15:30 น.รายการประกันสังคม16:00 น.รายการพันเรื่องเราเว้าเรื่องธุรกิจ16:30 น.รายการเราจากเรื่องจริง17:30 น.รายการห้องเฮียนข่งจื้อวสล. 18:00 น.รายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19:00 น.รายการข่าวภาคคำ19:30 น.รายการท่องถิ่นดินลาว20:00 น.รายการขับลำท่องถิ่น20:30 น.รายการเพลงดังในอดีต21:00 น.รายการข่าว15 น.21:15 น.รายการเพลงกอมนิทรา22:00 น.รายการลาตีเสียงเพลง23:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัศถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการสดสืนยามเศร้า
1: เอาแก้วเมนูเพ็ญหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
2: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
1: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
2: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
1: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําแดใดเปิดไว้จังซี่มันเปืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
2: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

บ่มีหนอนน้ำบ่มียุงลายก็บ่มีไข่เลือดออกขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงเพลงชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปกับเขามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาท่านบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคนก็กำลังรับฟังวิทยุอยู่บ่ว่าจะเป็นการติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz หรือว่าผู้ใดที่มารับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.avenar.org.laurหับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถหับฟังได้หลายช่องทางท่านผู้ฟังหับฟังแล้วก็อย่าลืมเด้อแจ้งมาได้เนาะการติดตามหับฟังเป็นอะไรสัญญาณสัดจีนหรือบอพบพ่อกับท่านผู้ฟังบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคนอีกะจิบน้ำซากาแฟแดงตื่นแต่เด็กลุกแต่เช้าหาวหันในการประกอบอาชีพในที่เวียกงานของตนเองบอกว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าเอกชนเนาะเช้ากสิกรเช้าบอกให้งานพวกเขาก่อนวันแล้วแต่สืบต่อในการเห็ดเวียกเห็ดงานอยู่เนาะบางคนอีกาเห็ดเวียกนาทีอยู่เงินอยู่สารแดตามหันค่าต่างๆเดทางพวกค้าสาวขายของเขาก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนก็แล้วกันและสิ่งหนึ่งที่พวกเขาอยากว่าวาให้มีรายการได้รับผู้น้ำกันก็คือเว้าถึงระยะนี้ทัดบุฟังดังที่ฮู้เนาะสภาพอากาศในหลายเขตหลายพื้นที่มีฝนตกแล้วทัดบุฟังฉะนั้นเพื่อนซานบ้านซองใดที่มันหกมันเหื้อยามขึ้นสูงหรือว่าบ่อนใดที่ว่ามีน้ำข้างขังกระโปงกระป๋องก็ต้องได้ขวมได้ทำลายเด้อมิดรายการฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการในการตื่นตัวการอนามัยเพื่อนซานบ้านซองเพื่อว่าป้องกันบ่ให้เกิดพยาธิไข่ยุงลายและมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากประธานทั้งสาธารณสุขทั้งแขวงอัตตปือนี้ท่านผู้ฟังเพิ่นกะวาง6มาตรการป้องกันพยาธิไข่ยุงลาย

เมื่อก้าวเข้าสู่ฤดูฝนท่านผู้ฟังปัญหาที่พบพ่อในแต่ละปีก็คือการระบาดของพยาธิไข้ยุงลายเนื่องจากว่าฤดูนี้เนาะยุงนี่ก็จะมีการแพร่พันธุ์โดยเฉพาะบอนที่มีน้ำขังฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่ในการอนามัยเฮือนซ่านบ้านซองป้องกันพยาธิไข้ยุงลายในฤดูฝนนี้ท่านผู้ฟังสำคัญก็คือการปฏิบัติหาปอที่กระทรวงสาธารณสุขพันวางออกก็คือ1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเหือนและนอกเหือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะบ่ว่าจะเป็นเต้าดอกไม้น้ำห้องตินตู้ถ่านห้องจ่องน้ำ3ปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างขังกระโปะกระป๋องทางลิ้นต่างๆ5ปฏิบัติให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าท่านใดที่มีอาการบ่สบายเป็นไข้ปวดคิ้งตัวห้อนก็ควรที่จะไปพบแพทย์หมอหรือว่าสุขศาลาใกล้บ้านท่านเพื่อว่าจะได้ปินปวดตามอาการท่านผู้ฟังบ่ให้ถือเบาเด้อต้องได้เอาใจใส่บังแยงสุขภาพให้ดีด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสดเสียงยามเศร้าตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในโจกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: โม
1: ซึ่งขยายมหาสามัคคีทั่วปวงสุนทรศาสตร์ภายใต้การนำพาของพรรคยินดีต้อนรับท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดเซนยามเศร้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงเพลงซาดลาวเบิกบานเมืองซึนกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขาผ่านไปพร้อมด้วยกับการรับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการนำมาฟังมาต้อนให้มีรายการที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านใดที่กำลังขับขี่รถเนาะเดินทางขับฟังวิธีไปพร้อมนำใช้เส้นทางใดจุดใดกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาเนาะกะเกียมแผนการเดินทางให้ดีเด้อสำหรับผู้ใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางไกลแบบนี้ขึ้นไปเหนือลงไปใต้แดดังที่ฮู้นำกันเนาะสภาพอากาศรวมถึงสภาพเส้นทางในแต่ละจุดพร้อมได้รับการปรับปรุงซ่อมแปลงขึ้นใหม่กันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันคอยไปคอยมาให้เกียรติเสริมกันและกันรุดพรกับน้ำใส้ความไวเนาะและสิ่งที่สำคัญห้ามดื่มสิ่งมึนเมาเข้าขับขี่ยานพาหนะเด็ดขาดอันนี้พวกเขาเป็นห่วงเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการสดเสริมยามเศร้านอกจากนี้ประชาสัมพันธ์เติมกันแล้วกันเนาะบริษัทห่างห้างใดที่สนใจในการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์แห่งทางรายการพวกเขาเป็นควอตอเป็นสื่อกลางให้ในการผลิตสปอตโฆษณาทางขึ้น FM ห้อย3.7 เมกะเฮิรตซ์สามารถติดต่อผัวพันได้เนาะทั้งของการตลาดวิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังหลายคนกะก้มเฮ็ดเวียกเฮือนเวียกซานแน่เนาะบางท่านนี่กะด้วยการเฮ็ดหน้าที่แดประกอบอาชีพแต่ละหน้าที่แต่ละเวียกงานก็ล้วนแล้วแต่แตกต่างกันบางคนนี่กะเฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งถ้าว่าอาการฮ้อนมีรายการก็ต้องได้พักเซาก่อนเนาะเข้าห่มก่อนเพื่อว่าจะเฮ็ดให้ห่างกายนี่เอิ้นว่าได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ท่านผู้ฟังพวกเฮาเป็นห่วงหลายคนนี่ก็สู่เรียกสู่งานหลายเนาะจนบ่มีเวลาพักผ่อนให้กับตนเองบางครั้งมีฝืนตนเองหลายจนเกินไปเฮ็ดให้ห่างกายอิดเมื่อยถ้าว่าอิดเมื่อยหลายแล้วห่างกายนี่ก็อ่อนเพลียบ่สบายฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีนี่คือความปรารถนาดีจากรายการสดเสริญยามเช้า

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นลาวเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีกลมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลุ้งหลายแล้วเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนน่ะนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ใจกันอนุรักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปขณะนี้ท่านผู้ฟังรับฟังรายการสดสื่อยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังเนื่องในโอกาสวันเด็กน้อยสากลและวัน

ที่อุดมสมบูรณ์ที่มีความสวยสดงดงามปลูกต้นไม้ในวันนี้กับเพื่อชีวิตที่ดีของลูกหลานในมื้อหน้าสะนั้นจงพร้อมกันหันมาปกปักรักษาป่าไม้ให้ต้นไม้ก็คือมีความอุดมสมบูรณ์นำมีรายการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมตามคิดสีเขียวและมีความยืนยงซึ่งการปลูกต้นไม้นี่ท่านผู้ฟังหลายคนนี่อาจจะคล้องท่าแต่มือวันที่1เดือนมิถุนาถ้าว่าท่านใดที่มีเงินไขสะดวกท่านผู้ฟังปลูกก่อนก็ได้เนาะหรือว่าจะปลูกตามหลังก็ได้

ดงดงามและพร้อมใจกันเป็นเจ้าการหยุดตีการตัดไม้ทำลายป่าพร้อมใจกันปกปักรักษาป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

านผู้รับฟังรายการสดเสียงยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการพวกเขาทํากลางเวลานี้ผ่านไปไวๆเนาะดําเนินรายการปื้ดเดียวมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วฟังไว้เติมรายการนี้ออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. 5:00 น. ออกอากาศตั้งแต่เช้าๆเนาะบรรยากาศในมื้อพักผ่อนแบบนี้ก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนผ่านด้วยเสียงเพลงข้อมูลสิ่งดีๆสลับสับเปลี่ยนกันไปฟังให้เป็นความสุขกายสบายใจให้เป็นความมวลซื่นกับมิตรรายการทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เอาละท่านผู้ฟังส่งท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายใจพบพ่อกันได้ใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพกินแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันเสาร์ออกอากาศเวลา 18:00 น. 18:30 น. ผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์พอๆกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้ามื้อนี้ก็ยังสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือเอกชนหรือว่าพ่อค้าสาวขายสาวกสิกรสาวผู้องค์แห่งงานของพวกเขาบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอส่งกำลังแห่งใจให้ประธานพบพ่อแต่สิ่งดีและประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันท่านผู้ฟังเข้าสู่แน่ในจากทางรายการมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแนมาสลับสเปียนมาฝากมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นหลายคนนี่ก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเลยเนาะท่ามกลางอากาศบางเขตบางพื้นที่บางมื้อก็มีฝนตกแน่อากาศร้อนอบอ้าวแน่ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนำกันเพราะว่าบางคนนี่ก็ปรับเปลี่ยนตามอากาศบ่ทันเนาะบางครั้งนี้อาจจะเห็นหายหู้สึกอิดเมื่อยบ่สบายเป็นไข้ปวดคิ้งตัวฮ้อนก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นทั้งเด็กน้อยผู้สูงอายุนี่คือความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและสำหรับท่านใดที่ว่ามีแผนในการเดินทางบ่ว่าจะเป็นทั้งขึ้นไปเหนือแดลงไปใต้แน่ต้องกะเกียมแผนการเดินทางเอาไว้เนาะโดยเฉพาะก็คือกฎกาทางด้านเทคนิครถทาว่าจะเดินทางด้วยรถส่วนตัวต้องมีความเกียมพร้อมเนาะผู้ที่เป็นซูเฟอร์รถนี้ก็ต้องได้เกียมพร้อมทางด้านสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงเอาล่ะท่านผู้ฟังต่อต้นรายการนี้ทางรายการพวกเราก็ได้นำเอาสารณะฮู้สิ่งดีๆที่มีประโยชน์นำมาฝากบรรดาทานโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าสนใจยังฮู้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเด้อบ่ว่าจะเป็นทั้งยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวหรือว่าประเภทซากาเฟ่นอกจากนี้ก็ยังมีน้ำดื่มและสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างมีหลายกว่า100สนิทสามารถไปเลือกไปเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อนหลังจากนั้นพบกันในระยะต่อไป

มื่อนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะมองเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละแต่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นขั้วสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันเป็นต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่มา250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็จะระดับอยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนที่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ถิ่นแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนเมื่อวัน18ชิปนี่เกือบ40ปีนี่คือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอัน

ขอบใจมิเลการทุกทุกท่านที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้หลายคนเนาะก็อาจจะติดตามหับฟังผ่านทาง FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่บางท่านนี่ก็หับฟังผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la ติดตามหับฟังได้เนาะทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่าลืมหับฟังไปแล้วก็แจ้งมาได้เติมผลของการหับฟังเป็นอะไรสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่ก็สามารถแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเฮาได้และสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเฮาอยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักสรรพคุณดีๆที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายโดยเฉพาะบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มักดื่มน้ำชากาแฟหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากได้สมุนไพรพื้นเมืองลาวเป็นของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองน้ำเอาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเนาะมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปินปัวพยาธิต่างๆและมื้อนี้โฆษกอยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักสาที่ให้คุณประโยชน์และตอบโจทย์กับทางกายพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มักดื่มน้ำสาเป็นประจำท่านผู้ฟังอยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักสาดีที่ให้คุณประโยชน์ท่านผู้ฟังนั่นก็คือสาหมังยอสาหมังยอนี่มอสำหรับเอ้ยน้องเมยิงเฮาเองเนาะโดยเฉพาะท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือดหรือว่าประจำเดือนมาบ่ปกติอย่าลืมมิดรายการสาหมังยอนี่ให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายเพราะว่าจะช่วยเฮ็ดให้การไหลเวียนของเลือดนี้สะดวกดีขึ้นและนอกจากนั้นถามว่าผู้ใดที่มีปัญหาประจำเดือนมาบ่ปกติอย่าลืมท่านผู้ฟังลองหันเปลี่ยนมาเป็นการดื่มน้ำชาลองเบิ่งเนาะตัวนี้จะช่วยเฮ็ดให้ไหลเลือดได้ดีช่วยเฮ็ดให้ประจำเดือนนี้มาปกตินอกจากนั้นก็ยังบำรุงผิวพรรณเฮ็ดให้ผิวพรรณมีความผ่องใสน้ำอีกนอกจากนั้นท่านผู้ฟังก็ยังมีสาเห็ดมื่นปีสาเห็ดมื่นปีนี้สำหรับทานใดที่หู้สึกอิดเมื่อยห่างกายกินข้าวบ่แซ่บแน่บางคนนี่ก็ออกกำลังกายแล้วก็คือยังว่าอิดเมื่อยอยู่กินหยังก็บ่แซ่บนอนก็บ่หลับย้อนว่าห่างกายของเฮามีสารพิษในห่างกายก็อาจจะเฮ็ดให้ระบบการไหลเวียนของเลือดบ่ดีบางครั้งหู้สึกอิดเมื่อยแน่วิ้นหัวแน่กินข้าวบ่แซ่บอดๆแอดๆแน่เนาะมิดรายการกินหยังก็บ่ซ่วงบ่เซาลองหันเปลี่ยนมาเป็นการดื่มน้ำชาท่านผู้ฟังดื่มน้ำชานี้ก็ให้คุณประโยชน์ดีๆเนาะโดยเฉพาะก็คือชาเห็ดหมื่นปีหลายคนนี่ก็ดื่มเป็นประจำดื่มตอนเช้าแน่ตอนสวยแน่ก็แล้วแต่เงื่อนไขความสะดวกชาเห็ดหมื่นปีนี้จะช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายปรับความสมดุลของร่างกายเมื่อดื่มน้ำชาแล้วสังเกตได้จะมีความแตกต่างก็คือจะเห็นหายเฮานอนรับดีกินข้าวแซ่บนอกจากนั้นท่านผู้ฟังคุณประโยชน์ดีๆก็คือจะช่วยบำรุงผิวพรรณให้มีความผ่องใสนี่ล่ะคุณประโยชน์ดีๆท่านผู้ฟังจากสรรพคุณดีๆที่ให้คุณประโยชน์แบบนี้ให้คิดหาทางสนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเด้อเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองสินค้ามีวางจำหน่ายในห้างค้าทั่วไปหรือว่ามิตรรายการที่รับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้สนใจอยากได้ก็สามารถสั่งซื้อได้เนาะ020-588-22888-583-22แล้วก็83-22เด้อท่านผู้ฟังติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่ามิตรรายการรับฟังอยู่ทางต่างแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถลงรายละเอียดเพิ่มเติมได้เนาะหรือว่าท่านใดที่อยากไปเบิ่งสินค้าตัวจริงอยากไปจับจ่ายเลือกสมไส้เบิ่งสินค้าตัวจริงเลยก็มาเบิ่งได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธานครหลวงเวียงจันทน์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงกันก่อนแล้วพบกันในระยะต่อไป

องสามชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยามาลงตาเลยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็เจอว่าจะได้ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินช็อกนั่นก็ถือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนใช้แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาวันที่80นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริใช้แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาจะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยไม่เอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้ด้วยกันบอกตามั่วบอกตาโมเจขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมหรือผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เราปลอดสารผิดแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารผิดอันนี้ดีที่สุด

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งฟ้าลาวได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็ได้นําเอาข้อมูลสิ่งดีๆสารณฮู้มาฟังมาต้อนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กําลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้นอกจากสาดีๆที่ให้คุณประโยชน์แล้วท่านผู้ฟังทั้งส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าหลายอย่างเนาะบ่ว่าจะเป็นประเภทซากาแฟและยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวทั้งหมดนี้เป็นสินค้าปลอดสารเคมีผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองเพื่อเป็นการสมไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวให้เศรษฐกิจมีความก้าวไก่ท่านผู้ฟังส่งเสริมนิยมสมไส้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเนาะเพื่อเป็นการกระตุกสุขยู่สั่งเศรษฐกิจให้มีความก้าวไก่นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้สมุนไพรหรือว่าอยากได้ประเภทซากาแฟหรือว่าอยากได้น้ำดื่มก็มาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามได้020-5570-4709ส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพในหักแผนทุกท่านนำท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งก็7มื้อพบกัน7มื้อเนาะบ่มีวันเสาร์วันอาทิตย์6โมง30หา7โมงขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองและระบบโทรคมทุกท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดรายการของพวกเขาโดยเฉพาะเป็นระบบเสียงออกอากาศให้เพื่อนบริการอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันมาณโอกาสนี้รายการพวกเขามีทั้งภาพทั้งเสียงภาพและแม่นสามารถติดตามรับชมได้ทางเพจ Facebook ลาวนาชันนอลเรดิโอเสียงก็แม่นติดตามรับฟังได้ทางสองคลื่นคือคลื่นกลาง AM เนาะ AM ก็แม่น567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต้องขอบใจมาณโอกาสนี้พบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์เป็นมื้อพักผ่อนทางราชการวันเสาร์วันที่23พฤษภาคม2026ก็เชื่อแน่ว่าหลายคนก็คงจะมีแผนล่าเป็นการออกไปเล่นไปเที่ยวไปหัวไปสวนไปยามพี่ยามน้องเดินทางแน่นอนมื้อนี้นะฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนให้มีความระมัดระวังฝนตกลงมาทางมื้อทางจื้นแน่โดยเฉพาะขึ้นภาคเหนือทางขดทางเลี้ยวเป็นเหวเป็นสูงสั้นก็ให้มีความระมัดระวังเนาะอย่าขาดสติต้องมีสติระวังตัวอยู่เสมอเพื่อป้องกันบ่อยเกิดอุบัติเหตุซึ่งอาจจะนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยแท้ๆหลายคนก็คงจะไปหัวไปสวนกาเกียมปลูกต้นไม้เลยเด้เนาะฟ้าฝนสุนทรภาก็ตกลงมาเด้เอาใจใส่เด้อในการกาเกียมสถานที่ปลูกเบี้ยไม้ที่จะนำมาปลูกแต่สำคัญแม่นปลูกแล้วต้องเอาใจใส่ในการบูรณะรักษาสำหรับข่าวๆในมือพักพรคืนนี้ก็มีหลายข่าวที่จะนำเสนอให้เพื่อนบริการได้ฟังข่าวเทมิตกาแมนห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศได้จัดปาฐกถาเราคืนมูลเสื้อการพาวงปิดล้อมของกองพันที่2ทีทงไห่หินเสียงขวงวันที่18พฤษภาคมครบ67ปีรวมทั้งมูลเสื้อเหตุการณ์ประวัติศาสตร์วีรกรรมต้นคุกย่างพระสัจจันทร์ของบรรดาผู้นำพักและแนวรหักศาสตร์วันที่24พฤษภาคือมื้ออื่นนี่แหละคันแม่นว่าหวนคืนไป66ปีก็แม่นมื้ออื่นนี่แหละแม่นมื้อที่บรรดาผู้นำพรรคและแนวรหักศาสตร์ตูนคุกโพนเคงยางพระสัจจันทร์ครบรอบ66ปีซึ่งห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศจัดประกาศคาถาทั้ง2เหตุการณ์สำคัญในวันที่21พฤษภานี้ที่ห้องประชุมของห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศจะมีสหายนางวงสมุทรอัลวันเลขาคณะพักหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศสหายอินทปัญญาเขียววงประจันห้องเลขาคณะพักห้องหัวหน้าห้องการสำนักงานประธานประเทศพร้อมด้วยคณะพักคณะกรมสมาชิกพักพนักงานรัฐกรหัวหน้าที่ห้องว่าการสำนักงานประเทศเนาะเข้าห่วมเนาะในทั่วหมดเลยแหละเนาะเพิ่นได้เข้าห่วมรับฟังและในพิธีพลโทแสงดวนสัญญราชเลขาคณะกรรมการพรรคประธานสภานักข่าวกองแห่งชาติลาวก็ได้ปาฐกถาส่งวัฒนศาสตร์ซึ่งได้ยกเห็นสภาพการปิดล้อมของศัตรูปิดล้อมของพันที่2และของศัตรูรวมทั้งการพาวงปิดล้อมของพันที่2ในวันที่18พฤษภาคมหาวันที่2มิถุนายน1969ความหมายสำคัญและปัจจัยพื้นฐานของการพาวงปิดล้อมของพันที่2ในนั้นพลโทแสนนวลชัญราชก็ได้ยกเห็นสภาพการและการเคลื่อนไหวปฏิวัติของบรรดาผู้นำพรรคและแนวราวหักซาดในระยะปี1957 59และแผนการต้นคุกการกระเกียมต้นคุกพ้นเค้งของบรรดาผู้นำและสายเหตุการต้นคุกยางพระจันทร์ของบรรดาผู้นำไปสู่เขตที่มั่นการปฏิวัติได้อย่างปลอดภัยและในการจัดตั้งพระธรรมกถาสองวัดประวัติศาสตร์ครั้งนี้เพื่อให้บรรดาสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรภายในห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศได้มีความรับรู้และเห็นได้มูลเสื้ออันพิราธานและความมหัศจรรย์อันสลัดสงสัยของการนำพรรคเขาในการนำพาประชาชนลาวต่อสู้กู้ชาติในหมวกก่อนก็คือการนำพาซีนำภารกิจปกปักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันนั่นเองอันนี้เป็นข่าวทิพย์ที่นำเสนอให้เพื่อนบรรยากาศได้ฟังห้องว่าการสำนักงานประธานประเทศจัดปาฐกถาหวนคืนบุญเสื้อ2วันประวัติศาสตร์คือวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2อยู่ทงไห่หินวันที่18พฤษภาคมครบ67ปีแล้วก็วันวิริยกรรมต้นคุกยางพระสัจจันทร์ของ ผู้นำพรรคและแนวเล้าหักซักวันที่24พฤษภาปีนี้ครบรอบ66ปีส่วนพิธีเปิดฝึกอบรมโครงการสร้างภาวะการเป็นผู้นำด้านเวียงงานสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมสัตว์ป่าให้พนักงานองค์การอัยการประชาชนกระจัดขึ้นระหว่างวันที่22พฤษภานี้อยู่แขวงหลวงพะวังโดยการเป็นประธานของทานคำเพชรสมวรจิตรองหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดก็มีหัวหน้ากรมผู้ต่างหน้าจากบรรดาองค์การอัยการประชาชนแขวงหลวงน้ำท่าอุดมแสงหัวพันธ์ก้อมมวลสวรรค์เกียรติสารวัตรและจำปาสักพร้อมด้วยคณะผู้สอบโครงการและองค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าประจำลาวเข้าร่วมและการฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดบทเรียนประสบการณ์ความรู้และเทคนิคต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญโครงการให้สำนักงานสามารถหันเป็นมืออาชีพในการเป็นผู้นำด้านเวียงงานสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมสัตว์ป่าโดยผู้เข้าร่วมก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการกำหนดความเป็นมาของหัวบทกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหากำหนดการคาดคะเนตัวสิบัตรของโครงการและวางแผนด้านบุคลากรรวมทั้งงบประมาณและในโอกาสนี้ครับท่านคำเพชรสมบรจิตก็ได้มีทิศที่นำให้สำนักงานเอาใจใส่คนขั้วแลกเปลี่ยนบทเรียนนำผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรในเวียกงานการสร้างโครงเข้มแข็งในการบริหารโครงการการวิเคราะห์และการนำใช้ผลการวิเคราะห์เขาในเวียกงานตัวจริงล่าสุดฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนจากงบประมาณของสภาพรบโดยผ่านกิจกรรมของโครงการเพื่อลดพรและลบล้างอาชญากรรมสัตว์ป่าสากลหัวมือจะตั้งปฏิบัติกิจกรรมโดยองค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าประจำลาวเนาะอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งเกิดขึ้นอยู่ทางแขวงหลวงพะวังเป็นการยกระดับเรียงงานสกัดกั้นและต้านอาชญากรรมสัตว์ป่าเป็นเปิดฝึกอบรมเป็นเหตุ3มื้อเนาะวันที่21 22อยู่ที่แขวงหลวงพะวังนั่นเองแล้ววันที่21พฤษภาคมนี้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมท่านผู้ฟังก็ได้จัดกล่องประชุมเผยแพร่และสุขยูเวียงงานกวดกาสุขภาพแรงงานอยู่หัวหน่วยธุรกิจอยู่ในลาวแล้วกล่องประชุมครั้งนี้ก็ภายใต้การเป็นประธานของท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทาราชรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็มีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วนคือจากคณะกรมผู้ต่างนาสภาการค้าอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวศูนย์กลางสงครามประบาลลาวห้องการแห่งงานและสวัสดิการสังคมทั่วนครหลวงเวียงจันทน์นี่แหละเนาะบรรดาเมืองต่างๆบรรดาศูนย์กวดสุขภาพแห่งงานที่รับอนุญาตพร้อมด้วยต่างนาบริษัทและธนาคารเข้าร่วมท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทาราชก็มีความเห็นว่าความปลอดภัยและสุขภาพแห่งงานแม่นปัจจัยสำคัญพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะผ่านมารัฐบาลลาวก็ได้ให้สัตยาบันแก่สนธิสัญญาเซ็นสนธิสัญญาเลขที155ว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพแห่งงานและก็เลขที187ว่าด้วยครอบแผนงานความปลอดภัยและก็สุขภาพแห่งงานเพื่อหันเป็นนิติกรรมและก็จะตั้งปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพตัวจริงและอีกตามตัวเลขสถิติที่พ้นเด่นในระยะปี2021หา2025กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็สามารถสั่งรวมตัวเลขผู้ผ่านการตรวจสุขภาพแรงงานได้ทั้งหมด 62,918 คนในนี้เป็นหญิง 35,010 คนแนวใดก็ตามตัวเลขนี้ก็ยังถือว่ามีน้อยหลายเมื่อเทียบใส่จำนวนผู้ออกแรงงานทั้งหมดในทั่วประเทศและเพื่อแนวใส่จัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาแรงงานแรงงานและสวัสดิการสังคมระยะ5ปี2026หา2030ทางกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็ได้กำหนดคาดหมายสู่ส่วนและทิศทางแผนการได้ต่อหน้าเพิ่นกำหนดแม่นดังนี้เด้คือเป้าหมายการฝึกอบรมนี่แม่นสุ่มใส่ฝึกอบรมแล้วก็แต่งตั้งพนักงานหน่วยงานรับผิดชอบด้านความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานให้ได้300หัวหน่วยธุรกิจและเป้าหมายกวดสุขภาพสุขยู่หัวหน่วยธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่และก็กลุ่มเสี่ยงอันตรายให้ได้รับการกวดสุขภาพแรงงานอย่างน้อยแม่น280หัวหน่วยส่วนว่าการปฏิบัติกฎหมายผู้งานทุกคนในทั่วหัวหน่วยธุรกิจและโครงการต่างๆต้องทำการกวดสุขภาพประจำปีอย่างน้อย1ครั้งต่อปีการหูมือ3ฝ่ายก็เรียกห้องให้ผู้ช่วยเวียกผู้ประกอบการก็มีบริษัทหรือว่าธนาคารและผู้งานเห็นได้ถึงความสำคัญของการกวดสุขภาพเพื่อลดผ่อนค่าใช้จ่ายระยะยาวใส่ใจระยะยาวก็หมายความว่าแนวใดเจ็บเป็นได้เนาะเจ็บเป็นกระบุงหัวสิเกิดแนวใดอุบัติเหตุแห่งงานต่างๆมันก็ต้องได้ปิ่นปัวแล้วก็ป้องกันพยาธิอาชีพ ยกสูงคุณภาพศูนย์กวดบรรดาศูนย์กวดสุขภาพต้องได้รับอนุญาตต้องยกสูงคุณภาพเก็บการรายงานตัวเลขอย่างเป็นระบบให้ภาครัฐอย่างเป็นปกติและตอนท้ายประธานกองประชุมคือท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทราชเพิ่นก็เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งสภาการค้าทั้งกรรมบาลห้องการแห่งงานและสวัสดิการสังคมเมืองบรรดาบริษัทธนาคารและศูนย์กวดสุขภาพแห่งงานจงพร้อมกันเอาใจใส่ผ่านขยายและเฮ็ดหน้าที่วิชาเฉพาะของตนอย่างเข้มงวดเพื่อประกันให้เวียกงานความปลอดภัยและสุขภาพแห่งงานอยู่ในลาวนี้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในต่อหน้าอันนี้ก็แม่นกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจัดกองประชุมเผยแพร่และสุขโยเวียงงานกวดกับสุขภาพแรงงานอยู่หัวหน่วยธุรกิจอยู่ในลาวนั่นเองขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามครับชมรับฟังในการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในการพวกเขาก็มีเสนอให้ท่านได้ครับชมรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับ7มื้อพบกัน7มื้อเนาะ 6:30 น. หา 7:00 น. ปัจจุบันนี้พวกเขาได้ปรับปรุงการดำเนินรายการข่าวตามเหตุการณ์ให้มันมีทั้งภาพทั้งเสียงก็เฮ็ดมานี่เกือบได้ฮอด10เดือนละเนาะฉะนั้นก็ต้องขอบใจนําเพื่อนมิตรรายการหลายท่านที่ได้รับชมแล้วก็รับฟังรายการของพวกเฮาแล้วก็ส่งความคิดความเห็นเข้ามาพวกเฮาก็ถือว่าเป็นข้อมูลเป็นบอนอิงให้แก่พวกเฮานั้นจะนําเอามาปรับปรุงการดําเนินรายการข่าวตามเหตุการณ์นี้ให้มีคุณภาพมีเนื้อหาสาระแล้วก็ให้ชมกับซื้อรายการแท้ๆเนาะข่าวตามเหตุการณ์นําเสนอข่าวก็ต้องทันเหตุการณ์เนาะอันนี้พวกเขาต้องขอบใจมาณโอกาสนี้ก็เป็นหวังว่าคงจะสืบต่อได้รับข้อมูลข่าวสารหรือว่าคำคิดความเห็นจากทุกๆท่านในอนาคตเติมอีกเพื่อให้พวกเขาได้นำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินการให้ดีขึ้นไปอีกคราวนึงคราวนี้แมนทั้งกลุ่มตำรวจเศรษฐกิจก็ได้สมทบกับกลุ่มพันต่างประเทศห้องว่าการกระทรวงป้องกันความสงบก็ได้มอบตัวผู้ถูกหาหลอกลวงทางโทรคมหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่แหละสัญชาติไทยจำนวน307คนยิง170คนให้ทางการไทยกลับไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอยู่ประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นในวันที่21พฤษภาคมนี้อยู่ด่านสากลขั้วมิตรภาพลาวไทย1นครเวียงจันทน์หนองคายก็มีพันเอกทองเวียงไซยะจันทร์รองหัวหน้ากลุ่มตำรวจเศรษฐกิจและพันเอกกฤษฎากรกินเกษรห้องผู้บังคับการกวดค้นเขาออกเมือง4เนาะของไทยพร้อมด้วยคณะผู้สอบทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมและผู้ถูกหาที่ถูกส่งตัวกลับคืนประเทศครั้งนี้แม้นถูกกักตัวได้ในวันที่11พฤษภาคม2026อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งได้ให้บริการตอบแซดเว็บพนันออนไลน์จำนวน251คนหญิง112คนและพบเห็นอุปกรณ์ที่นำใช้ก่อนในการเคลื่อนไหวกระทำผิดประกอบมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก155เครื่องจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ3จอเคสความจำคอม9เครื่องโทรศัพท์มือถือ419หน่วยแหละในวันที่12พฤษภาคมนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับตัวได้อยู่สถานพักเซาแห่งหนึ่งในนครหลวงยันและอีก56คนหญิง28คนและพบเห็นอุปกรณ์ที่นำใช้เข้าในการเคลื่อนไหวกระทำผิดตอบแซดเว็บพนันออนไลน์มีจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ256จอและโทรศัพท์มือถือ56หน่วยการกระทำผิดของพวกเกี่ยวมันผิดต่อระเบียบกฎหมายของลาวเป็นต้นมันผิดต่อประมวลกฎหมายอาญามาตรา141ในสถานดินการพนันที่ต้องห้ามนั่นเองโอ้สมเสยเจ้าหน้าที่เด้อนี่เด้อสมเสยหลายๆจับได้เป็นจำนวนหลายบ่ได้นี่นะเนาะอันนี้สมเสยหลายๆเจ้าหน้าที่กรมตำรวจเศรษฐกิจเนาะกับกรมพัวพันต่างประเทศห้องวักการกระทรวงป้องกันความสงบเพิ่นได้ไปมอบให้เจ้าหน้าที่ไทยและผู้ที่กระทำผิดหลอกลวงทางโทรคมเนาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั่นแหละจำนวน307คนเป็นหญิง170คนในสัญชาติไทยบ่ได้อ๋อสมเสยหลายๆอันนี้นะเฮ็ดให้ปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมนี่ลดลงอีกแหละเนาะสมเสยเจ้าหน้าที่ตำรวจของพวกเฮาไปเบิ่งข่าวทั้งแขวงเวียงจันทน์ก็ได้ดำเนินการยอดวัคซีนโปลิโอและวัคซีนป้องกันโปลิโอเด้บ่แม่นวัคซีนโปลิโอเลยเนาะคันวัคซีนโปลิโอยอดแล้วก็เป็นโปลิโอเลยเด้อันนี้มันวัคซีนป้องกันโปลิโอพยาธิเปี้ยลอยหั่นแหละเกี่ยวกับวัคซีนกันพยาธิบักแดงให้เด็กน้อยอายุรุ่ม5ปีอยู่แขวงเวียงจันทน์โดยได้กำหนดจุดให้บริการทั้งหมด741จุดประกอบมีจุดคงที่62จุดจุดเคลื่อนที่ไปกลับ659จุดและจุดเคลื่อนที่นอนแฮมคืน20จุดนอนแฮมคืนก็หมายความว่าอะไรเขตห้างไกลซอกลีกนั่นแหละตัวที่ไปฮอดก็โอ้ยากหลายเส้นทางก็ได้เนาะอันนี้ก็เคยลงไปเก็บกำข่าวนำเจ้าหน้าที่เพิ่นไปยอดยาซักยากันพยาธิโอ้ไปแต่ละบ้านนี่อันนั้นแม่นยุ่งยากหลาย สนันบรรจุนอนแฮมคืนใน20จุดประกอบมี72ทีมแพทย์ที่ได้ลงให้บริการอยู่ตามบ้านต่างๆในทั่วแขวงโดยแม่นพนักงานแพทย์หมอทั้งหมด216คนการลงเคลื่อนไหวอยู่ขันบ้านนอกนี้ก็มีอาสาสมัครขันบ้าน741คนเป็นผู้ช่วยทีมแพทย์หมอในการค้นหากลุ่มเด็กเป้าหมายสำหรับการบริการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอหรือว่าเปี้ยลอยนี้มันกำหนดอยู่11เมืองทั่วแขวงเวียงจันทน์มีกลุ่มเด็กน้อยแต่0 59เดือนมีจำนวนทั้งหมดในเป้าหมายนี่มัน45,834 คนผ่านการประตรวจจริงรอบที่1เริ่มแต่วันที่2มีนาปีนี้ปฏิบัติได้ 46,126 คนและรอบที่2เริ่มแต่วันที่27เมษายนวันที่10พฤษภาคมนี้ปฏิบัติได้47,158 คนและการบริการซักวัคซีนป้องกันพยาธิหมากแดงน้อยหมากแดงใหญ่นี่แหละอยู่3เมืองของแขวงเวียงจันทน์คือพลหงกา4เมืองเวียงคำก็มีกลุ่มเด็กน้อยเป้าหมาย959เดือนมีจำนวนทั้งหมดแม่น 14,663 คนสามารถปฏิบัติได้ 13,384 คนดร.นางวันเพ็งพันธนาลัยหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงเวียงจันทน์ก็ให้สัมภาษณ์ในวันที่3พฤษภาคมนี้ว่าผลสำเร็จที่ญาติมาได้ก็ยอดการนำทุกขันเอาใจใส่นำพานซี่น้ำและเห็นได้ความสำคัญของงานยอดยาและซักยาป้องกันพยาธิเนาะทุกแขนงการอ้อมข้างแขวงขั้นเมืองขั้นบ้านจะมีส่วนร่วมเป็นเจ้าการปกครองให้ความรู้แก่ชุมชนอย่างเป็นขบวนบรรดาเมืองก็มีความเตรียมพร้อมทางด้านบุคลากรอุปกรณ์ทับใส่ต่างๆแล้วก็มีข้อมูลบัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายอยู่แต่ละบ้านอย่างละเอียดทีมงานแพทย์หมอทุกขั้นจะได้เอาใจใส่ลงเคลื่อนไหวให้การบริการอย่างทั่วถึงแล้วก็อำนาจการปกครองหรือว่าองค์การปกครองท้องถิ่นก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอาสาสมัครขันบ้านได้ประกอบส่วนนำพาแพทย์หมอลงค้นหากลุ่มเด็กน้อยเป้าหมายที่พลาดโอกาสอยู่แต่หลังคางานของแต่ละบ้านสำหรับแผนการในตอนหน้านี้ท่านดร.นางวันเพ็งพันธนาลัยเพิ่นก็ได้ฮู้ตื่นว่าจะประสานสมทบกับองค์การจัดตั้งมหาชนเป็นต้นกับแม่นสัมพันธ์แม่หญิงแนวรับสั่งซาดโฆษณาบ่มขั้นแขวงขั้นเมืององค์การปกครองท้องถิ่นขั้นบ้านเพื่อขอการร่วมมือสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารการให้ความรู้เกี่ยวกับการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิแล้วก็ซักยาฮอบปกติสืบต่อให้การบริการซักยากับพยาธิฮอบปกติสามารถป้องกันได้10พยาธิให้บริการซักยากับพยาธิอยู่จุดคงที่ของหมอแขวงหมอเมืองสุขศาลาทุกแห่งอาทิตย์ละ1ครั้งให้การบริการซักยากับพยาธิฮอบปกติของแต่ละเมืองของทุกๆเดือนอยู่แต่ละบ้านเริ่มแต่วันที่3หาวันที่15ของแต่ละเดือนดร.นางวันเพ็งพัฒนาลัยให้ฮู้อีกว่านอกจากการซักยาและยอดยาวัคซีนแล้วก็ต่อสภาพปัจจุบันเมก้าข้าวสู่ฤดูฝนแผนกสาธารณสุขแขวงเวียงจันทน์ก็ได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องการเตรียมความพร้อมป้องกันบ่ให้เกิดพยาธิระบาดในฤดูฝนโดยเฉพาะพยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกนี่แหละเนาะในปัจจุบันก็แม่นจัดทีมแพทย์หมอลงโฆษณาสุขศึกษาให้ความรู้ประชาชนวิธีการป้องกันทำลายแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายเพื่อบ่ให้เกิดพยาธิไข้เลือดออกเด็ดแต่ละปีก็ฤดูฝนมาละมาแล้วแหละพยาธิไข้เลือดออกนะฉะนั้นก็เอาใจใส่เนาะผู้ใดมีลูกเล็กเด็กแดงตอนนอนตอนกลางเวียนแน่ก็ให้มีแนวงวมเพิ่นนั่นแหละแนวงวมไว้มีมุ้งและกางมุ้งเป็นอย่างดีนะอยู่ทั้งเขตนอกก็ได้เนาะทำลายแรงเพาะพันธุ์ยุงลายประเภทกระโปงกระป๋องเก่าอย่างที่รถเก่าที่ทิ่มสะสู้สะซ้ายไปแหละเนาะก็ใจใส่ไปเก็บเมียนทิ่มเพราะว่ามันง่ายขึ้นมาเวลาฝนตกลงมาน้ำก็ไปขังอยู่หั่นเป็นบอลออกแม่แพร่ลูกแพร่พันของยุงลายเนาะเกิดมันหนอนน้ำบอลแม่นบอลแพร่พันของหนอนน้ำเด้อจะเข้าใจผิดได้หนอนน้ำก็เป็นลูกของยุงลายอะไรเนาะเป็นบอลแพร่พันของยุงลายที่น้ำเอาไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาในแต่ละปีนี่พวกเฮาบ่ฮู้ดอกอยู่บ้านอยู่งานว่ามันระบาดจังได๋สำหรับไข้เลือดออกต้องไปเบิ่งอยู่ห้องหมออยู่ตามสถิติห้องหมอแต่ละเมืองแต่ละแขวงโอ้ยเป็นจำนวนหลายอีหลีเนาะไปทั้งสารวัตรบ้านนี้พิธีเซ็นบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เพื่อศึกษาความเป็นไปได้โครงการเซาสบทานที่ดินลัดอยู่บ้านเขม่าและบ้านดงมอนเมืองวาปีแขวงสารวันเพื่อปลูกกาแฟหมากเขี้ยวหมากม่วงหิมพานต์และหมากไม้อื่นๆเพื่อจำหน่ายภายในส่งออกต่างประเทศเป็นขั้นเริ่มต้นที่เปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนเข้ามาสำรวจและศึกษาความเป็นไปได้การเซาหรือสัมปทานที่ดินของรัฐเป็นการเกี่ยมความพร้อมขั้นต้นเพื่อเปลี่ยนดินลัดให้กลายเป็นสถานการผลิตกสิกรรมขนาดใหญ่ที่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจของเมืองก็คือของแขวงให้เติบใหญ่ทางได้ขออนุญาตเข้ากวดกาคุณภาพของดินสภาพดินฟ้าอากาศแรงน้ำและด้านผลกระทบต่างๆก่อนจะมีการเซ็นสัญญาสัมปทานในขั้นตอนต่อไป ครงการนี้จุดประสงค์ก็เพื่อพัฒนาการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าศึกษาความเหมาะสมในการนำใช้เนื้อที่ดินโดยเฉพาะเป็นดินของรัฐนี่แหละเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเป็นต้นกาแฟหมากเขี้ยวหมากเขี้ยวนี่ก็ชื่อฮู้เลยเด้เนาะผู้เฒ่าออกมาใส่เขี้ยวหมากนะแล้วก็หมากม่วงหิมพานต์และหมากไม้อื่นๆโดยเบื้องต้นเป็นเส้นเน้นใส่ผลิตเพื่อสนองและก็จำหน่ายภายในประเทศและก้าวไปสู่การยกระดับเพื่อส่งออกหมากไม้ไปต่างประเทศโครงการนี้จะสร้างเงื่อนไขประชาชนในเขตท้องถิ่นมีเวียกเขตงานทำถ้าผลการศึกษาสำรวจผ่านและได้รับการจัดตั้งปฏิบัติก็จะเป็นเงื่อนไขสร้างรายได้จากการเป็นแรงงานหรือว่าการร่วมมือปลูกช่วยลดภาระการยกย้ายแรงงานการเคลื่อนย้ายแรงงานไปบนอื่นเนาะไปเอาแรงงานจากต่างประเทศแบบผิดกฎหมายและแห้งบกวันอันนี้นะซึ่งเริ่มลงมือสำรวจนับแต่เมื่อลงลายเซ็นบทบันทึกเป็นต้นไปกำหนดระยะ6เดือนและพิธีเซ็นบันทึกความเข้าใจจัดขึ้นในวันที่19พฤษภาคมนี้ที่แขวงสละวันระหว่างองค์การปกครองแขวงต่างนาโดยท่านนางวิไลพรด้วงปัญญาห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขั้นแขวงท่านวิไลศักดิ์พรมผักดีห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงท่านธินกรแสงอุทัยประธานคณะกรรมการปกครองเมืองวาปีและฝ่ายบริษัทเซ็นโดยท่านโฮจองเฮียนประธานบริษัทลาเวียดคิวที่จำกัดผู้เดียวท่านเหงียนเวียดแองประธานบริษัทลาเวียด HN จำกัดผู้เดียวโดยการให้เกียรติความของท่านประเดิมพรสุนทนีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสละวันพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะเข้าร่วมเป็นสักขีพยานนั่นเองอันนั้นก็เป็นอีกข่าวหนึ่งแขวงสละวันก็ได้อนุมัติให้2บริษัทสำรวจความเป็นไปได้ในการปลูกให้ไม่ให้มากเลยแหละในการเซาเนื้อที่ดินรัฐอยู่บ้านเขมาและบ้านดงดงมอนเมืองวาปีแขวงสละวันเนาะอีกข่าวหนึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19พฤษภาคมนี้ทีมงานภาคสนามของโครงการเก็บกู้ระเบิดแห่งชาติประจำแขวงกระตะปือโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาผ่านบริษัทเทสทาเทคได้สำเร็จการทำลายระเบิดใหญ่ประเภท MK82 น้ำหนัก500ปอนด์หรือประมาณลายกว่า206กิโลกรัมจำนวน3หน่วยอยู่บ้านวงละครเมืองโพวงแขวงอัตตะปือและก่อนหน้านี้ระเบิดจำนวนนี้ได้ถูกค้นพบอยู่ในส่วนบรรต้นของทานฮัตซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินและประชาชนบ้านวงละครและภายหลังองค์การลงสำรวจพิสูจน์ประเภทระเบิดของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เก็บกู้ระเบิดนี่แหละก็ได้วางแผนทำลายและทีมงานคณะกรรมการเก็บกู้ระเบิดประจำแขวงกระตะปือก็ได้ประสานสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นและแจ้งให้ประชาชนรับทราบต่อการทำลายระเบิดครั้งนี้และผ่านการประเมินทางด้านวิชาการและการรับประกันความปลอดภัยให้แก่ชุมชนทีมงานภาคสนามก็ได้เคลื่อนย้ายระเบิดออกจากจุดพบเห็นเพื่อนำไปทำลายอยู่จุดที่มีความปลอดภัยห่างออกจากชุมชนประมาณ1กิโลเมตรครึ่งเนาะซึ่งการทำลายครั้งนี้มันดำเนินไปด้วยดีโดยนำใช้เทคนิคการทำลายแบบแห้งต่ำและสำเร็จสุดลวงไปด้วยตามเทคนิควิชาการมีความปลอดภัยทุกประการอันนี้ก็แม่น อีกข่าวนึงเนาะเป็นการทำลายระเบิดที่ตกข้างในปังสงครามยูลาวแหละโอ้ยูลาวนี่มันได้รับผลกระทบนักจากระเบิดตกข้างที่ฝั่งดินมาที่ปังสงครามพวกนั้นเนาะที่ถูกทิ่มระเบิดใส่เนี่ยโอ้จำนวนหลายอีหลีโดยเฉพาะมันระเบิดประเภทระเบิดลูกวานหรือว่าบอมบี้แหละเนาะนี่ตกข้างอันนี้มันระเบิดใหญ่ได้นี่ MK82 นี่น้ำหนักหลายกว่า226กิโลกรัมพวกนั้นเนาะเอากระสุนเสือเจ้าหน้าที่ภาคสนามอยู่ทางแขวงอัตตะปือเจ้าหน้าที่เก็บกู้ระเบิดก็ได้เวลาก็ยังเหลือบ่หลายไปฟังข่าวจากท้องถิ่นข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงอุดมไซกองประสมสุขยุวยังงานกวดกาผักกวดกาลัดหอบด้านประจำปี2016ของกองประชาการป้องกันความสงบแขวงอุดมไซจัดขึ้นในกลางเดือนพฤษภาคมนี้อยู่สโมสรกองประชาการป้องกันความสงบแขวงก็มีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมนักข่าวแขวงอุดมไซมีรายงาน
1: พันเอกบุญเพ็งสันทลาพรหองกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงได้รายงานสภาพโดยย่อให้ฮู้ว่าระยะผ่านมาคณะผักคณะบัญชาคณะกวดกาแต่ละคันได้เป็นเจ้าการติดตามกวดกาการพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติบรรดามติกองประชุมใหญ่คำสั่งของคณะผักแต่ละคันเห็นว่าหลายหน่วยผักได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติแนวทางเพจนโยบายมติคำสั่งและกฎระเบียบของผักอย่างครบถ้วนกวดกาปรับปรุงการจัดตั้งและการก่อสร้างผักก่อสร้างกำลังติดพันกับการก่อสร้างหน่วยผักปลอดไซเข้มแข็งนักแน่นให้หันเข้าสู่คุณภาพเป็นเก่าๆจากนั้นได้มีการโจจีมประกอบคำคิดคำเห็นเพื่อเป็นการปรับปรุงยกระดับเวียกงานกวดกาผักกวดกาลัด ของกำลังป้องกันความสงบแขวงอุดมไซให้มีความนักแน่นและพ้นเด่นยิ่งยิ่งขึ้นตอนท้ายของกองประสมทานวลีจืดเยงอย่างได้โอลมเน้นหนักให้คณะผักคณะบัญชาจงเพิ่มทวีนำพาซี่นำต่อกับเรื่องงานกวดกาผักกวดกาลาดติดพันกับการเคลื่อนไหวป้องกันกำลังอย่างแข็งแรงสุ่มใส่แก้ไขปัญหาโครงข้างให้ก้าวไปสู่การหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าผู้จำแนกมิตรสัตว์ดูอย่างจะแจ้งเพิ่มทวีเวียกงานการเมืองแนวคิดให้เป็นปกติต่อเนื่องเพิ่มทวีความสามัคคีภายในอย่างนักแน่นสืบต่อสร้างหน่วยผักปลอดใส่เข้มแข็งนักแน่นอย่างบ่หยุดยั้งหน่วยงานวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: จากอุดมไซพวกเขาไปทางเซกองพิธีประกาศสร้างตั้ง3ตาแสงของเมืองลำมามแขวงเซกองคือตาแสงเวียงท้องตาแสงตุ๋ยตาแสงองค์แก้วจัดขึ้นในกลางเดือนพฤษภาคมนี้ที่สโมสรของเมืองลำมามเนาะจะมีภาคส่วนเกี่ยวของของความนักข่าวแขวงเซกองมีรายงาน
2: ท่านนางคันธรีวัลละเบื่อมห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงได้ขึ้นผ่านข้อตกลงของคณะกรรมการปกครองแขวงว่าด้วยการสร้างตั้งตาแสงเวียงทองขึ้นกับองค์การปกครองเมืองละมามแขวงเซกองซึ่งกำหนดเขตแดนการปกครองของตาแสงเวียงทองประกอบมี14บ้านคือบ้านฮองไหลบ้านโน่นน้องว่าบ้านโพนบ้านน้องบงบ้านติ่วบ้านแบงบ้านแกงหลวงบ้านนางยองบ้านปากปูนบ้านปากกระยองบ้านสองคอนบ้านปะหึ่งบ้านตะนึมบ้านทำเด้งใหม่และกำหนดที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการปกครองตาแสงเวียงทองอยู่บ้านโพนตาแสงตุยประกอบมี6บ้านคือบ้านตุยดานบ้านหวยอาวังสางบ้านนำเฮียงบ้านกระสังกลางบ้านปะออบ้านปากโทนและกำหนดที่ตั้งสำนักงานตาแสงอยู่บ้านกระสังกลางตาแสงองค์แก้วประกอบมี8บ้านคือบ้านจวีกบ้านตอกองค์แก้วบ้านปะหึงบ้านจะนำบ้านพ้นไผ่บ้านตะอุ่นบ้านนาเวอร์บ้านไก่เงงและกำหนดที่ตั้งสำนักงานตาแสงอยู่บ้านตอกองค์แก้วจากนั้นได้ผ่านมติตกลงของคณะประจำผักแขวงว่าด้วยอนุมัติสร้างตั้งองค์คณะผักหากทานทั้ง3ตาแสงตื่มอีกโอกาสเดียวกันนี้ท่านสมเดชสารีโพธิ์ห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งเมืองละมามได้ผ่านข้อตกลงของประธานคณะกรรมการปกครองเมืองว่าด้วยแต่งตั้งประธานและห้องประธาน3ตาแสงในนี้เพชรพรพรหมสอนนักข่าวแขวงเซกองรายงาน
0: ขอบใจนักข่าวแขวงเซกองรายงานข่าวนี้ฮู้เป็นข่าวสุดท้ายเนาะข่าวนี้มันเกิดขึ้นอยู่ที่ไซสมบูรณ์แผนกยุติธรรมแขวงไซสมบูรณ์ลงเผยแพร่กฎหมายอยู่ค่ายคุ้มครองด้านสั่งกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงในวันที่3พฤษภาคมนี้โดยการเป็นประธานของท่านนางเพชรสมัยโพสัญญวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงก็มีภาคส่วนเกี่ยวของของหัวนักข่าวแขวงไซสมบูรณ์มีรายงาน
3: ในพิธีคณะฮาพิโซบได้เผยแพร่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติคำตัดสินของศาลและรัฐบัญญัติของประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยการให้อภัยโทษทางนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้ผู้ถูกดัดจางอยู่คายคุมขังได้เข้าใจและรับรู้เกี่ยวกับการกระทำผิดต่อกฎหมายคดีการดำเนินคดีหลักการเงื่อนไขการห้องขออภัยโทษและการปล่อยตัวเพื่อแน่ใจจัดตั้งปฏิบัติฝึกฝนล่อหลอมตนเองให้กลายเป็นคนดีมีเงื่อนไขครบถ้วนตามการให้อภัยโทษลดพ้นโทษและปล่อยตัวท้ายนี้ท่านนางเพชรสมัยโพสัญญวงศ์ได้มีคำเห็นโอลมซึ่งท่านได้เฮียงฮ้องมายังผู้ถูกดัดสร้างทุกคนจงมีความคิดอุ่นเอียงทุนเที่ยงอดทนเชื่อมั่นต่อพ่อแม่พี่น้องการจัดตั้งผักหลัดรักษาความสามัคคีภายในและปฏิบัติกฎระเบียบของค่ายคุ้มขังดัดสร้างอย่างเข้มงวดบ่ให้มีอคติบ่ดีต่อพ่อแม่พี่น้องและเจ้าหน้าที่พร้อมทางตั้งใจฝึกฝนล่อหลอมตนเองเปลี่ยนจากอันเก่าไปสู่อันใหม่ที่ดีกว่าเก่าให้ได้รับเงื่อนไขตามรัฐบัญญัติของประธานประเทศว่าด้วยการอภัยโทษคำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงไซสมบูรณ์รายงาน
0: ขอบใจนำคำมั่นเพียงพิลานักข่าวอยู่ทั้งแขวงไซสมบูรณ์รายงานข่าวไอ้ฮู้ต้องขอบใจนำเพื่อนมีรายการหลายๆที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์มาโดยตลอดแล้วก็ขอบใจนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคมทุกท้องถิ่นที่ได้ถ่ายทอดเสียงรายการข่าวตามเหตุการณ์ให้เพื่อนรายการอยู่ท้องถิ่นของทางที่เราฟังอย่างถึงถึงกันมาฮอดนี้เวลารายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วอวยไซพรแก่ทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จในหน้าที่เวียกงานทุกประการมวนซื่นกับมือพักพรคืนนี้วันเสาร์เนาะมื้อนี้ก็ฝากไว้รักษาสุขภาพมีสติระวังตัวในการเดินทางไปมาปองใจเจริญสุขผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานข่าวตามเหตุการณ์ทุกคนลาไปก่อนสบายดี
4: เออนี่ตุน
5: หึ
4: กู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็คเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็คเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
5: ้โอ
4: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็คเกจ IR Data โหลด
5: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
5: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
4: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
5: โอ
4: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
5: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวใดบอกแ
4: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือ

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กระทรวงโยธาธิการและขนส่งวางนโยบายมาตรการและกลไกจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนา5ปีตามแล้วเศรษฐกิจตำรวจลาวส่งตัวกลุ่มแก๊งหลอกลวงและพนันออนไลน์ให้ทางการไทยไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายจำปาสักเกม2028กำหนดแข่งขัน28ประเภทกีฬาส่วนกีฬาคนพิการแห่งชาติกำหนดแข่งขัน8ประเภทกีฬาสาธารณรัฐเกาหลีญี่ปุ่นยกระดับการหัวมือด้านสนองพลังงานองค์การสหประชาชาติหลุดอัตราคาดคะเนระดับการเติบโตด้านเศรษฐกิจทั่วโลกต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: ห้าปีผ่านมาศูนย์กลางเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวคือเอาเนื้อในจิตใจของสีห่วมระหว่างแนวรางสังสาร2069และองค์การจัดตั้งมหาชนของพรรคเป็นเข็มสี่ทิศเนียงทางเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนในการแก้ไขความยุ่งยากสร้างและหับห่วมกันในใส่เหตุให้องค์การจัดตั้งมหาชนขันหักฐานมีความเข้มแข็งและกุ้มตนเองได้ระดับใดหนึ่งในโอกาสประกอบคำเห็นต่อกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนแนวร่างสร้างชาติทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบดุลมานี่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ทานทองลีศรีสุริตเลขาคณะผลงานศูนย์กลางเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวยกให้เห็นว่าผลสำเร็จพ้นเด่นเป็นการหันเอาพลังแห่งของแต่ละองค์การมาเป็นพลังสังรวมในการปรับปรุงและก่อสร้างรากฐานการเมืองและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมจากการเคลื่อนไหวตัวจริงเห็นว่าเมื่อใดที่